0: จะทำความดีเมื่อตอนยังมีลมอยู่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรนี่ย่อๆสรุปง่ายๆแค่สองอย่างเท่านั้นเองเราจะได้มองเห็นโลกว่าโลกเขาดิ้นรนไปเพื่ออะไรเขาดิ้นรนเขานึกว่าเขาไม่ตายเขายังมีลมหายใจอยู่เขาไม่นึกว่าเขาจะหมดลมไปเวลาใดเขายังลืมหลงตัวอยู่ไม่ได้รีบทำความดีแต่ผลที่สุดแล้วเขาเดินไปไหนเขาก็เดินหนีพ้นความตายไม่ได้หนีความแก่ไม่พ้นหนีประชากรก่อนไม่พ้นถึงได้ว่ากลัวอะไรจะหนีไม่พ้นคือกลัวความตายนี่เองกลัวแล้วหนีไม่พ้นศึกอะไรจะรบยากรบกดหลงเนี่ยข้าศึกคือกิเลสในรบยากที่สุดชนะไม่ชนะยากศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นอะไรเห็นสังขารร่างกายของเรานี่สิต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นเนี่ยกลัวตายเนี่ยหนีไม่พ้นสักคนเดียวบ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรละลึกใจคนเราเนี่ยลึกเหลือเกินความอยากของคนเราเนี่ยมันอยากเท่าไรเท่าไรก็ถมไม่เต็มเหมือนคนเนี่ยลองเอาเงินให้มันนับทั้งวันก็นับได้โอ้ยก็ไม่ต้องทำอะไรเราขอให้มันนับเงินได้ทั้งวันก็เอาเรียกว่าถมไม่เต็มบ่อลึกบ่อความอยากบ่อตัณหานี่ถมไม่เต็มมันลึกมากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ถมเต็มท่านเข้าใจหลักธรรมคำสอนอันนี้จึงได้ปรงจึงได้ปล่อยวางได้ท่านไม่กลัวตายท่านชนะแล้วศึกที่รบยากท่านก็รบชนะบ่อที่ลึกท่านก็ถมเต็มเห็นสิ่งที่น่ากลัวท่านพยายามเห็นท่านพยายามดูจนพบสิ่งที่น่ากลัวอันนี้จึงกลายเป็นไม่กลัวจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วความแก่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวแล้วแก่ในตัวเราก็ไม่น่ากลัวเจ็บในตัวเราก็ไม่น่ากลัวตายในตัวเราก็ไม่น่ากลัวอันนี้จริงว่าผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดไม่กลัวในตัวเองเห็นอะไรจะน่ากลัวเพราะอะไรกลัวเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกลัวเพราะไม่มีธรรมเมื่อพิจารณาไปนักเข้าก็เลยไม่กลัวจึงเป็นเรื่องธรรมดาไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นธรรมดาทั้งหมดการปฏิบัติจะต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วจึงจะได้รับความสงบสุขไม่ทุกข์ไม่กังวลนี่แหละเป็นเครื่องที่เราจะทำเป็นเครื่องคู่ใจของเราธรรมะเป็นเครื่องคู่ใจที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราก็จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ถ้าเราไม่มีธรรมะก็จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้ใจเราได้เลยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะทุกข์อย่างมากมายก็จะเศร้าโศกเสียใจคือหวังได้จะเราหวังแต่ว่าจะได้อย่างเดียวในชีวิตนี้หวังมีหวังเป็นหวังอยู่ไม่ได้หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีไม่เป็นไม่อยู่คือหวังได้มากไปจึงเกิดทุกข์ทุกคนจะหวังได้อะไรก็ได้ไปไม่ได้มาแต่มือเปล่าก็ไปมือเปล่ามาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่ได้อะไรไปนอกจากจะรีบทำหัวใจของเราให้มีศีลสมาธิให้ใจของเราเบิกบานให้มีรัตนตรัยไว้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองเมื่อนั้นเราจะได้ภายในใจของเราที่ดีไปแต่ร่างกายนี่เอาอะไรไปไม่ได้หรอกก็จริงนะอาจจะตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องมารดาอาจจะตัวหนักไม่เพียงกิโล2กิโลตัวไม่โตแต่ตอนนี้เราไม่ใหญ่ถึงน้ำหนักมากมายแต่ว่าผลที่สุดมันก็ไม่มีอะไรหรอกถึงจะได้ตอนนี้ใหญ่โตแต่ตอนที่สุดมันก็เหลือเพียงโกรธเดียวมันมายังไงก็ไปอย่างนั้นอีกเนี่ยคนที่สุดคนเราเป็นไงพอตายแล้วเผากระดูกเหลือเท่าไรเหลือนิดเดียวเหลือโกรธเดียวเหลือกำมือเดียวเนี่ย าวไปแล้วหรือกรรมมือเดียวไหม้จนหมดเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดไม่เห็นมีกายเรากายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถึงที่สุดก็เป็นอนัตตาไปจนหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ใครเราจะหนีพ้นเราจะได้พิจารณากันทุกคนเห็นความจริงกันทุกคนแล้วก็จะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ลืมไม่หลงนี่พูดเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นที่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราไม่ประมาทจะได้เห็นความจริงในตัวเราถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เราก็ไม่มีปฏิบัติก็เพื่อต้องการให้นึกให้รู้อย่างนี้เพื่อย่ำยีเพื่อให้ชำนิชำนาญในเรื่องการนึกอย่างนี้ชำนิชำนาญในการนึกแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะได้สบายใจเป็นเรื่องธรรมดาซะแล้วเห็นแท้แน่นอนไม่สงสัยในเรื่องความตายว่าเราเขาต้องมีแน่นอนอะไรนะทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์เลยว่าไงเป็นความทุกข์ที่เป็นสัจจะความจริงคือที่พุทธเจ้าท่านเห็นคือว่าปัญญาเป็นผู้เห็นหรือเรียกว่ามรรคเป็นผู้กำหนดรู้เข้าไปรู้ไปเห็นว่าทุกขสัจจะนี่มีจริงเพราะใจที่คิดอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นเองอันนั้นคือตัวทุกขสัจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องดิ้นรนเดือดร้อนเป็นทุกข์กันทุกวันนี้เพราะความอยากนั้นเป็นทุกขสัตว์อันนั้นเป็นตัวสัจธรรมมรรคคือตัวปัญญานั้นก็ไปกำหนดรู้แล้วก็ระวางหรือว่าพิจารณาตัดขาดจากทุกขสัตว์นั้นคือดับทุกข์นั้นได้ด้วยความไม่อยากเมื่อมันอยากแล้วก็ไม่อยากด้วยอุเบกขาเสียด้วยการพิจารณาละทุกข์อันนั้นจึงเป็นนิโรธสัตว์คือดับสนิทไม่อยากอีกต่อไปจึงเป็นนิโรธสัตว์ทำให้ยังใจถึงนิพพานได้เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าไปกำหนดรู้ผู้องค์แรกที่เห็นความอยากในจิตของสัตว์นี้มีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดพาไปพบน้อยพบใหญ่เพราะความต้องการในรูปต้องการในเสียงต้องการในกลิ่นต้องการในรสต้องการในสัมผัสในอายตนะทั้งภายในภายนอกอันนี้เองจึงเรียกว่าเป็นตัวทุกขสัตว์ตัวทุกขสัตว์นี้เป็นคือความอยากคือสมุทัยนั่นเองสมุทัยเป็นตัวให้เกิดทุกข์เป็นความอยากจึงเรียกว่าเป็นทุกขสัตว์ได้มาก็ดีเมื่อยังไม่ได้ก็ขวนขวายดิ้นรนต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงลบลาฆ่าควันแย่งกันกินแย่งกันใจเนี่ยมันเกิดทุกข์ทั้งปวงเพราะความอยากได้เพราะความอยากมีอยากเป็นนั่นเองฉะนั้นสัตว์จึงเป็นทุกข์มากทุกข์ทางจิตใจนั่นเองจึงทำให้ร่างกายปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อเหตุอันนี้ทำให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าจึงกำหนดรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยองค์มรรคเข้าไปตัดหรือประหารความอยากอันนั้นจะได้เมื่อตัณหาความอยากอันนั้นดับไปจะได้จึงเป็นนิโรธสัตว์จึงเป็นทางองค์มรรค8จึงเรียกว่าสำเร็จอริยสัจ4พุทธเจ้าสำเร็จอริยสัจ4ทุกอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าใครจะกำหนดรู้หรือไม่กำหนดรู้ท่านเองทุกรูปทุกนามมีปรากฏอยู่ในจิตใจของสัตว์ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อใครไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ก็ไม่สามารถจะดับทุกอันนี้ได้มีอยู่กับใจทุกคนอยู่กับใจสัตว์แต่ถ้าขาดสติปัญญาเลยจะไม่ปรากฏเลยจะไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าทุกอันนี้มีอยู่ทุกคนก็จะลืมเลยเรียกว่า ไม่ได้เข้าไปปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงในอริยสัจ4ก็ต้องอยู่ในวัฏจักรหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นี่เองถูกความอยากครอบงำจนไม่มีสติปัญญามองเห็นความจริงของอริยสัจ4ได้ทุกข์ที่มันปรากฏนี่เพราะอะไรทุกข์ที่มันปรากฏเพราะความอยากเพราะสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์แต่ว่ามรรคนั่นแหละเมื่อพุทธเจ้าเจริญมรรคคือตัวสติตัวสมาธิปัญญาเข้าไปกำหนดรู้จิตที่มีความอยากเมื่อรู้จิตเห็นจิตมากขึ้นแล้วจิตนั้นก็ถูกทำลายด้วยปัญญาจนดับหมดไปก็เป็นนิโรธสัตว์พอสมุทัยสัตว์นั้นดับไปแล้วด้วยอำนาจขององค์มรรคเข้าไปประหารคือรู้จริงรู้แจ้งเห็นความอยากเห็นความต้องการนั่นเองเมื่อไปเห็นไปรู้แล้วเท่าทันแล้วกิเลสเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับเท่านั้นเองก็เป็นสัจจะเป็นนิโรธสัจจะเป็นการดับทุกข์ได้ทุกขสัตว์ก็นี่เนี่ยทุกขสัตว์ก็ตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวความอยากเนี่ยคือเรียกว่าตัวทุกขสัตว์มันรวมไปหมดเลยอ่ะทุกขสัตว์นี่ท่านเรียกว่ารวมไปหมดโลภะเมื่อได้มาก็มันก็ยินดีเมื่อไม่ได้มาก็เกิดเป็นทุกข์อีกได้มาก็ดีเมื่อไม่ได้กลับมาเป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นโทสะไปอีกเป็นพยาบาทไปอีกรวมแล้วเป็นมูลรากของโลภโกรธหลงแต่ว่าพุทธเจ้าวงไว้ว่ามันเป็นตัวสมุทัยคือความอยากทำให้เกิดทุกข์อยากอันนี้ก็จัดอยู่ในตัวโลภะแต่จะตัวโลภะอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นกำลังฉะนั้นจึงว่าฉันเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นมูลฐานทั้งหมดเลยที่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าใจว่าจิตใจคนเราถ้าไม่เห็นใจตัวเองไม่เห็นความต้องการตัวเองแล้วละไม่ได้เนี่ยมันก็พาดิ้นรนต่อสู้ไปอีกนานแสนนานร่างกายนี่ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะอำนาจของความอยากที่ต้องการได้นั่นเองก็พาให้เป็นทุกข์เรื่อยไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ตกอยู่ในอำนาจของโลภะทั้งหมดแต่เมื่อมีมรรคเกิดขึ้นมาแล้วมรรคกษัตริย์ก็เข้าไปประหารไปกำหนดรู้จิตพวกนี้ไปรู้เท่าทันจิตพวกนี้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิก็สามารถประหารสมุทัยนี้ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรความอยากทั้งหมดก็ดับก็เป็นนิโรธสัตว์นิโรธแปลว่าแจ้งหรือว่าเป็นที่ดับในที่สุดฉะนั้นเรื่องใจก็ไม่มีอะไรเพียงให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่เอาอะไรไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองนี่เป็นของเอาไปไม่ได้เป็นของใช้อยู่ชั่วครู่ชั่วยามเพื่อถูกโลกของสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่อบำบัดทุกข์เท่านั้นเองเหมือนก็เอาลังเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนเนี่ยเราเอาไปไหนไม่ได้เอามาใช้บังแดดบังลมบังฝนมันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราเอาใส่สมมุติบัญญัติว่าเป็นของเราอาศัยอยู่ชั่วมีชีวิตเท่านั้นเองพอตายไปแล้วบ้านเรือนนี่ก็ไม่ได้ตายตามเราไปหรือเราไปที่อื่นร่างกายนี้เราไปบ้านเรือนนี่ก็ไม่ได้ไปแต่เราไม่เป็นของอาศัยอยู่เท่านั้นเอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นนี่ค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังถือเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ด
4: สวัสดีครับเรากำลังฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านฝรั่งอยู่ครับเครื่องดูดฝุ่นเรียกว่า vacuum cleaner ในภาษาอังกฤษครับ vacuum cleaner พูดตามผมนะครับ vacuum cleaner จากคำนี้เราได้คำว่า vacuum ครับ vacuum หมายถึงทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเช่น I'll vacuum the carpetI'll vacuum the carpet. ผมจะทำความสะอาดดูดฝุ่นพรมเพราะว่าพรมคือ carpet ในภาษาอังกฤษ I'll vacuum the carpet. หรือ Could you vacuum the bedrooms, please? ช่วยทำความสะอาดดูดฝุ่นห้องนอนด้วยนะครับ Could you vacuum the bedrooms, please? การดูดฝุ่นอย่างนี้เรียกว่า do the vacuuming ก็ได้นะครับพูดตามผมนะครับ do the vacuuming do the vacuuming เช่น have you done the vacuuming have you done the vacuuming เป็นคำถามซึ่งหมายถึงคุณทำความสะอาดดูดฝุ่นหรือยังครับอย่าลืมนะครับ vacuum cleaner ในภาษาอังกฤษก็คือเครื่องดูดฝุ่นแต่ดูดฝุ่นเฉยๆก็คือ vacuum ครับ vacuum ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจเต่าใหญ่ไข่กรบเต่าตัวใหญ่ไข่แล้วกรบหลบมิดชิดรอยสักนิดก็ไม่เหลือให้เห็นเหมือนคนที่ทำผิดไว้มิดเม้นปิดซ่อนเร้นไม่มีใครได้รู้เลยเพื่อนรู้ไหมคะว่าเต่าใหญ่ไข่กรบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ทำการสำคัญแล้วกบเกลื่อนปิดบังอย่างมิดชิดจนคนอื่นไม่เห็นร่องรอยเลยค่ะ

ุนทรผู้พูดถึงคนคดท่านว่าคลองที่ว่าคดเขียวมีตอระเกะระกะก็ยังสามารถพายถ่อผ่านไปได้แต่คนคดนี่สิร้ายยิ่งกว่าคลองคดในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากที่จะหยั่งรู้ได้เถาวัลย์แม้จะพันคดเคี้ยวสักเท่าไหร่ก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าน้ำใจมนุษย์ในนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ได้กล่าวถึงคนหน้าเนื้อใจเสือไว้อีกว่าถึงคลองน้ำ32คดคุ้งทวากวุ้งเวียนซ้ายมาฝ่ายขวาให้หนูน้อยคอยนับในนาวาแต่หนึ่งมาท่วนสามสิบสองคดอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดทั้งหลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวรถถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคนสรุปแล้วคนใจคดคือไม่ซื่อสัตย์สุจริต

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: เกศวะชาดกชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภโภชนะแห่งผู้คุ้นเคยกันจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ชอบถวายทานแด่พระภิกษุเป็นนิดที่เรือนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นมีภัตตาหารเตรียมไว้สำหรับถวายภิกษุ500รูปเป็นประจำเปรียบเสมือนบ่อน้ำของภิกษุสงฆ์เรืองรองด้วยผ้ากาสาวพัดคลาคล่ำด้วยหมู่ฤาษีผู้แสวงบุญ
2: ข้าขอน้อมถวายภัตตาหารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย
1: อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงกระทำประทักษิณพระนครอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
3: ที่บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีงานอะไรกันหรือถึงได้มีพระสงฆ์มากมายขนาดนี
4: ้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถวายภัตตาหารแก่ภิกษุ500รูปเช่นนี้เป็นประจำพระเจ้าค่ะ
3: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็อยากจะถวายภัตตาหาร500รูปเป็นประจำบ้างเหมือนกัน
1: พระราชารู้ว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำบุญด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ500รูปเป็นประจำทรงต้องการทำเช่นนั้นบ้างจึงเสด็จไปยังพระวิหารเชตวันเพื่อนมัสการพระศาสดาก
3: ราบนมัสการพระศาสดาต่อไปหม่อมฉันจะถวายภัตตาหารแด่ภิกษุ500รูปทุกๆวันพระเจ้าค่ะ
1: นับแต่นั้นพระราชาก็ทรงเริ่มตั้งภัตตาหารแก่ภิกษุ500ในพระราชนิเวศเป็นประจำซึ่งภัตตาหารเหล่านั้นล้วนเป็นอาหารรสเลิศโดยให้ข้าหลวงเป็นผู้จัดถวายอาหารรสเลิศเหล่านั้น
5: ภัตตาหารพวกนี้พระราชาเป็นผู้ถวายเชิญภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเหล่านี้เถิด
6: ขอบใจท่านมากถ้าอย่างนั้นเราเอาภัตตาหารนี้ไปแล้วนะ
7: ท่านจะเอาภัตตาหารนี้ไปไหนหรือ
6: เราไม่คุ้นกับการฉันในรั้ววังนะสิ
1: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในพระราชนิเวศแต่ไม่ปรารถนาที่จะนั่งฉันในที่นั้นต่างก็รับเอาภัตตาหารมีรสเลิศต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปยังบ้านอุปัฏฐากของตนให้ภัตตาหารที่ได้รับจากในวังแก่พวกอุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วพากันฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
6: นี่เป็นอาหารจากในวังพวกเจ้าเอาไปกินกันเถอะ
8: โอ้โหอาหารเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยลาบปากของเราแท้ๆ
1: วันหนึ่งมีผู้นำผลไม้จำนวนมากมาถวายพระราชาพระองค์จึงรับสั่งให้ข้าหลวงนำผลไม้เหล่านั้นไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์เมื่อข้าหลวงไปถึงโรงภัตตาหารก็ไม่พบเห็นภิกษุสักรูปเดียวจึงกลับไปกราบทูลพระราชา
5: ที่โรงภัตตาหารไม่มีภิกษุสักรูปเลยพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือหรือว่านี่คงจะไม่ถึงเวลาฉันภัตตาหารกระมัง
2: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารแล้วกลับไปแล้วพระเจ้าค่ะ
1: พระราชาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในวังของพระองค์แล้วนำไปยังบ้านของอุปัฏฐากผู้คุ้นเคยและให้ภัตตาหารแก่อุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
2: ภิกษุเหล่านั้นรับภัตตาหารแล้วก็เอาไปให้บ้านอุปัฏฐากแล้วฉันอาหารที่อุปถากถวายแทนพระเจ้าค่ะ
3: เอภัตตาหารที่เราถวายก็เป็นอาหารรสเลิศทำไมภิกษุทั้งหลายจึงทำเช่นนั้นนะ
1: เมื่อเกิดความสงสัยพระราชาจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่พระวิหารเชตวันทรงนมัสการแล้วจึงทูลถามเรื่องนั้น
3: ข้าแต่องค์พระศาสดาเพราะเหตุอันใดกันภิกษุทั้งหลายจึงไม่ฉันภัตตาหารที่หม่อมฉันถวายล่ะพระเจ้าค่ะ
1: มหาบพิตรธรรมดาการบริโภคโภชนะมีความคุ้นเคยกันสำคัญยิ่งเพราะในพระราชวังของพระองค์ไม่มีผู้เข้าไปทำความคุ้นเคยแล้วให้ด้วยความสนิทสนม ภิกษุทั้งหลายจึงรับภัตตาหารแล้วฉันในที่แห่งคนผู้มีความคุ้นเคยแก่ตนแม้บัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายครั้นเมื่อโรคเกิดขึ้นเมื่อพระราชาแม้ทรงพาหมอทั้ง5ตระกูลไปให้กระทำยาโรคก็ไม่สงบแต่เมื่อได้ไปยังสำนักของคนผู้คุ้นเคยกันบริโภคยาคูอันทำด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งไม่เค็มและผักซึ่งราดด้วยสักแต่ว่าน้ำเปล่าไม่มีรสเค็มก็หายโรคครั้นพระราชาทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ณกาสิกรัตนามว่ากัปปกุมาร
9: กัปปกุมารลูกพ่อดูสินับวันเนี่ยเจ้าช่างน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน
1: เมื่อกัปปกุมารเจริญวัยแล้วเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักกศิลาภายหลังได้บวชเป็นฤาษีและเป็นศิษย์เอกของเกศวดาบสซึ่งมีศิษย์500รูปอัธยาศัยใจคอของกัปปดาบสนั้นเป็นที่ถูกใจของเกศวดาบสทำให้ดาบสทั้งสองสนิทสนมคุ้นเคยกันยิ่งนัก
10: ดีเลยกัปปดาบสนิสัยเจ้าถูกใจข้านักต่อไปเจ้าจะเป็นศิษย์เอกของเรา
1: วันหนึ่งเกศวดาบสได้พาดาบสทั้งหลายเข้าเมืองเพื่อขออาหารเมื่อเดินทางมาถึงนครพาราณสีแล้วจึงพักอยู่ในพระราชอุทยาน
10: คืนนี้เราจะพักกันที่นี่พรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองกัน
5: ขอรับอาจารย
1: ์วันรุ่งขึ้นดาบสทั้งหลายก็เข้าไปสู่พระนครเพื่อขออาหารเมื่อไปถึงประตูพระราชวังพระราชาทรงเห็นดาบสเหล่านั้นจึงให้ข้าหลวงไปนิมนต์มาแล้วถวายภัตตาหารให้ฉันภายในพระราชนิเวศและทรงอาราธนาให้พักอยู่ในพระราชอุทยานในช่วงฤดูฝน
9: เชิญพวกท่านฉันอาหารที่เราจัดถวายเถิด
10: ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะ
9: นี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วเชิญพวกท่านพักอยู่ในพระราชอุทยานตลอดหน้าฝนนี้เถิด
1: ครั้นเมื่อล่วงการฤดูฝนแล้วเกศวดาบสได้ทูลอำลาพระราชากลับไปยังหิมวันตประเทศพระราชาทรงขอให้เกศวดาบสพักอยู่ต่อให้ส่งดาบสอื่นๆกลับไปยังหิมวันตประเทศก่อน
9: ท่านเป็นผู้เฒ่ามีอายุมากแล้วเชิญพักอยู่ที่นี่ต่อเถิด
10: ก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฝากท่านกับปดาบสช่วยดูแลสิทธิ์คนอื่นๆของเราด้วย
1: กับปดาบสเดินทางกลับไปยังหิมวันตประเทศพร้อมกับดาบสทั้งหลายฝ่ายเกศวดาบสนั้นเมื่ออยู่เหินห่างกับปดาบสก็รู้สึกรำคาญใจคิดถึงผู้ที่คุ้นเคยกันไม่เป็นอันหลับนอน
10: ตอนนี้กับปดาบสกับดาบสอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะข้าอยากพบเขาจริง
1: ๆเมื่อเกศวดาบสคิดถึงสหายจนนอนไม่หลับนานเข้าก็ล้มป่วยเกิดทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งพระราชาทรงพาแพทย์มาทำการรักษาถึง5คนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได
9: ้ท่านหมออาการของเกศวดาบสเป็นอย่างไรบ้าง
11: หม่อมฉันไม่รู้สาเหตุของโรคจึงไม่สามารถรักษาได้พระเจ้าค่ะ
1: พระราชาทรงถามเกศวดาบสถึงสาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยเกศวดาบสบอกสาเหตุทั้งหมดแล้วจึงทูลขอให้ทรงตนกลับไปยังหิมวันตประเทศ
10: พระองค์ทรงอยากให้หม่อมฉันตายหรืออยากให้หายจากโรคพระเจ้าค่ะ
9: เราอยากให้ท่านหายจากโรคแน่นอน
10: ถ้าเช่นนั้นโปรดส่งหม่อมฉันกลับไปยังหิมวันตประเทศเถิด
9: ถ้าเช่นนั้นเราจะทำตามประสงค์ของท่านก็แล้วกัน
1: เมื่อรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกศวดาบสล้มป่วยแล้วพระราชาส่งให้นารทอัมมาตามไปส่งเกศวดาบสยังหิมวันตประเทศพร้อมกับพวกพรานป่าน
9: ารทอัมมาท่านจงไปส่งท่านดาบสยังหิมวันประเทศเถิด
12: พระเจ้าค่ะ
1: นารทอัมมาทนำเกศวดาบสไปส่งยังหิมวันตประเทศแล้วจึงกลับมาฝ่ายเกศวดาบสเมื่อพอได้เห็นกับปดาบสเท่านั้นโรคทางใจก็สงบความรำคาญใจก็ระงับไปลำดับนั้นกับปดาบสได้ให้ยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยพร้อมกับผักต้มแก่เกศวดาบสโรคของเกศวดาบสก็ทุเลาลงทันที
5: ท่านฉันอาหารเหล่านี้เสียก่อนเถิด
10: ขอบใจท่านมาก เราคิดถึงที่นี่เหลือเกิน
1: ฝ่ายนารทอมาตย์นั้นเมื่อกลับมาถึงพระนครพระราชาก็ทรงส่งไปดูอาการของเกศวัฏฐาบทอีกครั้งด้วยความเป็นห่วง
9: ท่านอมาตย์เรารู้สึกห่วงเกศวัฏฐาบทเหลือเกินท่านช่วยไปยังหิมวันประเทศอีกครั้งแล้วก็กลับมาส่งข่าวแก่เราด้วยเถิด
12: พระเจ้าค่ะ
1: เมื่อนารทอมาตย์ไปถึงหิมวันตประเทศแล้วสอบถามอาการของเกศวัฏฐาบทก็พบว่าเกศวัฏฐาบทนั้นหายจากโรคแล้ว
12: เป็นอย่างไรล่ะท่านดาบทดูท่าทางท่านสดชื่นขึ้นมากเลยนะ
10: ขอบใจท่านมากที่เป็นห่วงเราหายจากโรคร้ายนั้นแล้วล่ะ
12: ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกันขนาดพระเจ้าพาราณสีส่งพาแพทย์มาดูแลรักษาท่านถึง5คนยังไม่สามารถทำให้ท่านหายได้แล้วนี่กับดาบททำให้ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกัน
10: กับปดาบททำให้เรายินดีอยู่อย่างนี้จึงให้เราดื่มยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเตยอันระคนด้วยผักที่ราดด้วยน้ำซึ่งไม่เค็มและไม่ได้อบกลิ่นพยาธิในร่างกายของเราสงบระงับเพราะข้าวยาคูนั้นเราเป็นผู้หายโรคแล้ว
12: ทำไมท่านถึงพอใจข้าวฟ่างและลูกเตยมากกว่าอาหารที่พระราชาถวายล่ะ
10: อาหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลผู้คุ้นเคยกันแล้วบริโภคในที่ใดการบริโภคในที่นั้นแหละดีเพราะรสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นเยี่ยม
1: นารทอมาตย์ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินทางกลับไปกราบทูลพระราชาตามที่เกศวัฏฐาบทบอกกล่าวพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชนชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์นารทอมาตย์ในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรเกศวัฏฐาบทในครั้งนั้นได้เป็นพวกมหาพรหมส่วนกัปปดาบทคือเราตถาคตฉะนี้แหละ

แม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ดีเห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งต้องใช้การมาไม่นานนี้สั่งก็หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็ต้องได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของโครงการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าคุณน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราต้องใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

0: ื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลแล้วขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.

วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

0: ี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็มีญาติโยมที่มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่พระสกลก็ถือว่าได้เป็นญาติกันในทางธรรมญาติทางโลกของท่านก็อยู่ไกลไม่มีโอกาสจะมาได้มาได้แค่วันเดียวก็กลับนั่นคือญาติทางโลกอยู่ตั้งแต่ภูเก็ตแต่ที่มานั่งกันมากเนี่ยคือญาติทางธรรม ที่มาฟังสวดทุกคืนมาฟังเทศทุกคืนญาติทางธรรมนี่ก็ไม่น้อยกับญาติทางโลกญาติทางโลกก็อาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตคนอาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นญาติทางโลกโดยสายเลือดของพระสกลแต่เขาอยู่ไกลมายากไปยาก ถ้าอยู่ใกล้ก็คงจะมาได้ทุกวันก็เลยมาได้แค่คืนเดียวแล้วก็กลับไปนี่คือญาติทางโลกญาติทางธรรมนี่มาได้ทุกวันก็เหมือนมาทำความอบอุ่นให้แก่บรรยากาศในการจากไปของท่านสกล ไม่ได้ทิ้งให้ท่านได้อยู่องค์เดียวตอนนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าญาติทางโลกเนี่ยถือจะมีมากถ้าอยู่กันก็อยู่ไกลกันก็เหมือนมีน้อยญาติทางธรรมเนี่ยอยู่ถือจะเหมือนมีไม่มากแต่เมื่ออยู่ใกล้กันก็ทำให้มีมากฉะนั้นจึงว่าญาติทางโลกก็ส่วนหนึ่งญาติทางธรรมก็คือเป็นญาติที่ยามเจ็บยามไข้ยามตายก็จะสงเคราะห์กันอย่างเพื่อด้วยความเมตตาหรือด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญอะไรที่จะต้องการญาติทางธรรมนี่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงที่ว่ามีเงินมีทองก็นับว่าพี่ว่าน้องอะแต่ไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่นับถือกันนี่คือญาติทางโลก ท่านก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเมื่อท่านจะจากไปท่านก็ยังทำเป็นตัวอย่างว่าทำเป็นตัวอย่างว่าไม่จำเป็นจะต้องไปกลับไปตายที่บ้านตัวเองบุรุษจะดังก็ไม่ดังที่บ้านตัวเองสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองเพราะว่างั้นสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองจะเด่นจะดังในบ้านตัวเองจะทำให้คนยกย่องจากบ้านตัวเองเพราะว่างั้นบุรุษจะดังเนี่ยไปดังไกลบ้านตัวเองไม่เห็นคุณค่าคนที่อื่นเคารพนับถือยกย่องอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อยู่บ้านตัวเองสอนใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องไม่เกรงใจกันแต่พออยู่ไกลๆแล้วก็เกรงใจกันก็เชื่อฟังกันนับถือกันอยู่ใกล้ๆก็เรียกหลวงพี่หลวงน้าหรือไม่ก็ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกันเห็นกันมาแต่เล็กๆแต่พอไปอยู่ไกลๆนี่เขาไม่รู้จักกันมาแต่เล็กอย่างหลวงท่านสกลนี่ไปอยู่นครพนมอุดรนี่ไปอยู่ในถ้ำนี่องค์เดียวได้นี่คนเรียกหลวงปู่เลยเขียนลูกเรียกหลวงปู่เลย
หลวงปู่นี่เรานึกว่าโอ้โหหลวงปู่นี่ต้องแก่ถึงขนาดแก่ถึงขนาด 7-80 ถึงเรียกหลวงปู่ถ้าเป็นคารวะก็หมายถึงมีลูกแล้วมีหลานมีลูกก็ยังไม่เป็นปู่นะลูกตัวเองไปแต่งงานแล้วออกหลานมานะลูกชายตัวเองไปออกลูกมานะเนี่ยจึงจะเรียกว่าหลวงปู่อายุต้องขนาดมีหลานตัวเองลูกของลูกไปแต่งงานจึงจะเรียกว่าปู่ย่าตายาย ถ้าคนยังไม่ถึงขนาดอายุยังไม่ถึงขนาดลูกตัวเองไปแต่งงานและมีหลานเขาก็ไม่เรียกปู่ไม่เรียกตาเพราะอายุยังไม่ถึงแต่นี่คนเขาเคารพไงถ้าท่านไปอยู่บ้านตัวเองก็ท่านตะกนน้องตะกนหลานตะกนไปเงี้ยพี่ตะกนแต่พอไปอยู่ทางอีสานนี่หลวงปู่สากลเลยยังไม่มีลูกไม่มีหลานเลยเขาขนับถือขนาดยกย่องให้เป็นปู่ นิยาตทางธรรมดังนั้นถือว่าต้องเข้าใจความเป็นญาติที่ดีญาติที่ดีก็คือมิตรที่ดีธรรมะนี่คือเป็นญาติเราศีล5นี่ก็เป็นญาติศีล8ก็เป็นญาติศีล10ก็เป็นญาติศีล227ก็เป็นญาติการเจริญสมถะกรรมฐานก็เป็นญาติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นญาติญาติทางธรรมคนเราลองสิลองปฏิบัติคุยก็รู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องลองไม่ปฏิบัติคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกพอไม่มาไม่ใช่ญาติญาติก็ได้มิตรแท้ก็ได้เป็นทางญาติเป็นทางมิตรเพราะอะไรเพราะความเข้าใจคนเป็นญาติกันเป็นศัตรูก็มีฆ่ากันก็มีวางรองกันก็มีทะเลาะกันก็มีแบ่งพักแบ่งพวกก็มีทั้งที่ใส่เลือดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลและธรรมไม่ตรงกันการกระทำด้วยกายวาจาใจความคิดไม่ตรงกันก็เป็นญาติก็แตกแยกกันไม่มีความรักความสามัคคีกันแต่คนมาจากเมืองไหนประเทศไหนบ้านไหนแต่พอมีปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความคิดตรงกันก็เป็นญาติกันได้เป็นมิตรกันได้โดยที่ไม่สงสัยไม่คลางแคลงญาติที่ถ่ายทอดชีวิตกันได้เหมือนกับคนที่ไปรบในสงคราม

ไหมทหารที่ไปรบในสงครามไม่ใช่พี่น้องกันเลยแต่เป็นคนชาติเดียวกันกอดคอกันตายโดยที่ไม่คิดเลยว่าจะมาจากไหนคนคนนั้นแต่พอเกิดสงครามแล้วไปรบเนี่ยทุกคนจะช่วยกันเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเลยแกตายข้าก็ต้องตายหรือแกจะตายข้าจะต้องไม่ให้แกตายจะต้องปกป้องกันอย่างสุดชีวิตเลยบางคนก็เอาแต่วิญญาณเอาแต่ร่างกายกลับมาบางคนก็ได้ความพิการมาบางคนกลับมาด้วยไม่ด้วยชัยชนะอะไรเงี้ยก็ถือว่านั่นแหละคนเราพอคบกันแล้วมันก็ถือว่าความคิดตรงกันมันก็จะเสียสละให้ซึ่งกันและกันมันก็ยังมีอยู่คนดีในโลกนี้คนดีในโลกนี้ก็จะมีอยู่ที่ความคิดตรงกันทายเทความรู้สึกตรงนี้ออกมาก็จะมีมิตรแท้มีเพื่อนแท้มีคนที่สงเคราะห์เราอย่าคิดว่าเออเราเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเราคงจะอดตายแล้วมั้งเราคงจะไม่มีใครมาเผาผีแล้วมั้งใครจะไม่มีคนมาดูแลไข้เรามั้งเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างแม่บุญเรือนเนี่ยลูกก็ไม่มีสามีแต่งก็ไม่มีลูกด้วยกันพอปฏิบัติธรรมสำเร็จเท่านั้นเนี่ยโหคนมาดูแลมาเรียกแม่เต็มบ้านเลยใครก็แม่ไม่มีแกมีแม่แกไม่มีลูกแต่มีไม่มีลูกแต่แกมีลูกเยอะเลยมีคนเรียกแม่ก็เยอะเลยอย่างลุงท่านตะกลนี่ไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานไม่มีหลานแต่มีคนเรียกปู่เลยเป็นปู่เพราะปู่ในนี้คือปู่คุณธรรมเพราะทำตัวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นที่เคารพก็เลยเรียกหลวงปู่ก็ เป็นอย่างนั้นก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องหาญาติทางธรรมถ้าไม่มีญาติทางธรรมแล้วทางโลกก็ไม่มีจะทำยังไงทางโลกก็ทะเลาะกันเผาไปหมดแล้วทางโลกก็ไม่เอากันแล้วทางโลกก็เอากิเลสมาทะเลาะกันหมดแล้วมีแต่คนเห็นแก่ตัวหมดจริงดีจริงเวียนไม่มีใครเป็นมิตรแต่ทางโลกเราไม่มีเราก็อยู่คนตัวคนเดียวเราก็ลำบากก็ต้องมีญาติทางธรรมต้องผูกมิตรกันไว้ผูกมิตรก็ต้องพูดด้วยน้ำใจอย่าไปคิดคนอื่นเลวกว่าเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีเกินเราหรือเลวกว่าเราขอให้มองว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองทั้งนั้นสงสารตัวเองเท่านั้นอยากให้ตัวเองมีความสุขมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งมีความสุขเท่านั้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเสียสละให้เราคนลองเรียกร้องสิ่งที่ได้มาคืออยากให้คนอื่นเสียสละให้เราบ้างแต่เราสละให้คนอื่นหรือยังก็ต้องมามองตัวนี้จึงจะได้ญาติที่ดียังคุยกันวันนี้เลยคนมาขอยืมเงินเนี่ยโหมาขอยืมเงินเนี่ยมาเช้ามาเย็นเราโอ้ยมาเอาใจใส่บางคนเนี่ยเอาใจใส่มาเช้ามาเย็นดีอกดีใจเห็นเรานะแหมเหมือนเห็นแก้วเลยดีใจแต่ที่จริงแล้วเราก็นึกคนนี้ดีนะขนาดญาติพี่น้องเรายังไม่สนใจเราเลยเจ็บใครได้ป่วยไม่เคยมาดูแลแล้วแต่คนนี้โอ้มาเย็นมาเช้าเราชอบใจคนนี้ดีเจอคนดีก็แล้วชอบใจมาเช้ามาเย็นมีแต่เอาใจเราพอเขายืมเงินเราเท่านั้นเนี่ยพอเราให้ไปไม่กลับมาเลยพอเจอหน้าละหลกวาบเลยโอ้นี่เนี่ยเจอญาติแล้วญาติที่ไม่จริงที่แรกเรามาก็นึกว่าไอ้คนนี้แหมดีจังเลยมีอะไรก็ให้พอให้ไปแล้วไม่มาเลยตอนจะขอเงินยืมเงินเรามาเย็นมาเช้าพอเงินไปแล้วหายหน้าไปเลยไม่มาเลยเย็นเช้าก็ไม่เจอหน้ามันเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อคบกันแล้วเห็นหน้าไม่รู้ใจอย่างนี้ก็มีเยอะเลยแล้วพวกนี้อีกพวกประเภทที่ทวงไม่ให้แถมด่าซะอีก
เสียงด่าซะเลยด่าซะเลยด่าซะจนไอ้คนมาทวงอายไม่กล้ามาทวงอีกกลัวเขาจะมันด่าดังๆมันไม่ด่ากระซิบก็อายเขาเลยไม่กล้าทวงสู้แขกไม่ได้สุภาษิตแขกไม่เหมือนคนไทยตอนจะมาขยืมเงินเรามันมาเช้ามาเย็นแต่เวลาเราขยืมมันเนี่ยมันทวงเช้าทวงเย็นเลยแขกมันทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นต้องให้มันนั่นแหละบางทีมันมานั่งตั้งแต่เช้าเย็นไม่กลับบ้านมากินข้าวบ้านเราทุกวันเลยโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยเลี้ยงแขกมันไม่มาคนเดียวมันเอาเมียมันด้วยมันเอาลูกมาเล่นด้วยลูกมันไปเห็นอะไรมันคว้าหมดทุกอย่างเลยเอาหมดเลยลูกมันก็ลายไอ้คนไหนถ้าขยืมเงินแขกแล้วหมดตัวเลยนะมันทวงเช้าทวงเย็นแค่ค่าเช่าบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านมันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นญาติกับเราเลยนะคนไม่มีเงินเนี่ยไปเช่าบ้านแขกเนี่ยมันมากินมันเช้าพาลูกพาเมียมากินมามีอะไรขอหมดเลยไม่เขาเช่าอย่างเดียวไม่เอามันเอาอื่นเลยอีกต้องแบบเศรษฐีบ้านเช่าอ่ะเศรษฐีบ้านเช่าในทวงเงินจนไม่อายใครอ่ะทำบ้านให้เขาเช่าไม่เคยอายใครเลยใครไม่ให้กูด่าอีกไม่รู้ว่าฟ้องอีกทวงอยู่เรื่อยถึงไม่ให้กูใช้ตำรวจมาทวงใช้ทหารมาทวงโง่พวกนี้ไม่ได้แขกยังกลัวเลยสุภาษิตทวงเช้าทวงเย็นแต่นั้นคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยมันก็มีเรื่องน้ำใจอย่างเดียวพอได้อะไรจากเราไปแล้วเนี่ยหนีหายไปมันก็คบไม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเป็นการรู้ใจกันอย่างนี้ถึงว่าเราจะหาญาติที่ไหนนะญาติแท้ที่ไหนกันก็ต้องมาหากันที่ศีลและธรรมอย่างท่านตะกลนี่คบกับใครท่านจริงใจหมดเลยท่านไม่มีหวังอะไรจากใครที่ท่านจะให้แต่ท่านพิเศษไงตะกลเนี่ยเป็นหมอฟันจบแค่ป.4อยู่เป็นหมอฝ่ายก่อนอยู่สังฆทานเนี่ยหมอสมชัยกับหมอดารณีหมอดารณีเขาเป็นที่วัดเรามีห้องฝันก็พระโยมดารณีก็เป็นหมอผู้หญิงก็ทำอะไรไม่สะดวกก็สอนให้ท่านสกลกับท่านปีพัดสากลนี่ทำฟันดีกับหมอฟันที่จบหมอมาอีกนะพระบางองค์เนี่ยบอกท่านสากลทำเนี่ยอุดก็ดีขูดหินปูนก็ดีเนี่ยโอ้โหขูดเบาแต่มาเคยให้ท่านขูดนะท่านสากลอยู่แต่มาไปให้ท่านขูดทิ้งไม่ต้องไปหาหมอฟันเลยยอมขูดมือเบาแล้วก็ตั้งใจมีสมาธิขูดฟันอุดฟันหมอบางคนนี่นะจะมาไปขูดโอ้โหตายเลยฝันกูเสียแน่เลยคนไม่มีสมาธิสายก๊อกก๊อกก๊อกจะมาเข็ดโอ้โหโดเจอสองหมอจะมากลัวมากเลยเจอทหารหมอเขาหมอหนึ่งแล้วก็เจอทหารหมอธรรมดาเข็ดเนี่ยทุกวันนี่เลยโอ้โหเขาไม่มีจิตเขาไม่ละเอียดเขาไม่มีสมาธิแสดงว่าท่านสกลเนี่ยมีสมาธิทำมือเบามากเลยขูดฟันพอตอนนั้นอยู่ท่านอยู่เนี่ยพอฟันเป็นไรอาตมาก็ให้ท่านไปช่วยขูดช่วยดูช่วยขูดเพราะรู้มือเบาจริงๆเบากับหมอผู้หญิงอีกแล้วก็อุดฟันพระท่านบังงงบอกถ้าคนถามเสร็จแล้วบอกหมออื่นสั่งให้ไปถอนถ้าคนบอกไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนอุดเนี่ยก็ใช้ได้ท่านก็กรอท่านยังดีแล้วก็อุดให้โอ้ยทนไปนานเลยคนมานานเนี่ยเสียดายนะไม่ได้เป็นหมอฟันนะแต่หมอฟันเพราะขาดสมาธิทำเป็นไม่ใช่คือที่ตัวเองไม่ได้เรียนมาพื้นฐานทางวิชาวิทยาศาสตร์มาก็จริงแต่เรียนภาคปฏิบัตินี่ใช้ได้เลยกรอได้อุดได้ขูดหินปูนได้ทำได้ดีด้วยหมอเขาประกันให้ว่าถอนพระให้ทำกับพระเอง
คนมีสมาธิทำก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้ที่ถ้าผ่าตัดผ่าตัดดีจังเลยเนี่ยเพราะคนอย่างนี้สอนได้หมดทำได้หมดเนี่ยคนมีสมาธิทำคือต้นตอของโลกมาทุกอย่างเนี่ยโลกมาจากสมาธิที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยมาจากสมาธิอย่างพวกโยคะเนี่ยโยคะโยคีเนี่ยทำไมจึงเกิดโยคะขึ้นมาตาต่างๆเนี่ยคือฤาษีเนี่ยนั่งสมาธิพอนั่งแล้วมันเกิดอาการเคลื่อนตัวเองพอสมาธิมันเกิดในสมาธิโยคีเนี่ยพอสมาธิคนเนี่ยนั่งแล้วมันจะเคลื่อนออกมาเลยเคลื่อนท่าต่างๆออกมาเลยเคลื่อนโดยที่ตัวเองบังคับไม่ได้ด้วยนะพอนั่งสมาธิจะเคลื่อนเป็นโยคะดัดตัวอ่อนได้หมดเลยตัวเองนี่สามารถจะพอเป็นสมาธินี่เอาไปถ่วงน้ำไม่ตายเลยเอาไปฝังดินไม่ตายไอโยคะพวกนี้มันจะจิตมันจะละเอียดจนไม่เหมือนไม่มีลมหายใจมันจะทำโดยอำนาจของสมาธิโลกีโยคะแล้วตอนหลังเนี่ยพวกฤาษีดัดตนทั้งหลายเนี่ยร่างกายก็เลยไม่แก่โรคท้องผูกไม่มีโรคพวกนี้ก็เลยทำฤาษีดัดตนพวกนี้เขาใช้สมาธิเนี่ยเข้าฌานพวกนี้มาจนกลายเป็นโยคะโยคีแล้วก็เอามาเขียนเป็นตำราวาดรูปติดผาผนังถ้ำบัดพวกฤาษีพวกนี้ก็เมื่อก่อนไม่มีตำราเขาวาดท่านนั้นท่านนี้เขาวาดติดไปบางทีก็ตอนหลังคนก็เอามาเขียนเป็นท่าต่างๆจนยาวนานมาต้องหลายพันปีท่าโยคะเนี่ยสมาธิโยคะเนี่ยจนทุกวันนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยพวกการแพทย์ต่างประเทศก็มาใช้กันเป็นฤาษีดัดตนที่วัดโพแล้วก็มาเขียนข้างขวาคือมาจากสมาธิจริงๆโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยแต่พวกนี้พอนั่งแล้วจะเกิดท่าโยคะแม้แต่คนไทยเราก็เป็นบางคนเนี่ยเกิดสมาธิโยคะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางคนพอนั่งได้เนี่ยไม่แก่เลยผู้ชายเนี่ยนั่งได้จะไม่แก่มันแต่พอสมาธิเสื่อมแล้วแก่เลยนะแก่เลยเหี่ยวเลยนะไม่ต้องเสริมสวยเลยสมาธิโยคะเนี่ยจะผิวพรรณจะเป็นปังจะไม่แก่มันเป็นสมาธิที่รักษาร่างกายให้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสมาธิโยคะนี่คือหมายถึงมาจากจิตยังโกมาลพัฒน์อย่างเงี้ยยังโกมาลพัฒน์เนี่ยเป็นหมอปริญญาเป็นหมอปริญญาที่ 2,000 กว่าปีเนี่ยไปเรียนจบศาสตร์แพทยศาสตร์จริงๆสามารถผ่าตัดได้สามารถผ่าตัดสมองได้ผ่าตัดลำไส้ได้วางยาพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องกินเลยนะวางยาพุทธเจ้าเนี่ยแค่ดมก็ถ่ายทองได้หลวงพุทธเจ้าโดนก้อนหินเทวทัตมากระทบเท้าตอนเทวทัตกินก้อนหินเนี่ยห่อเป็นโลหิตพระเทวทัตเป็นทำงานพระโคมารพัฒน์ก็เอามีดหมอเนี่ยผ่าเลือดที่ห่อออกมีมาก่อนแต่หมอสมัยนี้มาจากไหนโยมหมอสมัยนี้เริ่มต้นไม่ได้จบป.4 นะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญานะหมอเริ่มต้นจากที่มาแพทย์ปัจจุบันสมัยเนี้ยเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองแต่แพทย์สมัยโบราณนี่กลายเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามาก่อนประเทศอื่นเลยซึ่งหมอโกมารพัฒน์นี่ผ่าตัดได้ที่สุดที่หนึ่งในโลกซึ่งไม่มีใครทำได้ 2,000 กว่าปีแต่หมอทางการแพทย์ว่าปัจจุบันที่ตัวเองยกกับตัวเองวิเศษฉลาดกับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าหมอมาที่หลังผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเขาบอกมันมาจากไหนก็คือหมอตอนหมูอะหมอผ่าตัดเนี่ยมันไม่จบอะไรมันเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็รับจ้างตอนหมูตอนไปตอนมาแล้วก็เย็บแล้วก็เอายาทาตอนตัวผู้ตัวเมียตอนหมูจะได้เมียมันท้องแก่ไอ้หมอคนนี้เมียมันท้องแก่คลอดไม่ได้คลอดทำไมไม่ได้จะตายไอ้หมอก็มานึกเอเวลาหมูกูตอนได้ผ่าท้องเอาไส้ออกมาก็เลยรับมีดฆ่าเจือมีดดีก็ผ่าเมียตัวเองเลยกูไม่ได้ไปผ่าใครผ่าเมียตายก็ตายที่เอาลูกออก
ไอ้หมอตอนหมูเนี่ยพอพาเมียออกมาเย็บยังเก่าลูกก็ไม่ตายเมียก็ไม่ตายก็เลยเขียนเลยมีดอันเล่มนี้สามารถจะผ่าตัดคนได้โอ้คนโน้นก็มาเรียนคนนี้มาเรียนพวกฝรั่งมันดีอย่างที่มันถ่ายทอดกันถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็กลายเป็นหมอผ่าตัดไปเลยมาจากหมอตอนหมูนะยังเหมือนพวกทำเครื่องบินเนี่ยมันไม่เรียนอะไรแล้วนะพวกทำเครื่องบินทำรถยนต์ได้นะโยมมันไม่ได้เรียนจบอะไรหรอกมันเรียนทำอย่างเดียวทำจนได้เป็นเครื่องบินทำจนได้เป็นรถน่ะจึงมาเขียนตำราพอมาเขียนตำราเป็นระบบการทำขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาเสร็จแล้วก็จึงมาเรียนกันทับลมทับตายทุกวันเนี่ยก็มาเรียนตำรากันปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ที่จริงแล้วมาจากไม่มีตำรามาจากการคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้คนเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือเป็นผลสำเร็จของวิชาทุกวิชาถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกบางคนเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะคนเรียนเศรษฐศาสตร์เราไม่มาทำไม่ทำมาหากินไม่มาเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้นะรับรองก็ไปไม่รอดก็เป็นลูกจ้างอยู่นั่นเองเป็นลูกน้องอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเรียนแล้วไม่ได้มาใช้คนยังเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้มาทำมาค้าขายก็ไปเป็นเสมียนเป็นลูกจ้างเขาเป็นเฒ่าแก่ไม่ได้ยันตายวิชาพวกนี้เป็นวิชาคนรวยทั้งนั้นเลยโยมวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ดีวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีคือมาจากพื้นฐานจากลูกคิดมาจากนับเบี้ยนับเบี้ยนับไอ้เมล็ดหรือนับลูกคิดเนี่ยคือคนที่เรียนพวกนี้มาเนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากการเขาคิดเงินนั่นเองเขาคิดจนเขาคิดได้สำเร็จจนเป็นเฒ่าแก่จนมีเงินมีทองก็คือคนที่เอาภาคปฏิบัติมาใช้เขาไม่ใช่เรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็ไม่มีเงินใช้จบแล้วก็ยังขอพ่อแม่กินไม่ใช่สมัยก่อนนี่เรียนคิดได้เลยใครเรียนเลขคนนั้นก็ทำมาใครคิดได้เขาก็เอาไปทำมาหากินได้คือวิชาปฏิบัติฉะนั้นทุกวันนี้คนเราโดยมากก็อ่อนปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าในเรียนจบศิลปศาสตร์สมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่สามารถเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าจะต้องมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิจึงเกิดจิตเป็นดวงเดียวจนเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่พิจารณาจิตพระองค์จึงเกิดปัญญาจึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะ 84,000 ธัมมขันธ์ธรรมขันธ์นี่เกิดจากจิตเป็นหนึ่งเวียนปฏิบัติอย่างนี้จึงได้บอกแล้วว่าท่านสกลทำอะไรได้ประณีตทำด้วยจิตทั้งนั้นเลยแต่นี้ทุกคนทุกวันเนี่ยคนเราถ้าเป็นช่างอะไรก็ตัวใดแต่ทำอะไรขอให้ทำด้วยจิตที่ประณีตทำด้วยสมาธิทำด้วยใจรักศรัทธาเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรได้เป็นพิเศษอันนี้ต้องสะสมบารมีตรงนี้ให้ทำให้เป็นฉะนั้นการที่เอาสมาธิมาใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยสมควรใช้ได้ใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็จะลุ่มหลันดอนขาดเกินเกินเพราะสมาธิไม่มีแล้วนี่จะทำอะไรสำเร็จได้ยากฉะนั้นจึงว่าที่ท่านเป็นสกลมาได้นี่ท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมีสมาธิและท่านก็เป็นผู้รักการปฏิบัติภาวนาอย่างมากอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยของท่านแต่บางคนเราเนี่ยเอาปริญญามาวัดเอาความรู้มาวัดโอ้พระองค์นี้ต้องมียศถึงขั้นนั้นต้องมีความรู้ระดับนั้นจึงจะน่ามาฟังธรรมจึงจะน่ามาทำบุญจึงจะน่ามากราบไหว้โอ้โหแต่พระองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรเลยพระบ้านนอกพระบ้านนาตายในป่าในดงฉันไม่ศรัทธาเอาตรงนั้นมาวัดเท่ากับเราเนี่ยไม่รู้ของจริงไม่รู้หรอกว่าโรคที่เจริญทุกวันนี้เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อกันมา

มันกลายเป็นที่เกิดความเจริญการที่พุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็จากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาตามพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติทั้งคู่กันจะปฏิบัติมากอย่างเดียวไม่ได้หรือปริยัติมากอย่างเดียวไม่ได้ปริยัติก็ต้องมากปฏิบัติก็ต้องมากจึงจะทำให้เกิดความเจริญในตัวเรานี่คือความละเอียดอ่อนของผู้ทำสมาธิสมาธินี้สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมที่อัศจรรย์ยกฐานะตัวเองพ้นจากวิบากกรรมได้มีวิบากกรรมอะไรก็พ้นได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรเป็นวิบากกรรมที่ลำบากลำบนยังไง

เป็นวิบากกรรมที่ลำบากลำบนยังไงไม่สามารถจะข้ามวิบากกรรมได้แต่บอกทำสมาธิจนได้สมาธิแล้วก็พ้นวิบากกรรมท่านบอกเหมือนกับโจรเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาเชื่อกันนะที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชได้ทำฌานได้ปฐมฌานแล้วพอฌานเสื่อมก็สึกไปพอสึกไปก็ไปคบคนเป็นโจรก็เลยไปปล้นเขาคนมันมีสมาธิมาแล้วนั่นก็เลยเป็นหัวหน้าโจรมันได้เลยวางแผนปล้นได้อย่างดีเลยคือไม่ได้ไปคิดทำอะไรคิดเป็นโจรก็เลยสำเร็จเป็นโจรผลสุดเขาก็จับได้จับเขาก็ฆ่าหมดเลยโจร500ฆ่าหมดเรียกไอ้โจร500ไงฆ่าหมดก็เหลือไอ้ตัวหัวหน้าคนเนี้ยเขาก็ฟันคอขาดฉุยฉุยมาเลยเขาก็ฟันให้ดูไอ้คนหัวหน้ามันจะได้กลัวมากๆไงเขาไม่ฟันหัวหน้าก่อนหรอกเขาฟันให้ทุกน้องคอขาดมาเลยท้อหัวหน้าบอกเสร็จตะกูบวชเป็นพระอยู่ดีดันมาเป็นโจรนึกถึงความเป็นพระเลยแม่บวชเป็นพระอยู่ดีดีไม่ตายเลยเป็นพระถ้าฉันบวชเป็นพระบันดีฉันก็เป็นพระอรหันต์ไปฉันก็คงไม่ต้องมาโดนตัดคอขาดชุยชุยอย่างนี้ก็นึกว่าวันนี้เป็นวันตายของเราจะทำไงที่เป็นที่พึ่งเราได้ไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่เคยบวชนี่ไม่เคยเข้าวัดอ่ะโจรพวกนั้นก็โดนฆ่าตายหมดเหลือหัวหน้าคนสุดท้ายเพื่อจะให้รู้ว่านี่มึงเป็นโจรมึงจะต้องได้รับกรรมอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้นึกคนนี้ก็เลยนึกว่าเราถ้าบวชเราก็ได้ทำฌานเราชีวิตนี้เดินพลาดมาก็ต้องตายยอมรับเมื่อจะตายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาอารมณ์ที่เราเคยบวชมานั่งสมาธิทำใจสงบว่างไม่ต้องคิดอะไรขอมันจะหลุดกระดุดไปเถอะก็ดูลมหายใจเลยดูลมหายใจตัวเองก็เข้าสงบเลยพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเราก็จะเป็นไงก็ปล่อยมันพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ของเราก็เลยเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็จิตก็บรรลุเลยบรรลุฌานเลยพอบรรลุฌานสมาธิตรงนั้นไอ้คือขาที่มัดคอมัดตีนอยู่นั่นน่ะเขาต้องมัดตีนมัดมือคือขาหลุดหมดเลยหลุดตัวเองก็ตัวเองไม่ได้กลัวตายแล้วไม่ได้กลัวคอหลุดแล้วใจมันว่างแล้วจิตมันเข้าท่าตัวก็ลอยขึ้นเลยลอยขึ้นไอ้พวกนั้นโอ้โหโจรนี่มันมีฤทธิ์เนาะมันเหาะลอยไปได้ก็เลยเอ้ามันไปคนนึงก็ปล่อยมันเถอะมันคงจะมีเทวดามาช่วยมันกันพวกนั้นก็เชื่อเทวดาก็ลอยไปวัดหาพุทธเจ้าเลยก็ขอบวชเลยเป็นพระอรหันต์ไม่สึกก็รอดอยู่คนเดียวคนที่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนไอ้คนที่ไม่มีพื้นฐานก็ขอหลุดหมดเพราะไม่เคยบวชไม่เคยปฏิบัติอันนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสมาธิเนี่ยจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรก็ยังกลับมานึกถึงได้ที่ตัวเองทำดีไว้แม้แต่จะขอหลุดก็ยังกลับมานึกถึงความดีตัวเองถ้าไม่ได้ทำไว้ก่อนนะก็ขอหลุดไปลงนรกเถิดนะนี่กับเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจึงว่าคนเราที่กลัวตายเนี่ยก็คือกลัวตรงที่มันไม่ได้ทำความดีนั่นเองแต่ถ้าได้ทำความดีก็ไม่มีใครกลัวตายหรอกเพราะตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดใจตัวเองท่านตะกนที่ท่านไม่กลัวตายก็เพราะท่านได้ทำความดีของท่านพอแล้วท่านจึงได้ไปนั่งสมาธิบนเขาภูลังกาเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านพอแล้วท่านตายไปก็พอแล้วเพราะท่านสร้างบารมีมาพอแล้วแต่ถ้าอย่างคนทั่วไปก็ยังไม่อยากตายหรอกเท่าไรก็ยังไม่อยากตายแต่อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยกินทะเลาะทุกวันไม่ทำอะไรทะเลาะกันทุกวันแต่ก็อยากอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองได้ไม่ได้ช่วยคนอื่นได้

อย่างท่านที่อยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนเยอะเลยนะทำให้คนคิดในแง่ดีได้เยอะพอเจอท่านก็จะคิดว่าเออหลวงพ่อเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนสงบกายวาจาใจเรียบร้อยจะเข้าไปก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเหมือนกันเพราะท่านไม่เป็นพิษภัยต่อใครไปที่ไหนก็มีคนรักคนเคารพเป็นญาติทั้งนั้นไม่จนญาติเลยไม่จนมิตรเลย ฉะนั้นจึงว่าทำไมเราจะต้องท้อถอยเรื่องการปฏิบัติทำไมเราจึงจะสงสัยเรื่องการปฏิบัติของตัวเราทำไมเราจึงไม่ลงทุนถึงไม่ตั้งใจเอาตรงนี้เพื่อช่วยตัวเราเองบ้างเวลาคนเรามีทุกข์นะใครช่วยตัวเองไม่ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าหมอได้ช่วยเราได้หมอก็ตายทุกคนเนี่ยพยาบาลก็ตายทุกคนไปดูห้องดับจิตที่โยมมากกว่าที่วัดเรานี่อีกไอ้ที่เนี่ยเรามาปฏิบัติเราดับจิตนะเนี่ยกรรมฐานในห้องดับจิตธรรมฐานวิปัสสนาในห้องดับจิตแต่โรงพยาบาลนั่นเขาเรียกห้องดับจิตมันดับจิตแบบประเภทที่ไม่เต็มใจดับทุกคนไม่คิดจะดับทุกคนคิดจะเกิดก็ไม่มีขยากตายหรอกเป็นผลที่สุดพอไปอยู่ห้องดับจิตมันก็ต้องไปแหละโหนั่นมันอยู่ในห้องดับจิตถ้ามันฟื้นขึ้นมาร้องไห้ตายเลยนั่นน่ะร้องไห้ทั้งคืนเหมือนพวกนั้นน่ะพวกที่ห้องเย็นพวกเก็บปลาแต่ห้องเย็นน่ะคนมันมีกรรมนะเข้าไปทำห้องปลาทางชลบุรีเขาความเย็นเนี่ยเขาจะทำเอาปลาไปเก็บให้เย็นเป็นจะเป็นน้ำแข็งจะได้เหมือนมีกรรมนะผู้หญิงสองคนเข้าไปตรวจดูข้างในอ่ะที่เอาปลาเข้าไปเนี่ยคงจะไปกรรมทำบาปเรื่องปลาวันนี้พอออกมาไอ้คนข้างนอกมันไม่ได้สำรวจนะมันก็ปิดห้องเย็นเลยมันกอดกันร้องไห้น้ำตาแข็งเลยพอลุกขึ้นเขามาเปิดดูที่ไหนน้ำตาได้เป็นน้ำแข็งเลยไหลอาบแก้มโอ้โหน่าสงสารมากเลยมันหนาวตายจะเรียกก็ไม่ยินแหละทุกไงก็ไม่ยินเพราะสุดก็ต้องตายเสียเงินเยอะเลยตัวเจ้าของบริษัทความเพ้อเรอไอ้นั่นก็กรรมจริงๆดันไปอยู่ในห้องเย็นไม่ออกทันเขานะเนี่ยคนเราไปตายอย่างนี้ไม่ได้เต็มใจตายเลยนะมันทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ทำไงก็ไม่ต้องร้องไห้ก็นั่งกรรมฐานเลยยังไงก็จะตายแล้วพรุ่งนี้คงก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ต้องใช้สมาธินึกถึงที่เหมือนโจรที่ว่าเนี่ยเคยทำสมาธิก่อนบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยพอกลับมาเจอคอจะขาดก็ต้องเอาสมาธิช่วยไม่ต้องมานั่งร้องไห้เหมือนคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางออกเลยต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเย็นใครไม่มีใครที่จะทุกข์เท่านี้มาขังกันตายคนท่านบอกว่าท่านตะกนเวลาจะสิ้นเนี่ยนะท่านก็มีเวทนาเหมือนกันท่านก็สู้ท่านหายใจไม่ออกท่านก็หายใจทางปากคงจะหายใจไม่สะดวกหายใจปากแล้วสักพักหนึ่งพระท่านก็บอกว่าแล้วก็หยุดหายใจเบาจะเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงแปลว่าท่านก็คงจะทำใจจนสงบแบบค่อยๆเงียบไปเงียบไปไหมครับก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยค่อยๆคงจะปรับลมหายใจไปเรื่อยๆคนที่ไม่เต็มใจตายเนี่ยมันจะคึกคักคึกคักคึกคักพยายามหายใจเข้าไว้อ้าปากเข้าไว้มันตันลงไปตันลงไปเพื่อสุดก็ต้องขาดปึ๊กไปเลยก็จะขาดปึ๊กไปพอตายแล้วคนที่ไม่เต็มใจตายนี่ตายหน้าสงสารนะเขาเรียกไฟธาตุแตกอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะคนเราอะแตกมาเลย
แต่ถ้าคนเต็มใจตายทำสมาธิตายเนี่ยตายอย่างสงบเลยจะค่อยดับทีละน้อยหายใจเข้าหายใจออกทีละน้อยน้อยแล้วค่อยหมดไปทีละน้อยน้อยแล้วก็จะดับไปไม่รู้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ตัวเองจะรู้แต่ถ้าคนไม่เต็มใจตายเนี่ยจะทรมานมากมันจะเจ็บปวดรวดราวไปหมดทั้งหัวใจทั้งความคิดทั้งร่างกายมันจะทำยังไงดีกระสับกระส่ายกระวนกระวายหายใจก็ไม่ออกฉันจะยังไม่อยากตายคิดจะหาหมอหายาทุกคนใจละหลอนใจจะขาดละหลอนไม่มีใครอยากตายหรอกไม่เต็มใจสักคนเดียวเพราะใครยังไม่เคยตายแต่ตมานี้เข้าใจว่าเวลาคนจะตายมีสองแบบอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติแล้วจะค่อยๆตายโดยเต็มใจค่อยๆตายทีละน้อยๆน้อยๆแล้วก็ถึงเวลาเราแล้วเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็ตายก็จะรู้ว่าลมสุดท้ายเราคืออะไรเรารอลมสุดท้ายก็นอนดูตัวเองเดี๋ยวก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยๆน้อยๆก็จะรอดูว่าจะหมดลมนั่นคือพวกที่เต็มใจตายแต่พวกที่ไม่เต็มใจได้นี่หาลมไม่ได้หาลมไม่เจอทั้งที่ลมหายใจคือการกันเนี่ยเพราะจิตเขาไม่อยู่กับตัวเลยเขาจะกังวลกังวายคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงหมอถึงยาเฮ้ยเขาไม่น่าจะตายน่าจะหายใจได้น่าจะล่องจะอึดอัดขัดเคืองมากเลยจนทุกคนบางคนน้ำตาไหลพวกนี้ไม่เต็มใจตายจะตายยากมากเลยแต่ก็ตายด้วยความไม่สมัครใจไม่มีความสุขนี่พวกเราต้องเรียนนะวิชาเนี้ยเรียนไหมเนี่ยอ๋อจะไปเรียนตอนขอหลุดนะเนาะจะไปเรียนแบบโจรแล้วเสร็จเลยโจรเรียนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนตั้งแต่เข้าวัดเลยว่าความตายนี่หนีไม่พ้นความตายจะไปอยู่ในที่ไหนก็หนีไม่พ้นทุกคนหนุ่มสาวตายหมดแก่เฒ่าตายหมดโลกทั้งโลกในเกิดมาแก่มาตายความเป็นจริงอาตมาอยากให้พวกที่ไปเอาท่านอาจารย์สกลเนี่ยท่านสกลเนี่ยที่พวก20คนกับพระองค์เนี่ยมาเล่าให้โยมฟังเพราะอาตมาเล่าเนี่ยมันไม่ซึ้งอาตมาอยากจะเอาคนพวกนั้นมาเล่าทำไงจะไปจ้างมาได้ครับเพราะคนพวกนั้นก็อยู่บ้านนอกเขาก็ไม่ค่อยมีค่ารถค่าลาจะมาหรือว่าเขาก็ไม่อาจจะคิดมานี่ถ้าเอาคนพวกนั้นมาเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเดี๋ยวเขาจะเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเดี๋ยวเขาจะเห็นเขาเห็นวิญญาณเลยนะโอ้เขาเห็นวิญญาณมาเลยแสงวับเลยมีผ้าขาวมีพระเดินเลยเห็นตัวตนเลยอ่ะต้องเอาพวกนั้นมา20คนมาทำไงจะไปเชิญไม่ได้เดี๋ยวต้องเอารถไปรับละมันจะเผาเนี่ยมาแสดงธรรมให้ฟังว่าเขาเจอวิญญาณยังไงเพราะไม่ใช่คนเดียวเดี๋ยวก็หาว่าโม้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่ไม่โม้เขาต้อง20คนนะไม่โม้แหละเขาพูดเรื่องจริงแต่นี่พระมาเล่าให้ตมาฟังแล้วเราตมาว่า20คนจะต้องมาเล่าให้โยมฟังว่าเขาเจออะไรตั้ง20คนทำไมเห็นเหมือนกันหมดว่ามีผ้าขาวมีอะไรมาเดินไกวเลยแสดงว่าลูกเทวดาที่นั่นเขาคงจะไม่ให้ทำอะไรอยากจะให้อยู่ตรงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็มาแสดงให้เห็นแม้แต่กลางวันก็แสดงได้แสดงว่าวิญญาณนี่มีจริงใช่ไหม พุทธศาสนานี่ไม่สงสัยก็พิสูจน์ได้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งวิญญาณได้พิสูจน์ได้อย่างที่พระเทวดาเนี่ยพุทธเจ้าก็คุยมาแล้วพระอันคุยมาแล้วเทวดามีไหมพระเจ้ามีไหมมีหมดเลยพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาไม่ได้ไปเสธเรื่องวิญญาณพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องวิญญาณรู้นรกทุกขุมรู้สวรรค์ทุกชั้นรู้ความสุขและทุกข์ของเทวดาแต่ละชั้นรู้วาระว่าเทวดาจะตายอย่างไรด้วยเรื่องเทวดาจะตายเนี่ยพุทธเจ้าเขามาแสดงนะไม่มีใครรู้นะว่าเทวดานี่ตายอย่างไรท่านก็มาเล่าว่าอนนท์เทวดาตายแล้วมีทุกข์มากกว่ามนุษย์ก็มีเท
ทวดาเสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเพราะเทวดาเนี่ยกลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้จะไปลำบากไปลงนรกเพราะเห็นชาติกรรมตัวเองเทวดาที่เสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเจ็ดวันเนี่ยจะรู้ก่อนเทวดาเห็นมนุษย์ไหมเทวดาไม่เห็นมนุษย์นะมนุษย์เห็นเทวดาไหมไม่เห็นนะเทวดาที่เห็นมนุษย์เนี่ยคือเทวดาที่เขามนุษย์กับเทวดาเนี่ยคือเป็นมิติที่ปิดกันอยู่ทั้งที่อยู่ด้วยกันก็ปิดกันอยู่นอกจากเทวดาที่เขามีญาณทิพย์ที่เขามีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดก็มีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดมิติอันนี้เข้ามาสู่มนุษย์โลกได้เห็นมนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสามารถรู้จักมนุษย์ได้แต่ก็เชื่อว่ามนุษย์มีแต่ไม่สามารถจะสื่อกันได้ก็มีไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสื่อเทวดาที่สื่อกับมนุษย์ได้ก็เช้าจุตโรกบาลทั้งสี่ที่สื่อกับมนุษย์ได้ที่รู้เรื่องของมนุษย์เรื่องยมพบาลนั่นแหละสามารถจะรู้เรื่องของมนุษย์ได้หมดนั่นคือสื่อได้แต่มนุษย์ไม่เห็นเองดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พุทธเจ้าไม่รู้เลยเรื่องมนุษย์และเทวดาสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าตัดเนี่ยตรงหมดเลยเพราะท่านจะพูดในเรื่องที่เป็นจริงตอนหลังเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาเขียนขึ้นมาเขียนเป็นภาพขึ้นมาที่จากที่ท่านที่พระอรหันต์และเทวดาเห็นคือพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยและพระอรหันต์ก็มาเห็นพุทธเจ้าก็ทุกคนก็ยอมรับเห็นกันต่อๆมาจึงได้มาเขียนว่าเปรตรูปร่างหน้าตายังไงเทวดาสะสวยยังไงนรกเป็นยังไงคือไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นคนถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีนี่เห็นเหมือนกันหมดตามลักษณะนั้นมาเลยจึงได้มาเขียนเป็นในใบลานในตำกำแพงโบสถ์เนี่ยคือที่จริงแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นเป็นนับไม่ถ้วนเห็นเป็นล้านๆคนที่ถ่ายทอดการเห็นมนุษย์เทวดาได้นรกแบบเดียวกัน ดังนั้นพวกเราปฏิบัติแล้วจึงจะเชื่อจึงจะหายสงสัยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะสงสัยอยู่อย่างนี้เพราะความละเอียดอ่อนของจิตคนเรามันยังไม่มีเพราะความสงบยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เกิดฉะนั้นพอปฏิบัติแล้วก็เชื่อคน20คนทำไมกลัวแต่ท่านสกลองค์เดียวทำไมไม่กลัวอยู่กับพวกนี้ได้ทั้งคืนทั้งวันขอร้องอย่าเอาลงมาเลยขอร้องอย่าเอาลงมาเลยขออยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยพวกก็ท่านอยากอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่สงบสุขท่านเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะพาท่านไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่เป็นที่น่ากลัวท่านเห็นพวกยินยานพวกนี้เห็นพวกเทวดาพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นผีเป็นสางอะไรที่จะน่ากลัวเลยแต่คน20คนขึ้นไปโอ้โหกลัวกันจะตายเลยนอนก็ไม่ได้เลยต้องหนีลงเขากัน นี่คือความคิดของคนที่ไม่มีสมาธิไม่ได้เข้าไปสัมผัสตรงนี้ฉะนั้นนึกว่าเรามาเริ่มต้นทำปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเอาไว้สะสมไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้ววันหลังเราก็จะได้คิดถึงตรงที่เราทำไปเราทำสมาธิเนี่ยก็พยายามให้ผ่านสมาธิผ่านไปให้ได้เพราะว่าบารมีทุกคนมีอุบายการทำสมาธิก็เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง ภาวนาไปเรื่อยๆอันนั้นคือสิ่งที่เราได้แล้วถ้าเราได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเกาะอารมณ์เหล่านี้ไปได้ก็จะเป็นการทำให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครว่าจะไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ไปรอให้แก่ก่อนรอให้เก่าก่อนรอให้วันนั้นเมื่อนี้ความจริงการปฏิบัติเนี่ยควรจะทำตั้งแต่วันนี้ไปควรจะปฏิบัติไปไม่ใช่ไปรอให้หมดธุระแล้วจะมีไม่มีใครหมดไม่มีใครว่างคนนี้ไม่มีใครว่างนะเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครว่างใจจะวุ่นอยู่ตลอด มีเงินก็ไม่ว่างหยุดงานก็ไม่ว่างถึงบอกว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะว่างไม่ว่าง
ตามใดที่ใจยังไม่ว่างนะไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียวคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติได้จะอยู่ตรงไหนถ้าทำใจสงบได้ภาวนาเป็นนั่นคือคนว่างอย่าไปหลอกว่าเมื่อนั้นว่างเลยจะนั่งมอไม่ได้ว่างแล้วนั่นคือกิเลสมันหลอกใจเราหลอกว่าว่างเลยจะนั่งแล้วไม่เคยว่างเลยสักทียันตายเลยยังไม่ว่างเลยเกิดมาใหม่ยังไม่อีกไม่ว่างไม่ว่างอีกฉะนั้นจงเข้าใจตัวเองว่าคำว่าว่างนั้นอยู่ตรงไหนต้องเข้าใจว่าคนไม่ว่างคนไม่ได้ไปไม่ได้วางจะไม่ว่างแต่ถ้าเราปฏิบัตินั้นว่างทันทีภาวนาเมื่อไรว่างทันทีถึงจะเหนื่อยเหน็ดยังไงถึงจะทำการงานยังไงธุระมากมายกว่าคนอื่นแค่ไหนก็ว่างเมื่อภาวนาแล้วได้แต่ก็ว่างแต่คนไม่มีการไม่มีงานไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยกินกินนอนก็ไม่ว่างก็พอมาไม่ได้ใจมันก็ลอยไปโน่นใจก็ลอยไปนี่ปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่วันทั้งวันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ว่างต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ว่างคือคนไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ต้องภาวนาให้เป็น ดังนั้นแล้วเราจึงจะลงมือเลยว่าโอ้คนเราไม่มีว่างนะยิ่งแก่ตัวยิ่งวุ่นวายมากมีการงานเข้ามาแล้วก็ความคิดก็ไม่หยุดยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่ว่างถ้าปล่อยวางเป็นเมื่อไรก็ว่างเมื่อนั้นฉะนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นคนจะหาความสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำไมจะต้องไปภาวนาบนป่าบนเขาก็ต้องรู้ว่าสถานที่ไหนมันสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นโอกาสยิ่งเป็นโอกาสเรื่องการภาวนา ตอนที่ได้เกิดความระวังตัวที่ไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรไม่คิดอะไรมาก คือเกิดระวังตัวเนี่ยมันก็ระวังกายระวังใจมันก็จะทำให้สงบมากเหมือนเราเดินโยกมใช่ไหมถ้าคนไหนหัดสำรวมมากๆอ่ะเดินก็สงบถ้าคนไหนเดินเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่สำรวมก็ไม่สงบนั่งสมาธิขยับโน่นขยับนี่ลืมตาดูคนโน้นคนนี้เขาจะนั่งได้แค่ไหนกูจึงจะนั่งผลสุดก็ไม่สงบมันต้องตั้งอกตั้งใจเออเราต้องดูลมเราให้ได้ดูใบหน้าเราให้ได้เห็นตัวเองให้ได้มาจับลมให้ใจได้จับตัวเองได้จับความคิดตัวเองได้ก็สงบตามที่จิตวาระของเราเข้าไปถึงตรงอารมณ์เดียวตรงนั้นทุกคนมีโอกาสโอกาสจะสงบทุกคนโอกาสที่จะปฏิบัติได้ทุกคนก็สามารถจะทำได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไม่ได้อันนี้ท่านตะกลก็เป็นพยานเป็นตัวอย่างเป็นทั้งพยานเป็นทั้งตัวอย่างเป็นทั้งครูสอนเราเป็นทั้งอาจารย์เราในวันนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วตรงนี้ในระยะที่ท่านบวชต้องยี่ต้อง30กว่าปี30กว่าปี36ปีท่านก็ภาวนามาแต่บวชเลยเราก็เอาสักชั่วโมงก็ยังดีเนาะเสร็จลงล่วงหน่อยนึงนะเสร็จลงล่วงวันละชั่วโมงก็ยังดีถ้านั่งได้เมื่อไรใจก็สบายเมื่อนั้นว่างเมื่อนั้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ว่าการทำสมาธิเนี่ยแก้กรรมจริงๆถ้าเราไม่มาถึงตรงนี้เราก็คงแก้กรรมไม่ได้เหมือนโจรคนนั้นแก้กรรมได้เลยไหมเป็นพระอรหันต์เลยถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนบวชนะก็แก้กรรมไม่ได้เลยพอเข้าสมาธิได้กรรมทั้งหลายก็อโหสิหมดเลยถือว่าพ้นกรรมกันอำนาจสมาธิแก้กรรมได้กรรมอโหสิได้เลยจากทำบาปขนาดเป็นโจร500ยังพ้นได้เลยถึงว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอพระอรหันต์อัศจรรย์จริงหนอเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัศจรรย์จริงๆจิตคนนี้ก็อัศจรรย์นะถ้าปฏิบัติแล้วมันก็อัศจรรย์ทุกจิตเลยทำไมไม่มีตัวตนทำไมโกรธได้โกรธได้รักได้หลงได้โลภได้
มือเท้าก็ไม่ได้คิดนะมือเท้ามันก็ไม่ได้คิดนะ

แต่จิตทำไมมันพอเรามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยแค่คิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าปรุงแต่งนานๆนะจิตที่ไม่มีตนตนเนี่ยคิดนานๆมันไปเผาบ้านเขาได้คิดนานๆไปตีไปด่าเขาได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนแต่คิดเป็นปรุงแต่งนานๆมันร้อนยิ่งกว่าไฟเลยมันลายยิ่งกว่าอะไรนี่ทุกวันนี้คนเราที่ตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากๆเนี่ยจึงทำลายล้างกันเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนนี่เกิดจากความคิดที่มันไม่จบจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันปรุงแต่งซะจนเกิดความร้อนขึ้นมาจงต้องทำตามความคิดเหมือนอย่างเราริษยาใครเนี่ยมันคิดจึงเกิดแหมต้องทำให้ได้อ่ะดูโกรธต้องทำให้ได้ที่จริงความคิดนี่พระเจ้าบอกไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เลยแต่มันร้ายมันเป็นกิเลสร้ายที่ทำให้คนเราเดือดร้อนได้มากที่สุดก็คือไอ้ตัวตนไม่มีแล้วมาปรุงแต่งเป็นตัวตนนี่เองปรุงตัวตนไม่มีจับต้องไม่ได้แต่มาแปลงปรุงแต่งจนเป็นตัวตนจึงกลายเป็นเรื่องราวรายแหล่งได้มีอำนาจขนาดนั้นน่ากลัวมากแต่คนเราไม่รู้จักตรงนี้ก็ถือว่ายอมแพ้มันหรือปล่อยมันปรุงแต่งจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็มีนะบางคนไม่ยอมรับอะไรเลยปรุงแต่งผิดๆไปก็มีดังนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้อ๋ออิทธิพลของความคิดนี่มันอัศจรรย์เหมือนกันนะดีก็อัศจรรย์ไม่ดีก็อัศจรรย์อาจารย์ตรงที่ว่ามันมีพลังงานของมันที่สะสารสะสมมันจนร้ายแหล่งได้ถ้าเราไม่ดับมันก็จะเล่าร้อนดังนั้นไปไม่งั้นคนจะไปฆ่ากันตายเลยฆ่าลูกฆ่าเมียตายเลยมันแค่คิดผิดเท่านั้นเองแค่คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยทุกคนไม่ดีกับเราทุกคนไม่จริงใจกับเราถ้าปล่อยให้ลูกให้เมียอยู่ก็จะต้องมีความเดือดร้อนไม่มีใครดีเลยเมืองไทยนี่รัฐบาลไทยไม่มีใครดีเลยทุกคนคิดไม่ดีกับเราเราตายก็ไม่คนเดียวไม่ได้ต้องให้ลูกเมียตายด้วยจะได้พ้นไปด้วยแค่คิดแล้วไม่หยุดแล้วก็ทำตามเพราะสุดทำลายหมดเกลี้ยงเลยความคิดที่ไม่มีตัวตน

ันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็คึกคึกเงินดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารของใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอ่ะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในท่าของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นท่านนั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราได้เป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญแล้วใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องธรรมะกินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกายเป็นคนใจเย็นลงให้ว่าสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นมัวได้แต่ถ้าเราปลุกใจของเราไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นทาสของความคิด
เกิดมาเป็นธาตุของความโกรธธาตุของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตยังไงให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิกระจายมันก็บกพร่องอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัวมีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิด

ของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นๆแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนที่ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าอย่าวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยแล้วและเมืองอะไรก็สุดแต่นะทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แรกนาเขาเรียกว่าแรกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแรกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแรกนาขวัญแรกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าได้อยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการจะเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายสมบันทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถะกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วใช่ว่าคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อโยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่ไปไหนก็มานั่งสม

ติกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่านะอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความวิเวกจิตว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายโลกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆและก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจแล้วก็นั่งไปตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงจนงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายทิฏฐะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอนาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมันจะชัดก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อารมณ์เราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตคนเล็กสงบลงก็มีวิตกหรือวิจารวิตกวิจารในคำว่าวิตกวิจารนี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์5ดับแล้ว
เกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้หรือที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเกิดปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกับคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารณ์ได้ปิติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปิติปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นแต่เพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโง่ล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะแอชดินได้เนี่ย
อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้ผอมเหลือแต่ซี่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้ผอมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอนาปานุสติตอนหกค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่ผู้ดลับนะนี่วิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้จนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาไม่ภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเรานั้นเป็นคนสร้างเองการที่พระพุทธเจ้าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอนาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้

เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอเป็นวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุเนี่ยจงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิต

เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปิติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปิติในลมหายใจเข้าแล้วก็ปิติในลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดปิติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมาก

ลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมากในเวลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ในที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตนิเห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบา

ทานที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณารมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมหายใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาหายใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเรานี่สลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีย้ายจิตของเราก็สับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์นิพพานได้
ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีปัจจติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โทรเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงกว่าชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมหายใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมหายใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมหายใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมหายใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้แต่ลมหายใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมหายใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำบ่อยๆมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉ
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่าวิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างใดก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายใน1 ราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7 วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7 วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่ขบไม่เมื่อยทรงยืน7 วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4 สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดผุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6 ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออานาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราแต่ใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทำให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะ
ที่มีอยู่ใน

ใจสงบเหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้รู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเริ่มนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรงตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยๆทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้าวด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลและจารุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระจาปาเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระจาปาเถรีเป็นพระอริยสาวิกา

ผู้มีพระอรหัตธรรมเป็นประกาศนียบัตรรับรองคุณความดีของท่านที่ท่านได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของท่านมีกล่าวไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติของพระจาปาเถรีมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอันเป็นอัตถกถาที่ขยายความพระบาลีจาปาเถรีคาถาคัมภีร์ขุทกนิกายเถรีคาถาความว่าพระจาปาเถรีได้เคยบำเพ็ญบารมีไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าในปางก่อนมาแล้วขณะที่นางบังเกิดขึ้นในแต่ละชาติแต่ละชาตินางก็ได้สร้างสมบุญกุศลเพื่อให้เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนที่มีแต่สันติสุขและได้สร้างสมรากเหง้าแห่งกุศลและองค์แห่งวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสไว้โดยลำดับมาครั้งมาถึงพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดเป็นลูกสาวของนายพรานเนื้อผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านในหมู่บ้านพราหมณ์ตำบลหนึ่งนางมีชื่อว่าจาปาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฉาวาคือชื่อของพระเถรีรูปนี้มีอยู่สองชื่อเดียวกันชื่อฉาวาหรือจาปาแต่นางจาปานี่นับว่าเป็นสตรีที่มีรูปร่างสวยงามมากก่อนที่จะเล่าเรื่องของพระจาปาเถรีจะขอนำเรื่องของอุปกะผู้บวชเป็นอาชีวกมาเล่าแทรกไว้ในตอนนี้เพราะชีวประวัติของท่านมีความเกี่ยวโยงคือต่อเนื่องไปถึงกับพระจาปาเถรีซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์มหาวะพระวินัยปิฎกแห่งมหาขันธกะในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งตัณหาวะและในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาแห่งมุนิสูตรว่าท่านอุปกะผู้เป็นอาชีวกหรือที่เรียกกันว่าอุปกาชีวกอุปกาชีวกโดยเรียกชื่อของท่านว่าอุปกะการเรียกชื่ออุปกาชีวกก็คือเรียกชื่อของท่านรวมกับชื่อลัทธิที่ท่านบวชลัทธิก็คืออาชีวกจึงเป็นอุปกาชีวกคำว่าอาชีวกเป็นชื่อนักบวชนิกายหนึ่งนอกพระพุทธศาสนาในครั้งพระพุทธกาลและอาชีวกนี่ก็เป็นนักบวชชีเปลือยคือพวกที่ไม่นุ่งห่มผ้าเป็นนักบวชพวกหนึ่งในครั้งพุทธกาลที่นิยมนุ่งลมห่มฟ้ากันเป็นพวกชีเปลือยนั่นเองพวกชีเปลือยนี่เขาก็ถือกันว่าพวกเขาเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่มีความยินดียินร้ายอะไรแล้วสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความอายก็ไม่มีแล้วคือสามารถที่จะแก้ผ้าไปไหนไหนได้ทุกสถานที่ก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในยุคนั้นได้เหมือนกันคือมีคนเกิดความเลื่อมใสในพวกอาชีวกนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกันอุปกาชีวกได้ไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้ธรรมทั้งปวงแล้วพระองค์กำลังเสด็จดำเนินไปในระหว่างแม่น้ำขยากับพระศรีมหาโพธิ์โดยพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเพื่อทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดพระปัญจวัคคีย์คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระธิยะมหานามะและท่านพระอัสสชิการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปครั้งนี้โดยทรงมุ่งหวังที่จะไปโปรดพระภิกษุปัญจวัคคีย์คือพระภิกษุ5รูปด้วยกันท
ที่ป่าอิสิปตนบริกทายวันเมืองพาราณสีนั้นพระอุปการชีวกได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พิจารณาดูพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาได้เห็นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งปลั่งเป็นที่สะดุดตาจึงทูลถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องดีท่านบวชเฉพาะใครคือท่านนับถือใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครถ้อยคำที่อุปการชีวกได้นำมาสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอุปการชีวกไม่ได้แสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นนักบวชคนหนึ่งในยุคนั้นคือเป็นคนที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือเหมือนกันฉะนั้นเขาไม่ได้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าการสนทนาปราศัยก็จึงเป็นไปในลักษณะธรรมดาธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบอุปการชีวกว่าตถาคตไม่มีอุปชาหรืออาจารย์และได้ตรัสพระคาถาธรรมว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งหมดรู้ธรรมทั้งปวงอันตัณหาคือความทยานอยากและทิฏฐิคือความเห็นดื้อรั้นไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงละธรรมที่เป็นไปในภูมิสามได้หมดแล้วพ้นได้เพราะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเรารู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วจะยกใครเล่าเป็นอาจารย์ของเราเราไม่มีอาจารย์บุคคลเช่นเราไม่มีบุคคลเสมอเหมือนกับเราไม่มีทั้งในโลกนี้และในเทวโลกเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาที่หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้แล้วเราจะไปที่เมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเราจะตีกลองธรรมตธรรมคือทำให้ไม่รู้จักตายในโลกอันมืดด้วยอวิชชาเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักสุได้แก่ดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมนี่ก็เป็นพุทธธรรมรัตที่ตรัสให้อุปการชีวกได้เข้าใจความเป็นไปของพระองค์ว่าพระองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่พระองค์ตรัสรู้คือรู้แจ้งทำทั้งปวงด้วยพระองค์เองอุปการชีวกทูลว่าผู้มีอายุท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นอนันตชินะคำว่าอนันตชินะก็คือผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดได้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราดูก่อนอุปกะเราชนะธรรมอันลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าอนันตชินะซึ่งแปลว่าผู้ชนะหาที่สุดมิได้อุปการชีวกได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเขาไม่แสดงความยินดีหรือไม่คัดค้านพระพุทธธรรมรัตน์นั้นแล้วเขาทูลว่าเป็นให้พอเถิดพ่อแล้วเขาสั่นศีรษะแลบลิ้นเดินหลีกทางไปเขาได้เดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านในพรานเนื้อซึ่งตั้งอยู่ในวังตะชนบทนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างอุปการชีวกกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่อุปการชีวกก็ไม่ได้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย

เรายิ่งได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองคือรู้แจ้งธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ได้เลื่อมใสธรรมะของใครทั้งนั้นก็ดูจะเป็นเหตุผลทำให้อุปการชีวกเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อถือเท่าไหร่นักซึ่งความเป็นจริงก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นเหมือนอย่างกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมาพูดขึ้นว่าข้าพเจ้านี่นะมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้รู้ด้วยตนเองทั้งนั้นไม่มีใครสั่งสอนเลยถ้าเรายังไม่รู้จักพื้นฐานของบุคคลนั้นเราก็ไม่อยากจะเชื่อดูสมมติหนึ่งว่าคนนั้นเนี่ยพูดจาอวดอ้างคุณวิเศษของตนเองอวดเก่งเกินไปอะไรทำนองนั้นคือใครเล่าที่จะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ย่อมจะเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยๆก็จะต้องได้มองเห็นหรือได้เกิดข้อคิดจากสิ่งที่ได้พบเห็นมานำเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นหรือนำมาเป็นข้อคิดในการที่เราจะลงมือกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งการที่จะบอกว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์นี่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำให้เชื่อยากอุปการชีวกจึงได้พูดออกมาคำว่าเป็นให้พอเถิดพ่ออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้แสดงความเชื่อถือเท่าไหร่นักหลังจากที่อุปการชีวกได้เดินทางไปถึงบ้านนายพรานเนื้อซึ่งตั้งอยู่ในวังตะชนบทแล้วเนี่ยนายพรานเนื้อเมื่อได้เห็นอุปการชีวกเป็นคนไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็เข้าใจว่าเป็นสมณะผู้มีความมักน้อยเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษในโลกเพราะเขายังไม่เคยพบเห็นพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรซึ่งในยุคนั้นนี่ก็นับว่าพวกที่ตั้งตนเป็นพระอรหันต์สามารถหลอกลวงให้ประชาชนเข้ามาเลื่อมใสได้เป็นจำนวนมากมายซึ่งได้เคยนำชีวประวัติของท่านพระชัมภุกาชีวกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่าในช่วงที่ท่านยังเป็นอาชีวกอยู่เนี่ยสามารถทำให้คนสองเมืองเกิดความเลื่อมใสในตัวท่านได้ทั้งที่ท่านก็เปลือยกายนุ่งลมห่มฟ้าและอาหารประจำของท่านที่บริโภคอยู่ในตอนนั้นก็คืออุจจาระของคนเราเองแต่ท่านก็สามารถที่จะพูดจาหลอกลวงให้บุคคลทั้งหลายเชื่อท่านได้เพราะท่านไปยืนขาเดียวมือเหนียวก้อนหินแล้วอ้าปากกินลมใครๆไปถามท่านว่าอ้าปากทำไมท่านก็โกหกว่าท่านกินลมเป็นอาหารตามศัพท์ทางคำพระเรียกว่าวาตภโขคือกินลมเป็นอาหารนั่นน่ะคนแก้ผ้าแท้ๆก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนเกิดความหลงไหลได้ก็ดูๆแล้วก็น่าจะหลงไหลเหมือนกันเพราะว่าผ้าท่านก็ไม่นุ่งเสื้อท่านก็ไม่ใส่อะไรๆท่านก็ไม่หลบโมโทสันเลยเหมือนอย่างกับอุปการชีวกนี่ก็เช่นเดียวกันนายพรานพอได้เห็นเข้าก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษในโลกคือท่านมีความมักน้อยนี่แล้วก็ยังไม่เคยเจอด้วยว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าพระอรหันต์ท่านดำรงชีวิตอย่างไรเราไม่เคยพบก็มีความสงสัยกันไปต่างๆนานาก็คิดกันไปฉะนั้นเมื่อในพรานเนื้อได้เห็นอุปการชีวกเป็นคนมีความมักน้อยไม่หนุ่งผมผ้าเลยเนี่ยจึงนำไปที่เรือนของตนจัดอาหารให้บริโภคอย่างดีตนเองพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ไหว้อุปการชีวกแล้วขอเชิญให้อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของตนนอกจากจะเชิญให้อุปการชีวกอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเนี่ยนายพรานเนื้อก็ได้อุปถัมภ์บำรุงอุปการชีวกเป็นประจำคือให้อุปการชีวกเป็นอยู่อย่างมีความสุขความสบายไม่ต้องมาลำบากลำบนในเรื่องข้าวปลาอาหารอุปการชีวกเมื่อได้รับคำเชื้อเชิญก็ได้อยู่ตามคำเชิญชวนของนายพรานเนื้อนั้น

0: พอถึงหน้าแล้งฝูงเนื้อเนี่ยจะเที่ยวไปหากินตามบริเวณที่มีน้ำบริบูรณ์นายพรานเป็นผู้รู้ความเป็นไปของพวกเนื้อได้ดีก็จะไปคอยดักซุ่มยิงอยู่ในสถานที่มีน้ำบริบูรณ์นั้นคือนายพรานนี้ก็จะออกไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าแล้วก็สถานที่ไหนที่นายพรานจะต้องไปคอยดักซุ่มยิงเนื้อเนี่ยนายพรานย่อมจะรู้ได้ดีว่าเวลานี้เนื้อไปอยู่ที่ไหนไปอาศัยที่ไหนไปหากินที่ใดพวกพรานจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเที่ยวออกติดตามล่าเนื้อในป่าถ้ามีฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถล่าเนื้อได้คือถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่รู้จะไปติดตามหาล่าเนื้อที่ไหนผู้เป็นพรานจำเป็นจะต้องรู้ความเป็นอยู่ของพวกเนื้อฉะนั้นเมื่อถึงหน้าแล้งที่นายพรานจะต้องเข้าป่าไปหาเนื้อเนี่ยก่อนที่นายพรานจะไปนายพรานได้สั่งนางฉาวาหรือนางจาปาตามที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวของตนว่าลูกจงช่วยปฏิบัติดูแลพระอรหันต์ของเราให้ดีนะแล้วนายพรานก็เข้าไปป่าพร้อมกับลูกชายหลายคนเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาเนื้อล่าเนื้อกันนางชาวาเป็นสตรีที่มีรูปร่างน่าดูมีบุคลิกลักษณะสวยงามมากเรียกว่าใครเห็นใครรักใครเห็นก็เป็นที่ต้องตาเจริญใจสตรีมีรูปเป็นทรัพย์สตรีที่มีความสวยงามนี่สามารถจะสร้างความสุขความสบายให้แก่ตัวเองได้เวลารุ่งเช้าขึ้นอุปการชีวกได้มาที่เรือนของนายพรานเพื่อพิขาจารคือมาเพื่อขออาหารพอได้เห็นนางชาวาจัดแจงอาหารมาให้ก็เกิดความรักใคร่พอใจจนบริโภคอาหารไม่ได้เลยอิ่มใจในความรักเรื่องความรักแปลกดีเหมือนกันทำให้คนเราอิ่มไปได้เมื่อไม่สามารถจะบริโภคอาหารได้จึงถือเอาภาชนะอาหารกลับไปที่อยู่ของตนแล้ววางอาหารไว้ข้างหนึ่งและคิดว่าถ้าเราได้นางฉาวาเราจึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเราไม่ได้ก็จะยอมตายแล้วเขานอนอดอาหารอยู่ตลอด7วันพอถึงวันที่7นายพรานกลับมาถึงบ้านด้วยความเป็นห่วงอุปการชีวกที่ตนได้เอ่ยปากไว้แล้วว่าจะให้การอุปการะจะให้การบำรุงจะให้ความสุขสบายแก่อุปการชีวกเขาก็ได้ถามลูกสาวถึงอุปการชีวกเป็นประการแรกเลยด้วยความเป็นห่วงโดยถามว่าลูกไม่ได้ทอดทิ้งพระอรหันต์ของพ่อใช่ไหมลูกนางชาวาตอบว่าค่ะลูกไม่ได้ทอดทิ้งเลยแต่พระอรหันต์ของคุณพ่อมาเพียงวันเดียวแล้วไม่เห็นมาอีกเลยจ้ะนายพรานจึงรีบไปเยี่ยมทันทีพอทราบว่าอุปการชีวกไม่ได้มาพิขาจารที่บ้านรีบไปเยี่ยมที่สำนักแล้วก็เลยถามว่าท่านเป็นอะไรไปหรืออุปการชีวกได้แต่นอนถอนหายใจใหญ่ไม่ยอมตอบคำถามของนายพรานก็คงจะคิดอึดอัดในใจเหมือนกันว่าจะบอกอย่างไรดีคนเราเกิดความอึดอัดใจไม่สามารถจะบอกเรื่องราวอะไรได้ก็ ก็มักจะถอนให้ใจใหญ่หรือต้องสงบนิ่งอยู่ในทีนายพรานเมื่อเห็นว่าอุปการชีวกไม่ตอบคำถามเนี่ยก็จึงได้กล่าวขยันขยอเพื่อที่จะให้อุปการชีวกบอกให้ได้จึงกล่าวว่าท่านจงบอกมาเถิดข้าพเจ้าอาจกระทำสิ่งอะไรได้ก็จะกระทำทุกสิ่งให้ท่านอุปการชีวกเมื่อได้ฟังคำของนายพรานผู้เช่นนี้ก็จึงบอกว่าถ้าเราได้นางฉาวาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่ได้เราขอตายอยู่ในที่นี้แหละนายพรานได้ฟังคำบอกเล่าแล้วก็ถามอุปการชีวกว่าท่านรู้ศิลปะอะไรบ้างหรืออุปการชีวกตอบว่าเราไม่รู้ศิลปะอะไรเลยนายพรานจึงพูดถึงชีวิตไม่อาจครองเรือนได้ซึ่งความจริงศิลปะวิทยาการต่างๆนี้เป็นเรื่องของผู้ครองเรือนจำเป็นที่จะต้องมีถ้าหากว่าใครไม่มีวิทยาการการเป็นอยู่ในโลกนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีศิลปะวิทยาการที่จะนำเอามาใช้ในการเลี้ยงชีพนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในพรานจึงเป็นห่วงได้ถามอุปการชีวกถึงความรู้ในการที่จะเป็นฆราวาสอยู่ครองเรือนนายพรานเมื่อได้ฟังที่อุปการชีวกตอบว่าไม่รู้ศิลปะอะไรเลยนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์หนักใจแทนทั้งกันว่าผู้ไม่มีความรู้เนี่ยไม่อาจจะอยู่ครองเรือนได้อย่างสะดวกสบายแต่อุปการชีวกได้พูดอ้างความสามารถของตนว่าถึงเราไม่รู้ศิลปะอะไรก็จริงแต่เราจะหาบเนื้อให้ท่านได้และจะขายเนื้อให้ได้ท่านผู้ฟังเมื่ออุปการชีวกพูดอ้างอย่างนี้ในพรานจะเห็นดีด้วยหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระจาปาธิรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่าถึงตอนที่นายพรานเนื้อหลังจากได้อุปการะบำรุงอุปการชีวกมาโดยลำดับแล้วปรากฏว่าอุปการชีวกได้เกิดความรักในนางชาวาลูกสาวของนายพรานเมื่อนายพรานได้ทราบเรื่องนี้เข้าก็จึงได้ถามอุปการชีวกว่าท่านรู้ศิลปะอะไรบ้างในการที่จะออกไปครองเรือนน่ะอุปการชีวกตอบว่าเราไม่รู้ศิลปะอะไรเลยนายพรานจึงพูดถึงชีวิตการครองเรือนว่าธรรมดาผู้ไม่รู้ศิลปะไม่อาจครองเรือนได้อุปการชีวกได้พูดอ้างความสามารถของตนว่าแม้เราไม่รู้ศิลปะอะไรก็จริงแต่เราจะหาบเนื้อให้ท่านได้และจะช่วยขายเนื้อให้ได้นายพรานได้ฟังคำพูดของอุปการชีวกแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตกลงแล้วก็ส่งผ้าขาวให้อุปการชีวกนุ่งคือจะเป็นผู้ที่ไม่นุ่งผ้าคือนุ่งลมผมฟ้าตอนนี้นายพรานก็ให้ผ้าขาวให้อุปการชีวกเนี่ยเป็นคนนุ่งผ้าสิในฐานะที่จะเลิกบวชเป็นอาชีวกมาเป็นฆราวาสนี่หลังจากให้อุปการชีวก นุ่งผ้าแล้วก็ได้นำมาที่เรือนและได้ยกนางชาวาลูกสาวให้ครั้นอุปกะได้อยู่ครองเรือนกับนางชาวาต่อมาก็มีบุตรเกิดขึ้นคนหนึ่งชื่อว่าสุภัททะแต่ในอรรถกถาคัมภีร์คุตตกนิกายเถรีคาถาชื่อว่าสุทธะนี่ก็เป็นความต่างของชื่อคือความหมายของชื่อหรือชื่อนี่ก็แตกต่างกันไปบ้างคราวนี้เมื่ออุปกะมีลูกแล้วเนี่ยปรากฏว่าในเวลาลูกร้องไห้หรือว่าในเวลาที่นางชาวาจะร้องเพลงกล่อมลูกนางชาวาจะร้องเพลงด้วยคำร้องที่มีความหมายเยาะเย้ยกระทบกระเทียบเปรียบเปรยอุปกะว่าเจ้าลูกคนหาบเนื้อจะร้องไห้ทำไมอุปกะทนฟังคำเยาะเย้ยเหยียดหยามไม่ไหวจึงพูดกับนางชาวาว่าเจ้าอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีที่พึ่งนะสหายของเราชื่ออนันตชินะมีอยู่เราจะไปหาสหายท่านนั้นนางชาวาทั้งที่รู้ว่าคำพูดของตนไม่เป็นที่พอใจของสามีนางก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่เสมอและดูจะยิ่งพูดบ่อยขึ้นซะด้วยคือยังพูดซ้ำซากว่าจะลูกคนหาบเนื้อจะร้องไห้ทำไมอะไรทำนองนั้นคนเราฟังกันครั้งสองครั้งบางทีก็อาจจะพอทนได้ถ้าพูดซ้ำบ่อยๆเข้านี่ทนไม่ไหวเพราะว่าไม่ใช่พระอิฐพระปูนใจยังมีความรู้สึกชอบและเกลียดกันอยู่นี่เป็นปกติธรรมดาของปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสหนาทนต่อความเจ็บแค้นได้ไม่มากนักหรอกประเดี๋ยวก็หมดความอดทนอุปกะก็เช่นเดียวกันทนไม่ไหววันหนึ่งพอนางชาวาพูดอย่างนั้นอีกอุปกะจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปแล้วเดินทางไปสู่มัชฌิมประเทศในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระองค์ได้ตรัสสั่งพระภิกษุทั้งหลายไว้ว่าถ้ามีใครมาถามว่าอนันตชินะอยู่ที่ไหนพวกเธอจงพาผู้นั้นมาหาตถาคตฝ่ายอุปกะก็ได้เที่ยวเดินถามไปตามระยะทางที่ผ่านไปว่าท่านอนันตชินะอยู่ที่ไหนท่านอนันตชินะอยู่ไหนคือเจอใครก็ถามเรื่อยไปเขาไปถึงบ้านไหนเมืองไหนก็ถามอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีเขาจึงเข้าไปที่พระวิหารแล้วถามหาว่าท่านอนันตชินะอยู่ที่ไหนพระภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับพระพุทธบัญชาไว้จึงพาอุปกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นอุปกะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กราบทูลถามขึ้นว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ารู้จักเธอไปอยู่ที่ไหนตลอดระยะเวลานานถึงเพียงนี้ทีเดียวล่ะอุปกะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่วังตะชนบทโน้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอุปกะขณะนี้เธอแก่แล้วเธอสามารถจะบวชได้หรือไม่ล่ะอุปกะซึ่งมีความหนักใจพ่ายแพ้ต่อถ้อยคำเยาะเย้ยเหยียดหยามมาจากภรรยาอยู่แล้วกำลังหาที่พึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นก็จึงกราบทูลว่าได้พระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งกับพระภิกษุรูปหนึ่งว่าเธอจงให้อุปกะนี้บวชพระภิกษุรูปนั้นก็จัดการให้อุปกะได้บวชเป็นพระภิกษุตามพระพุทธตรัสสั่งหลังจากที่ท่านอุปกะบวชแล้วท่านก็ตั้งใจเล่าเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระพุทธองค์แล้วท่านตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่เนืองๆไม่ช้าท่านก็ได้สำเร็จพระอนาคามีผลเป็นพระอนาคามีคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3คำว่าอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาเกิดอีกหมายความว่าเมื่อตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือจะไปนิพพานในสวรรค์ฝ่ายนางชาวาภรรยาของท่านพระอุปกะเถระเมื่ออุปกะสามีหายไปนางจึงมอบลูกชายให้แก่ตาคือนายพรานแล้วเที่ยวติดตามหาอุปกะไปจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีและนางได้ไปบวชอยู่ในสำนักของพระภิกษุณีทั้งหลายเมื่อนางบวชแล้วได้ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คืออุบายเรืองปัญญาคืออุบายทางใจที่ทำให้เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์เพื่อถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้แล้วนางได้สำเร็จพระอรหัตเป็นพระอรหันต์ซึ่งนับเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาและท่านมีชื่อว่าพระจาปาเถรีเมื่อพระจาปาเถรีได้สำเร็จอริยธรรมชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วจึงพิจารณาถึงการปฏิบัติของตนแล้วได้รวบรวมเอาเนื้อความที่ตนเองได้เคยพูดกับพระอุปกะเถระเมื่อครั้งเป็นอุปกาชีวกในการก่อนมากล่าวไว้ดังมีข้อความอยู่ในพระบาลีจาปาเถรีคาถาคัมภีร์ขุทกนิกายเถรีคาถาแห่งวีสตินิบาตความว่าท่านพระอุปกะเถระกล่าวว่าเมื่อก่อนเราได้ถือไม้เท้าเพื่อป้องกันโคร้ายสุนัขดุเป็นต้นในเวลาที่เรายังเป็นอาชีวกอยู่มาบัดนี้เราได้เป็นพรานเนื้อเราไม่อาจออกจากเปิดตมคือกามอันน่ากลัวไปยังฝั่งโน้นตามความมุ่งหวังได้เมื่อก่อนนางจาปาได้ดูหมิ่นเราว่าเป็นผู้มัวเมาได้ปลอบโยนบุตรด้วยคำเยาะเย้ยดูถูกเราเราได้ตัดความผูกพันในนางจาปาที่มีมาเมื่อก่อนได้แล้วจึงออกไปบรรพชาฝ่ายพระจาปาเถรีได้กล่าวขอขมาโทษต่อพระอุปกะเถระว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากขอท่านโปรดอย่าโกรธดิฉันเลยข้าแต่ท่านผู้มีความรู้มากขอท่านโปรดอย่าโกรธดิฉันเลยเพราะว่าผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความบริสุทธิ์และจะมีตบะคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลสมาจากไหนท่านพระอุปกะเถระกล่าวตอบว่าเราจะไปจากบ้านนาลาใครจะอยู่ที่บ้านนาลานี้ได้บุคคลทั้งหลายย่อมผูกสมณะผู้เลี้ยงชีพโดยชอบทำไว้ด้วยมารยาหญิงพระจาปาเถรีกล่าวว่าดูก่อนท่านกาละคำว่ากาละเขาหมายถึงผู้มีผิวดำท่านจงกลับมาเถิดจงมาบริโภคกามมาสุขเหมือนในการก่อนดิฉันและพวกญาติของดิฉันทั้งหมดจะอยู่ใต้อำนาจของท่านท่านพระอุปกะเถระจึงกล่าวว่านี่แน่นางจาปาเจ้าได้เคยพูดคำเช่นใดเมื่อเรากลับไปคราวนี้เจ้าก็จะพูดคำเช่นนั้นกับบุรุษที่เจ้ารักมากขึ้นไปกว่าที่เจ้าพูดถึง4เท่าทีเดียวพระจาปาเถรีกล่าวพ่อว่าดูก่อนท่านกาละเพราะเหตุอะไรท่านจึงละทิ้งดิฉันผู้มีรูปสวยงามผู้เป็นประดุจต้นหมากเม่าที่มีดอกบานสะพรั่งตั้งอยู่บนยอดภูเขา
1: เป็นดังต้นกา

ประเทศมีดอกออกเบ่งบานงดงามเป็นเหมือนต้นแคฝอยในเมืองหน้าผู้มีร่างกายรูปไร้ด้วยผงจันแดงผู้นุ่งห่มผ้าราคาแพงของชาวแคว้นกาสีผู้มีรูปร่างสวยงามสมบูรณ์อย่างนี้ไปได้อย่างไรเล่าพระอุปกาเทระกล่าวตอบด้วยอุปมาว่าพรานนกเที่ยวตามเบียดเบียนนกฉันใดเจ้าจะตามเบียดเบียนเราโดยใช้รูปร่างที่มีการตกแต่งต่างๆฉันนั้นไม่ได้พระจาปาเทรีจึงกล่าวโดยหาเรื่องมาอ้างว่าดูก่อนท่านกาละท่านได้ทำให้ผลคือบุตรเกิดขึ้นแล้วแก่ดิฉันเหตุไฉนท่านจะมาละทิ้งดิฉันผู้มีบุตรไป

บุตรเกิดขึ้นแล้วแก่ดิฉันเหตุไฉนท่านจะมาละทิ้งดิฉันผู้มีบุตรไปเสียล่ะพระอุปกาเถระก็ได้นำตัวอย่างมากล่าวแก้ว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระบุรุษย่อมสละบุตรสละญาติสละทรัพย์ตัดเครื่องผูกพันแล้วออกบุตรเหมือนช้างสลัดเครื่องผูกให้ขาดแล้วปราศนาการคือหนีไปฉะนั้นพระเจ้าปาเทรีหาคำพูดมาเพื่อทดลองทำใจของท่านพระอุปกาเถระดูว่าคราวนี้ดิฉันจะใช้ท่อนไม้ตีหรือจะใช้มีดแทงบุตรนี้ของท่านหรือจะทิ้งบุตรของท่านไว้ที่พื้นดินท่านจะไม่เศร้าโศกถึงบุตรหรือพระอุปกาเถระรู้เท่าทันในคำพูดลวงนั้นท่านจึงกล่าวปฏิเสธว่านี่แน่นางชั่วช้าผู้ที่ทำบุตรให้เกิดแก่เราแล้วถึงแม่เจ้าจะทิ้งบุตรให้สุนัขจิ้งจอกกินเป็นอาหารเจ้าก็ไม่สามารถทำให้เรากลับคืนมาอีกได้เมื่อพระจาปาเทรีพิจารณาเห็นว่าท่านพระอุปกาเถระไม่ยอมกลับมาอยู่กับตนแน่นอนแล้วจึงกล่าวว่าเชิญเถิดท่านกาละท่านจะไปสู่บ้านนิคมนครหรือราชธานีไหนก็จงไปตามใจเถิดพระอุปกาเถระกล่าวถึงความหลังครั้งที่เป็นอาชีวกและบอกถึงความประสงค์ว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเราไม่ใช่สมณะแต่ถือตัวว่าเป็นสมณะเราได้เที่ยวไปตามบ้านทุกๆหลังทุกเมืองทุกราชธานีน้อยใหญ่บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ใกล้แม่น้ำเนรัญชราทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทั้งปวงเพื่อให้ละทุกทั้งสิ้นเราจะไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ก็จะเป็นศาสดาคือผู้สั่งสอนของเราพระจาปาเทรีกล่าวฝากพระอุปกาเถระถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและให้พระเถระกระทำความดีเผื่อตนด้วยว่าคราวนี้ขอท่านจงกราบทูลการกราบไหว้ของดิฉันต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตวโลกผู้ทรงยอดเยี่ยมด้วยเถิดท่านพึงกระทำประทักษิณ3รอบแล้วแผ่ส่วนบุญคือความดีมาให้ข้าพเจ้าด้วยอันหนึ่งการกระทำประทักษิณคือการแสดงความเคารพด้วยการเดินเวียนขวารอบพระพุทธเจ้า3รอบกราบไหว้ในทิศทั้ง4ได้แก่ทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าและทิศเบื้องหลังนี่เป็นการกระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่พระจาปาเถรีได้กล่าวฝากท่านพระอุปกาเถระให้ไปกระทำประทักษิณแล้วก็แผ่ส่วนกุศลมาให้พระอุปกาเถระกล่าวตอบรับที่จะกระทำตามคำสั่งฝากของพระเถรีว่าดูก่อนนางจาปาคำที่เจ้าพูดมาเราจะกระทำให้ได้ครั้งนี้เราจะกราบทูลการกราบไหว้ของเจ้าต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตวโลกผู้ทรงยอดเยี่ยมยิ่งนักโดยจะกระทำประทักษิณ3รอบแล้วเราจะแผ่ส่วนบุญมาให้แก่เจ้าเมื่อพระอุปกาเถระกล่าวดังนี้แล้วท่านก็ได้ออกเดินทางไปที่แม่น้ำเนรัญชราและได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมตบทบทคือทำอันไม่ตายได้แก่ทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์อริยมรรคทางอันประเสริฐ8ประการอันเป็นทางดำเนินไปถึงความดับทุกข์ท่านจึงถวายบังคมพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าและกระทำประทักษิณ3รอบและแผ่ส่วนบุญไปให้นางจาปาและท่านได้ออกบวชในพระธรรมวินัยอันหนึ่งพระจาปาเถรีได้กล่าวถึงเรื่องราวในชีวิตเบื้องหลังที่ผ่านมาแล้วดังนี้คือเรื่องทั้งหมดที่เป็นการสนทนาระหว่างพระอุปกาเถระกับ

จาจาปาเถรีนั้นเป็นเรื่องในเบื้องหลังทั้งหมดโดยพระเถรีได้นำเอามากล่าวหลังจากที่ท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วและพระเถรีได้กล่าวประกาศถึงความสำเร็จมรรคผลของตนว่าข้าพเจ้าได้สำเร็จวิชา3ประการและได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีอรรถาธิบายว่าพระจาปาเถรีกับพระอุปกะเถระเมื่อครั้งก่อนบวชได้ทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำอย่างใดพอพระจาปาเถรีได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเนี่ยได้เก็บเอาถ้อยคำเหล่านั้นมาพูดขึ้นอีกเพื่อแสดงเบื้องหลังของท่านซึ่งเป็นข้อความที่มีการทะเลาะกันระหว่างสามีกับภรรยาดังกล่าวมาแล้วนั้นพระอุปกะเถระในเวลาที่ได้เป็นอุปกาชีวกได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกยังไม่มีความเลื่อมใสเชื่อถือเท่าไหร่ต่อเมื่อถูกภรรยากล่าวดูหมิ่นดูแคลนจึงนึกถึงตัวเองได้ว่าเราเป็นคนต่ำทรามเสียแล้วครั้นนึกได้อย่างนี้จึงหวนนึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสโต้ตอบในคราวนั้นจึงทำให้เราเข้าใจว่าผู้ที่เราพบคราวนั้นต้องเป็นผู้ประเสริฐแน่ทั้งเราได้ข่าวว่าผู้ที่เราพบนั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงสำเร็จธรรมวิเศษอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนบุคคลทั้งหลายอยู่พอท่านคิดได้ดังนี้ท่านจึงบอกนางจาปาผู้เป็นภรรยาว่าท่านผู้มีบุญใดได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ละทุกข์ทั้งปวงอยู่เราจะไปหาท่านผู้มีบุญผู้นั้นเพราะท่านผู้มีบุญผู้นั้นนั่นแหละจะได้เป็นศาสดาของเราส่วนพระจาปาเถรีที่ติดตามพระอุปกะเถระไปนั้นไม่ใช่ติดตามไปด้วยความห่วงใยแต่ติดตามไปด้วยความเบื่อหน่ายโลกคือเบื่อหน่ายชีวิตการเป็นคารวาสเมื่อได้ข่าวว่าอุปกะสามีไปบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็คิดจะตามไปบวชเป็นพระภิกษุณีนางจึงได้ไปบวชเป็นพระภิกษุณีสมความตั้งใจท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระจาปาเถรีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคือโดยทั่วๆไปเนี่ยสามีกับภรรยานี่ก็เปรียบเหมือนแขนซ้ายหรือแขนขวาหรืออีกอย่างหนึ่งท่านก็อาจจะเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันถ้าเปรียบเป็นแขนซ้ายแขนขวาได้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่มีความสุขคือมือขวานี่ไม่เคยอิจฉาตาร้อนมือซ้ายเลยหาทรัพย์อะไรต่ออะไรมาได้ก็ส่งให้มือซ้ายใส่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนาฬิกาเป็นสร้อยเป็นแหวนเรามักจะประดับกันที่มือซ้ายเหมือนกับสามีที่มีความรักใคร่ภรรยาก็จะให้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้แก่ภรรยาเป็นผู้เก็บรักษาไว้แต่ถ้าหากว่าสามีภรรยาคู่ใดเป็นเหมือนลิ้นกับฟันก็มักจะกระทบกระทั่งกันคือจะมีการก้าวร้าวกันบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนี่ดูจะเป็นธรรมดาของสามีภรรยาโดยทั่วไปคือส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเกิดกระทบกระทั่งกันถ้าเรารู้จักอดทนได้เหมือนลิ้นกับฟันของเราเองนี่ก็จะอยู่กันไปได้ตลอดรอดฝั่งถ้าไม่มีความอดทนสามีภรรยาคู่นั้นก็จะต้องแยกทางกันเดินเหมือนกับพระอุปกะเถระที่ต้องลาจากพระจาปาเถรีไปเพราะไม่สามารถจะอดทนต่อคำประณามเหยียดหยามนั้นได้แต่พระจาปาเถรีท่านก็คงจะสำนึกรู้ได้ในความที่ท่านกระทำไม่ดีนั้นจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการ
ล้างสิ่งที่ไม่ดีให้พ้นไปและในที่สุดท่านก็ได้ประสบกับความสำเร็จคือได้เป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นผลที่เนื่องมาจากความดีที่มีมาแล้วในอดีตชาติทันทีช่วยให้พระจาปาเถรีได้มาประสบกับบรมสันติสุขในพระพุทธศาสนานี้บุคคลเราถ้าหากรู้ตัวว่ากระทำไม่ดีแล้วกลับตัวเสียใหม่กลับใจกระทำดีก็ย่อมจะประสบความสุขได้สมประสงค์ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังเพราะเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.sangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกิฏฐิทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิฏฐิสุขติปาติกังขาติอิอิอิติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับจิตให้บรรดาญาติโยมที่มาสโมสรสันนิบาตประชุมกันอยู่ในโรงธรรมสภาคศาลาเรือนไทยวัดสังฆทานในคืนวันพุธที่16ตุลาคมขึ้น12ค่ำเดือน11พุทธศักราช2556ขอถวายความเคารพพระอธิการไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญในธรรมทุกๆท่านหลวงพ่อชะน้องกะตะปุญโยเกิดเมื่อวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกตรงกับวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในตระกูลโพสุวรรณบิดาชื่อเอมโพสุวรรณมารดาชื่อแม้นโพสุวรรณมีพี่น้องร่วมมารดา9คน1นางจองสีสำแดง2นางลูกจันทร์วงกต3นางบรรจงปานสุวรรณคนที่4เสียชีวิตตอนคลอด5นายบุญทรงโพสุวรรณ6นางชะอมบุญประสม7หลวงพ่อสนองกตปุญโญ8นายสนอโพสุวรรณ9พระพงศักดิ์ศรีละเปโมหลวงพ่อสนองกตปุญโญอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่ตำบลหนองสะดาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณโดยมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หรืออาจารย์มุ้ยวัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌาย์พระบุญยกวัดดอนไร่เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระบุญทรงวัดหนองไผ่เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเดินธุดงค์ผ่านมาพบวัดสังฆทานครั้งแรก เมื่อปี2511แล้วก็เดินทางไปอยู่ถ้ำกระเปาะที่จังหวัดชุมพรกลับมาที่วัดสังฆทานอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2517จึงเข้าอยู่และบุกเบิกบูรณะวัดสังฆทานขึ้นเป็นวัดปฏิบัติด้านธุดงควัตเพราะที่ตั้งวัดใกล้กับศูนย์รวมแห่งผู้ที่มีปัญญาและมีกำลังศรัทธาที่จะช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดีขอพระราชทานวิสุงคามสีมามาตั้งเป็นวัดสังฆทานเมื่อพุทธศักราช2522หลวงพ่อสนองกตปุญโญเข้าอยู่จำพรรษาณวัดสังฆทานจนถึงพุทธศักราช2517ถึง2531หลังจากนั้นจำพรรษาหน้าที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศพรรษาสุดท้ายจำพรรษาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญหรือว่าธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจนกระทั่งวันละสังขารเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555เวลา 21.39 นด้วยโรคไตสิริรวมอายุได้68ปี4เดือน19วัน48พรรษาหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับมรดกธรรมที่สร้างไว้ให้เป็นมรดกโลกเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาสายวิปัสสนาทางด้านสื่อมวลชนธรรมะสว่างใจเพราะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้ฟังธรรมะก็คงจะไม่พาไปนรกนะจะพาไปสวรรค์เพราะว่านรกก็คงจะไปได้ฟังกันเยอะส่วนมากคนจะถามว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดเป็นอะไรชาติหน้ามีจริงไหมอันนี้แต่โยมลองคิดดูว่าหลวงพ่อสนองแล้วตายไปไหนหลวงพ่อสนองตายยังอยู่วิญญาณก็ยังอยู่ไม่ไปไหนยังไม่เป็นผีท่านยังเป็นศพบางคนก็อยากจะรู้กันคนเรานะอยากจะรู้ว่าเอคนเรานี่ตายแล้วไปไหนมันอยู่ที่บุญที่กรรมการกระทําเราทํากรรมดีแล้วก็จะได้ผลดีทํากรรมชั่วก็จะได้ผลชั่วบางคนว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีมันทำยากทำชั่วมันทำง่ายไม่ใช่ไม่จริงทำดีนี่ทำง่ายทำชั่วทำยากถ้าลองคิดดูว่าเราจะไปทำอะไรใครสักคนจะไปเป็นจรงัดแงะอะไรเราต้องไปดูราดราวก่อนใช่ไหมเขาอยู่บ้านกี่คนออกจากบ้านกี่โมงเขาต้องไปดูกลับกี่โมงบ้านนี่มีอะไรบ้างมีของอะไรที่พอจะแบกหามไปได้ไหมเห็นไหมอันนี้ทำชั่วนะวางแผนนะ 7-8 วันแล้วทำดีทำง่ายไงไม่เชื่อยมทำสิในกระเป๋ามีตังค์ไหมเอาตังออกมาเอาไปใส่ตู้วัดสังฆทานนี่แหละเห็นไหมยกมือขึ้นสาธุเนี่ยทำดีมันต้องไปวางแผนอะไรเลยมันทำดีเนี่ยมันทำง่าย พราะว่าทำชั่วทำง่ายไปใช่ไหมทำดีเนี่ยง่าย

ยมอยากทำดียมก็มาวัดสังฆทานถวายสังฆทานแค่มาอยู่ในวัดก็เป็นบุญแล้วชื่อว่าสังฆทานคืออาหารถวายสงฆ์สังฆคือหมู่สงฆ์เหมือนกับวันนี้หรือว่าวันไหนท่านก็มาสวดอภิธรรมเป็นธรรมอันยิ่งพระพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านสวดอภิธรรมนี่แหละให้ฟังยอมเป็นบุญมากที่ยอมจะได้ไปฟังพระสวดสองสังวัดสังฆทานนี่ยอมสองสังจะรู้ไหมสองสังคืออะไรสังฆคือหมู่แห่งสงฆ์หนึ่งรูปหรือสองรูปเรียกว่าคณะท่านหนึ่งรูปเรียกบุคคลนะสองสามรูปเรียกคณะสี่รูปเรียกว่าสงฆ์อันนั้นนี่มีแปดรูปแต่บางแห่งก็8ตนแปดอกไม่ถูกจะเรียกเป็นตนไม่ได้ตนก็ไม่ได้เพราะไงหาว่าเป็นยักษ์ถ้าเป็นตนเนี่ยนะเป็นยักษ์เป็นเปรตกี่ตนเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยเรามาทำบุญนี่แหละท่านสวด8รูปพระพุทธเรียกว่าองค์พระสงฆ์เรียกว่ารูปพระสี่รูปเดินขึ้นบนบ้านเนาะน่าดีใจนะโยมนะอันนี้ไม่ได้ตกอกตกใจอุ๊ยตายแล้วพระขึ้นบ้านสี่รูปเป็นบุญเป็นกุศลแต่คนเราคิดว่าเป็นบาปในคำแม้นโยมแต่งานน่ะนิมนต์พระแปดรูปเนี่ยไปสวดเจริญพุทธมนต์เนี่ยถ้าศพเขาเรียกว่าสวดพุทธมนต์ถ้าแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ทำโกนจุกอะไรเขาเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ในนิมนต์พระเนี่ยนะมาในงานนี่เป็นงานอาวามงคลคือสวดพระพุทธมนต์อันนี้เป็นบุญอันอาภรณ์ผ่อนผ้าสารพัดเป็นสมบัติภายนอกหลอกให้หลงถึงจะแต่งให้งามตามวิสัยก็ไม่คงไม่ยืนยงเหมือนบุญญาเป็นอาภรณ์บุญภาวจนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักบุญไม่ภาวจนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายแข็งแรงและอ่อนน้อมเป็นมิ่งขวัญแข็งกระด้างและอ่อนแอเป็นเสนียดตื่นสายขยายตัวไม่ทันตื่นไกลขันหันได้รอบตัวรู้จักกันไว้เป็นกำไรชีวิตเห็นไหมรู้จักกันบุญภาวชนะช่วยแล้วก็มีบุญในเรามาทำบุญบุญคืออะไรโยมคือการที่เราได้บุญเนี่ยเป็นสภาพที่เราได้ทางด้านจิตใจนะเป็นบุญวันนี้ก็จะพูดถึงหลายเรื่องตอนนี้มีคนตายกันมากำลังพูดถึงว่าพึกศพพระโตเสาพระกาศรพึกศพพระกาศรเอกกุญชรอันปรดปรงทอทอนแสดงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินชีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาวัวควายช้างม้าตายแล้วมีหนังใช้ได้กระดูกก็ใช้ได้เนื้อของมันก็เอาไปกินได้มนุษย์เราตายเนี่ยพวกสหายพี่น้องอะไม่มีใครจะมาเกี่ยวข้องอะไรเอาไปทิ้งเอาไปขว้างทางไกลกลัวเป็นผีกลัวภัยผีมาหลอกบ้านกลัวตายหัวกลัวเอาไปประดับตกแต่ง
หน้าบ้านโอ้โหสวยงามมากวงดนตรีบางวงเอาเป็นโลโก้หัวควายดังเลยองแต่เรามีคนตายเราเอาหัวคนไปตกแต่งได้ไหมมันไม่เคยเอาอ่ะนะแค่รู้ว่าตายตกใจเลยยมไปงานศพลงแล้วไปเอาแบบให้มีธรรมะไปงานศพเนี่ยยมอย่าไปเจอใส่เขาจะเอาศพนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ยื่นมือมาเคยไปดูไหมทำไมเอามือยื่นออกมาได้ให้เรารดน้ำศพดูไม่เอาอะไรไปเลยเหมือนน้ำอ่ะไหลลงไปเห็นไหมเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเห็นไม่เอาอะไรไปเลยอันนี้คนงานคนเรามาแย่งแก่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเรามาวัดสังฆทานเนี่ยดีเลยเป็นคนจิตใจงามมาก็ไม่ใช่มาง่ายๆนะอาตมายังหลงเลยแต่รู้ว่าเป็นวัดสังฆทานใบบุญเยอะบอกบุญแป๊บหนึ่งก็เข้ามาอันนี้ยอมก็ฟังให้ตั้งใจฟังสุดสูสังละพระเตปัญญังการรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นทางไหนสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มเพราะมาอบรมนี่แหละอบเห็นไหมยังไม่พอเลยโยมนะยังมารมอีกเขาเรียกอบรมอันนี้ว่าอบรมบ่มนิสัยให้ลูกนั้นเพียงวันละนาทีก็ดีถมลูกจะดีหรือชั่วหรือจะล่มจมก็เป็นเพราะอบรมหนึ่งนาทีแต่วันนี้ก็เห็นว่ามีนักเรียนมาบวชมาเข้าค่ายหรืออะไรไม่รู้อาตมาก็จะเทศไปตามเรื่องว่าอาจจะมีธรรมะไม่ค่อยสมประกอบก็ได้นะวันนี้ก็มีรายนามของเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยคุณแม่สำอางคุณพ่อทองคำคุณแม่ชราขิวเกิดและครอบครัวประเทศอ่านผิดก็ขออภัยนะอยู่กทม.2คุณปราณีแท้ด่าน3คุณแม่ล้วนช่างหม้ออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเห็นไหมอันนี้ได้มาร่วมทำบุญขอขอบคุณอนุโมทนาเพราะนั้นเราก็พูดถึงการตายขยมฟังคงจะเยอะยมได้ฟังมีความรู้เยอะถ้าเราตั้งใจฟังนะอาตมาก็คงจะเทศคงไม่นานใช้เวลาประมาณเป็นนักเทศไม่ให้เกินเวลาจะต้อง1ชั่วโมงเป็นนักปราชญ์ไม่ให้เกินศาสนาถ้าเราไปเทศเทศไปไม่รู้กี่โมงไม่กี่คืนกี่โมงไม่รู้โยมนะฟังแบบสบายที่เราประนมมือฟังนั่นเป็นพิธีกรรมนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะต้องประนมต้องนั่งอย่างนี้นะมันถึงจะได้บุญไม่ใช่นะปวดหลังปวดเอวกันนั่งบนเก้าอี้นั่งแบบสบายใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนะอารมณ์ทำให้คนหลบหนีอารี

ให้คนห้อมล้อมใจใสนี่เป็นบุญใจขุ่นก็เป็นบาปพระทำใจให้ใสจิตใจใสในจิตใจสะอาดในตอนเช้าจิตใจขาวในตอนเพลนจิตใจเย็นในตอนค่ำจิตใจชุ่มฉ่ำเวลากลางคืนจิตใจสดชื่นเวลาทำงานเห็นไหมทำใจให้สบายใครจะว่าอะไรไม่สนช่างเขาช่างมันตัวฉันสบายช่างมันช่างเขาตัวเราสบายเอาสบายไว้ก่อนไปสนใจคนอื่นพุทโธแบบหายใจเข้าให้รู้ว่าพุทโธพุทข้าวออกโทอานาปานสตินะลมหายใจเข้าลมอัดสาสะลมหายใจออกลมปัดสาสะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกโทอย่าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธได้ไหมนะเอาพุทโธไปนะแล้วก็พุทโธพุทโธเนี่ยนึกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เพราะคนเราจริตไม่เหมือนกันนะอย่าเครียดไปแบบสบายฟังแบบสบายทำอะไรให้มันสบายใจไว้ทำใจให้สบายถ้าเกิดว่าเรามานักปฏิบัติต้องมีการให้อภัยนะอยากให้คนรักขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนเราเนี่ยจะไปเครียดหัวเราะครั้งหนึ่งโยมอายุยืน5ปีเอเราหัวเราะ2ครั้งเด้อายุยืน10ปีเอหัวเราะหัวเราะทั้งวันเลยอะไงบ้านะอายุไม่ยืนเป็นบ้าให้พอดีโยมนะให้พอดีบอกหัวเราะหัวเราะวันนี้จิตแจ่มใสยิ้มเป็นการสวมกอดระยะไกลยิ้มไม่เอาไหนคือยิ้มเดี๋ยวเขาประกวดนางสาวไทยโยมยิ้มไม่เอาไหนทำไมว่ายิ้มไม่เอาไหนแต่งตัวตีห้าก่อนจะขึ้นประกวดประกาศชื่อห้าทุ่มแต่งตัวมานั่งรอตีห้าไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงใส่ประกาศชื่ออะไรอันดับต่อไปหมายเลขนางสาวถึงหนืดนามกุลถือถือเดินออกมาไงเนี่ยยิ้มเอาฟันกัดกันไว้ว่าไงเจ็บส้นเท้าถูกเท้ากัดไม่ได้ยิ้มลงยนต์ถูกไหมถือว่าไม่เอาไหนไม่เจ็บใครไปยิ้มไม่ได้ทุกคนออกมาปุ๊บต้องกัดทางเนี้ยทางนี้แหละไปอันนี้ชมนะคือเราต้องดูละครต้องมองย้อนดูตัวเองนะบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็โศกหัวอกสะท้อนจบแล้วก็ลาลาไหนลาเข้าโรงนอนในโรงบ้านหลังใหญ่ไรโตไม่ได้นอนหรอกอยู่บ้านบ้างศอกยาววาหนาคืบหลังสุดท้ายด้วยนั่นคืออะไรเราทำอะไรทำใจให้สบายเห็นไหมว่าเราอยากไม่อยากยากจนให้สวดมนต์ให้มากไม่อยากลำบากให้หนีจากอบายมุขไม่อยากมีทุกข์จะไปผูกหนี้สินสวดมนต์เป็นยาทานะภาวนาเป็นยากินมีศีลเป็นยาอายุวัฒนะมีธรรมะเป็นยาน้ำแพร่ธรรมเป็นยาสมุนไพรการให้เป็นยาหวานทำทานเป็นยาบำรุงหัวใจการฆ่าตัวตายเป็นยาพิษใจอมหิตเป็นยาบ้าขาดเมตตาเป็นยาแดงชอบรุนแรงเป็นยาสลบตายล้นพิภพเป็นยาฆ่าเชื้อ

กามไม่เบื่อเป็นยาถ่ายฆ่ากันตายเป็นยาแก้ปวดสุขใสขึ้นพรวดเป็นยาเขียวชอบกลมเขียวเป็นยาทาโกงเงินตาเป็นยาเบื่อโยมสวดมนต์สวดบทไหนก็ได้ให้สวดมนต์เราไม่สบายทางร่างกายเราไปหาหมอแต่ถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจมาวัดสังฆทานเห็นไหมรักษาได้บทสวดมนต์เป็นยารักษาโรคสระโอสระอีสระอือสระอูเนี่ยตัวเดียวคำว่าสระโอคำเดียวเนี่ยรักษาโรคหัวใจให้นักวิทยาศาสตร์พลังบอกว่าไวเบชั่นพลังสั่งสะเทือนเอติปิโสโสคำว่าโสตัวเดียวนะขึ้นโสระโมแหโอถ้าเป็นสระโอน่ะโอเนี่ยโอเนี่ยสำหรับเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาเนี่ยประสบความใหญ่สระโอนะสระอีระบบขับถ่ายตายเบาเลยนะเด็กตัวเล็กๆให้มายืนนี่ให้บอกเฮ้ยเยี่ยวเยี่ยวเด็กเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวมันจะมีเยี่ยวบอกชีชีออกสระอีนะเยี่ยวเห็นไหมแล้วสระอือม้ามถ่ายหนักให้เด็กมานั่งบอกขี้ขี้นะปริอาชัยไม่ยามนะไปอุจจาระไม่นะอะไรต้องพูดอุจจาระเนี่ยเอาขี้อ่ะขี้ตาขี้ไม่ใช่อุจจาระตาขี้หูเนี่ยอุจจาระหูใช่ไหมต้องขี้มุกขี้ตาขี้อะไรเงี้ยบอกขี้มันจะไม่ขี้มันจะไม่ทายอุจจาระออกมาแล้วบอกเราบอกมันออกสื่อเด็กทำดีมันออกมาเลยเป็นก้อนๆเลยอันนี้สวดมนต์นะโยมนะสวดมนต์แต่สวดถวดต้องให้มันถูกบางทีขึ้นไหว้พระนะเจ้าค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังผิดหมดเลยมันอะระหังไม่ใช่อะระหังอะระหังสัมมาสัมเนี่ยปัญญาคงจะสวดที่ถูกต้องมันคงจะหายไปพุทธัมสนนัมคัถ้าไม่เห็นไหมนี่สุดถูกแล้วแต่โดนว่าไม่มีแล้วตอนนี้ก็มีคือนาโมก็นาโมนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนี่มันผิดหมดอักขระอักขระวิบัติไงต้องนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเห็นไหมนี่ที่มันถูกต้องแต่ถูกไหมได้บุญได้หมดขึ้นยังไงก็ได้ที่ว่าที่คุยให้ฟังเรื่องการสวดมนต์งั้นแบบเราก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะนี่ดูเวลานาฬิกาเนี่ยดูไม่เป็นหรอกเป็นเลขแต่เราดูเป็นเฉพาะมันจะเป็นไม่เข็มก็ขึ้นอยู่มองที่โบไปรู้โยมอันนี้คนเรามันไม่แน่โยมนะอันนี้เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็จะสวดสรรเสริญพระสงฆ์ยอมเคยสวดมนต์ใช่ไหมยอมเคยนับลูกประคำไหมลูกประคำเคยไหมลูกประคำมีกี่ลูกยอม108มันมาจากไหน108มี108ลูกมาจากไหนมาจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณมี56พระธรรมมี38พระสงฆ์มี14รวมแล้วเป็น108รูปคำนี้นะรับขึ้นพระสงฆ์มี14แต่ถ้าสวดให้นับดูดิ

สาธิ14คำไปยอมไปนับไม่ได้อันนั้นพรรณนาคุณสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบพุทธเคยทักขินาอะไรเนี่ยมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆท่านเองตอนนั้นเป็นคำพรรณนาคุณของพระสงฆ์แต่บทสวดนี้ก็สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามามินั่นแหละอันนี้บางคนเอ๊ะโอ้โหทำไมตั้งเยอะตั้งยาวเลยอันนี้คือการที่เรามาสวดมนต์นะสวดมนต์ให้เยอะๆสวดมนต์ให้มากๆคือไม่ได้ถ้าเราอย่างงี้เราสวดทํานองก็ได้เหมือนแผ่เมตตานี่แหละเมื่อก่อนอาจารย์ฉนองท่านมีทํานองท่านนะบอก

สัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะครอบเนี่ยเป็นว่าทำไมอาตมาพูดถึงอาจารย์ฉันดองด้วยเคยเดินทุดงด้วยกันกับอาจารย์วิชัยวัฒน์ผาจมไปฝังไปป่าแปะป่าเมี่ยงผาแดงอำเภอปายแต่ท่านจะสวดก็ได้ความรู้อะไรจากหลานมาท่านมาเยอะอันนี้หมดเวลาอย่างมรุยมโชคดีโชคร้ายนินทาสรรเสริญเป็นแขกเจ้าประจำสำหรับชีวิตความสุขความทุกข์เป็นแขกแปลกหน้าหมุนเวียนกันมาเยือนเราบางครั้งเราก็สุขบางคราวเราก็ทุกข์เพราะนั้นให้มันสุขใจสุขสบายให้สบายสบายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สบายร่างกายแล้วก็มันก็แข็งไม่แข็งแกร่งถ้าร่างกายแข็งแกร่งกับจิตใจมันก็สบายนะโยมนะเพราะฉะนั้นให้โยมมีศีลศีลแปลว่าปกติเย็นเรียบร้อยคนไหนไม่ศีลก็คือเป็นผู้ที่มีปกติเพราะฉะนั้นก็พูดไปก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่หลายเรื่องอันนี้พูดถึงหน้าที่ที่เรามีความสามัคคีอยู่ด้วยกันนิ้วเรามี5นิ้วนะนิ้วข้างนี้ก็5นิ้วมันมีหน้าที่ของมันยอมลองคิดดูว่านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทำอะไรนิ้วโป้งทำอะไรขาดนิ้วโป้งไม่ได้นิ้วชี้ก็มีหน้าที่ของนิ้วชี้นิ้วกลางหน้าที่ของนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วโป้งเนี่ยเป็นแม่ใหญ่ถ้าขาดนิ้วโป้งอะไรโอ้สุดยอดเลยใจตุบไปกระจมกระสายอุ้ยตายแล้วมีหน้าที่เข้าโรงจำนำอยู่ใช่ไหมเอาใครเอานิ้วแปะนี่แปะโป้งไงฮะจำนำต้องแปะโป้งนิ้วชี้มีอะไรชี้เห็นไหมถ้านิ้วอื่นไปทำแย่งหน้าที่นิ้วชี้เหมือนกันไปวัดสังฆทานไปทางไหนไปทางโน้นเอาโอ้โหไม่รู้ไปทางไหนมันทั้งหมด5นิ้วมือชี้บนบนยังไงมันอย่างนี้นิ้วกลางมีเอกมีโอครักสองข้างนิ้วอื่นทำไม่ได้นิ้วกลางทำได้มีหน้าที่ล้างแก้วน้ำนิ้วนี่แย่ไปก้นแก้วมันไม่ถึงใช่ไหมเห็นไหมเอานิ้วกลางทิ่มลงไปเลยหมุนจบๆแก้วสะอาดใช่ไหมนิ้วนางมีที่ทำอะไรสวมแหวนสวมแหวนมั่นเอามีคนมามั่นเราส่งนิ้วโป้งให้เอาไหมเฮ้ยไม่ได้มันผิดนะอันนู้นชี้ก็ไม่ได้นิ้วกลางก็ได้นะแหวนมั่นนิ้วนางทำไมต้องใส่ที่นิ้วนางเพราะว่าเส้นเลือดที่ขดในหัวใจมันอยู่ที่นิ้วนางเนี่ยเดินตบๆเลือดเทียนนี้นะเส้นเลือดที่นี่ไปมัดบนในกลางใจเลยนะว่ามัดใจเธอให้ขันได้จ้ะเห็นไหมคือเขาถึงสวมแหวนมั่นที่นิ้วนางข้างซ้ายไม่มีใครไปสวมนิ้วมั่นข้างขวานะเพราะเส้นเลือดมันอยู่ในข้างซ้ายนะนิ้วก้อยไหว้พระสวัสดีครับนิ้วก้อยขนำใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีนิ้วก้อยเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนิ้วอื่นทำไม่ได้ยอมระหว่างทำไม่ได้ไหมขอถามโอ้คัดจมูกน้ำพุกไหลไม่ได้ที่ควักขี้มูกนิ้วอื่นแย่ก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมนิ้วอื่นเข้าไม่ได้ต้องนิ้วก้อยเลยโยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันมีหน้าที่ของมันฉะนั้นเราต้องให้รู้จักหน้าที่บางคนไม่แย่งหน้าที่กันทำไม่ได้หรอกต้องเขาทำหน้าที่นี้ก็ให้มันทำหน้าที่นี้ไปไม่ทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นคนเราในโยมทะเลาะกันโยมคิดดูดิ
อยู่ด้วยกันทะเลาะกันนะตีนกับตาไหนสำคัญกว่าตีนตาสำคัญไหมตีนสำคัญไหมยอมว่าไหนสำคัญกว่ากันตีนกับตาเราคิดดูดิทะเลาะกันน่ะจะเล่าให้ฟังตีนกับตาอยู่กันมาแสนสนุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตีนมีคุณแก่ตาเสียจริงๆเพราะตีนพาตาไปในที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่งดังนั้นดวงตาจงประวิงว่าที่ตีนไปได้ก็เพราะตาตาได้ฟังก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสะว่าที่ตีนไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีนดังนั้นดวงตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นเพราะดวงตามีค่ามากกว่าตีนทั่วทนินตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังให้ข้างแค้นแสนจะโกรธเร่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าฝาเพราะวัดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงยตกเลยเบยหน้าผาทั้งตาตีนตกหน้าผาคอไปกระแทกก้อนหินสมองกระจายตายและไอ้ตายเองมันตายทั้งคู่เพราะนั้นเราจะไปบอกอันนั้นดีไม่ได้นะอันนี้ตีนพาตาฉะนั้นเราว่า

ป้งชี้กลางนางและก้อยนิ้วน้อยข้างละห้ามาประสานกราบไหว้คุณผู้มีอุปการร่วมฉมานใจสมัครรักชาติไทยป้องนำหน้าต่อมาก็นิ้วชี้กลางคนที่อยู่มั่นไม่หวั่นไหวนางชวนก้อยตามติดเป็นนิดไปจงจำไว้เราต้องรักสามัคคีสามัคคีรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือสาให้อภัยยกโทษไม่โกธาต่างเมตตารักกันไม่ฟั่นเฟือนลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งขกห่อเลือดเหมือนเชือดเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเรือนเปรียบดังเพื่อนร่วมตายไม่หน่ายกันแม้หนักนิดเบาหน่อยอย่าพลอยช้ำให้ระกำช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวก็หากันความผูกพันฉันน้องพี่นี่ดีเอ่ยไหมเราทำผิดต้องรีบไปขอโทษไม่ใช่ให้คนอื่นมาขอโทษนะไปก่อนเลยไม่ใช่ว่าเป็นคนดีคนเก่งนะคนไหนขอโทษก่อนเนี่ยขอโทษนะคะขอบคุณค่ะขอบใจนะคะสวัสดีค่ะต้องมีคำนี้มันจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่นั่งร้อนนอนทุกข์อยู่แบบสบายใจก็ว่าต้องปฏิบัติเราอาจจะภาวนาพุทโธหรือไม่พุทโธทางวัดเขาก็ไม่จำกัดนะปล่อยอิสระในการปฏิบัติเพราะว่าคนเรานี่มันจะดิดไม่เหมือนกันบางคนโอ้ยนั่งพุทโธมา5 ปีไม่เคยถูกสังงวดเลยนะคืออันนี้ผิดหลักของการนั่งนั่งแหละอย่าให้รู้อยากเห็นอยากรู้ไม่ได้ไม่อยากได้นั่งให้ใจสบายใจว่างนั่งแหละให้ใจมันสบายใจเย็นใจเย็นใจยาวมีดวงดาวแวดล้อมใจมันจะเย็นคิดอยากจะเห็นนี่ไม่ได้แล้วบางทีเราไปทำมันไม่ถูกแต่มันถูกเหมือนกันอ่ะมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องมันต้องถูกต้องอันนี้นะคืออันนี้เราคุยกันไม่ได้คุยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยก็ถือว่าเดี๋ยวก็สวดสรรเสริญคุณของพระอาจารย์ก็ให้ถ้าสวดได้ก็ค่อยๆคลอนตามนะเอาของพระสงฆ์แล้วก็เอาแค่สังฆคุณสังฆคุณว่าคุณของพระอาจารย์อาตมาก็ไม่ได้มาสวดรวมตั้งนานแล้วถ้าใครสวดไม่ได้ก็นั่งฟังเอาแต่มันจะรวยเวลาแล้วเอาแต่ภาษาไทยตัดยอดของสงฆ์นะ

นก็เหลืออีกกี่นาทีโยมหมดได้ใช่ไหมสิบนาทีอันนี้ต่อไปก็อาจารย์จะปรงให้โยมอายุยืน

เมเดวติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้าหนีเขาเหม็นซากผีเปื่อยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับขึ้นมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเหลว

0: ร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสารอุตส่าห์ทำบุญค้ำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานอังวันธามิสัพพโสอังวันธามินิพพานปัจจโยตุก็ขอให้ญาติโยมเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญอยู่ด้วยอายุวันละสุขภละปฏิพันธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผลในสิ่งที่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ้งแห่งๆตลอดไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนให้หมดนี่หมดศีลเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไว้สะสมสร้างบารมีมาทำบุญสังฆทานนะโยมนะวัดสังฆทานในอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดศรีวัยคุณวังโสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหารเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: มีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยัง ประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จก็เหมือนเรียนสถาบันในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเพิ่มดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่ แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอะไรเงี้ย8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดที่จะถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวงให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระชนีโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศ

0: ต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีแต่รู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
เจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จ

0: ไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิ เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไร
0: การยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบ ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมง

ิวได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืน

ใช่ไหมแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดิน
นั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอรู้มีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืน
ไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไป
ความสติกลับคืนมา

0: งั้นปฏิบัติได้จริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ทำใจสบายแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มา

อยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายทีนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อ

บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม25สิงหาคม2500เรื่องอิทธิบาท4หนึ่งคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำเสียอีกอย่างหนึ่งผลที่จะได้จากการกระทำนั้นๆย่อมไม่มีนี่จัดว่าเป็นคนโง่มากเป็นคนอกตัญญูต่อตัวเองและทรยศต่อตนเองตัวอย่างเช่นเด็กที่ลาพ่อแม่ว่าจะไปโรงเรียนแต่กลับไปเที่ยวดูละครดูหนังเสียกับเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รู้คิดว่าลูกไปโรงเรียนกว่าจะสืบสวนได้ความจริงก็เสียเวลาไปหลายวันเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดโทษแก่ตนเองถึง4ประการประการที่1บาปที่หลอกพ่อแม่ประการที่2ทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์สินเงินทองที่ให้ไปเล่าเรียนประการที่3ตนเองจะต้องเป็นคนโง่ไม่รู้วิชาประการที่4ความตายก็จะมาถึงทุกวันทุกวันตัวเองก็แก่ไปทุกทีจนเป็นพ่อเป็นแม่คนหนังสือ3ตัวก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันใดก็ดีพุทธบริษัทที่ไม่มีความตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติมานั่งอบรมสมาธิภาวนาแต่ใจไม่อยู่กับตัวไปเที่ยวคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดข้างหน้าคิดข้างหลังบ้างจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนั่งหลับตาอยู่แต่ใจก็หนีไปเที่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีพบหมาก็ไปเล่นกับหมากับแมวเสียบ้างเช่นนี้ก็ย่อมจัดเป็นโทษอย่างเดียวกันประการที่หนึ่งบาปที่หลอกครูบาอาจารย์ว่าจะมานั่งสมาธิแต่ก็หาได้ทำจริงไม่ประการที่สองทำให้ครูอาจารย์เข้าใจผิดหลงนั่งเทศนาสั่งสอนจนน้ำลายแห้งแทบหมดปากแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยประการที่สามตนเองก็จะต้องกลายเป็นคนโง่เขลามานั่งสมาธิตั้ง3ปีก็ยังไม่ได้อะไรใครมาถามก็ไม่ได้เรื่องได้ความทำให้เสียชื่อเสียงถึงครูบาอาจารย์ด้วยประการที่สี่เมื่อความตายมาถึงก็ต้องตายไปกับความทุกข์ยากลำบากไม่มีสมบัติคือบุญกุศลติดตัวไปชาติหน้าดังนี้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองไม่รู้กี่ชาติกี่ภพทำเท่าไหร่ก็ไม่อาจถึงพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเกิดจากความไม่ตั้งใจทำจริงถ้าผู้ใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันจริงๆแล้วทำอย่างไรเสียก็จะต้องได้รับผลมากหรือน้อยก็สุดแต่กำลังเท่าที่ตนจะทำได้ 2. จะนั่งสมาธิก็จงตั้งใจอยู่กับสมาธิจะมาฟังเทศก็จงตั้งใจอยู่กับฟังเทศจะพูดก็ให้ตั้งใจอยู่กับพูดจะทำสิ่งใดก็ให้ตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นทำอย่างนี้จึงจะได้รับผลจากการกระทำที่ตนปรารถนา 3. การตั้งใจประกอบด้วยอิทธิบาท4คือ 1. ฉันทะมีความรักใคร่พอใจในกิจการนั้นๆเช่นมานั่งสมาธิก็ตั้งใจมีสติกำหนดอยู่กับลมหายใจ 2. วิริยะมีความภาคเพียรไม่ย่อท้อถึงร่างกายจะปวดเมื่อยก็ทนได้ 3. จิตตะตั้งใจจริงๆอย่าทำเล่นอย่าเอาใจไปเที่ยวคิดอะไรอื่น 4. วิมังสาเมื่อทำจริงแล้วก็จะมองเห็นความสุขสงบในจิตใจและร่างกายถ้าองค์ภาวนาของผู้ใดประกอบด้วยอิทธิบาท4พร้อมบริบูรณ์ดังนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้นั้นนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาครบ4ขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงหรือจะล้มผิดกับที่เราจะนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีขาเดียวหรือ2ขา
พราะมันไม่มีความมั่นคงพอถ้าใครเขาเฉียดเข้ามาใกล้นิดเดียวเราก็อาจตะแคงหรือนอนหงายเลยก็ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่บนโต๊ะสี่ขาแล้วถึงใครจะมาโดนหรือจับโยกหรือทำอะไรๆให้เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวพลัดตกหรือใครจะมาจับยกไปวางที่ไหนๆเราก็ยังนั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนี้ก็เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติที่ทำจิตของตนได้แก่กล้ามั่นคงจนเต็มเหนียวแน่นอยู่ด้วยบุญกุศลแล้วจะนั่งนอนอย่างใดก็เป็นสุขจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็อยู่ได้อย่างสบายจะกินหรือไม่กินก็สบายจะมีงานมากหรืองานน้อยก็สบายจะมีเงินตั้ง10ล้านโกฏิหรือไม่มีสักแดงเดียวก็สบายเหมือนกันหมดเมื่อความตายมาถึงก็นอนตายอย่างสบายไม่เหี่ยวแห้งทุกข์ยากลำบากเลยใครทำได้ดังนี้เทวดาท่านรู้เห็นก็โมทนาตบมือยินดีถ้าทำไม่ได้เทวดาก็หน้าม้อยพวกพญามารก็พากันตบมือหัวเราะชอบใจว่ามันชนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะยอมตัวเป็นลูกศิษย์พญามารหรือไม่ก็คิดดู 4. เราจะต้องขัดตัวของเราให้เป็นคนดีงามด้วยบุญกุศลกล่าวคือขัดกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้ใดได้ฝึกหัดอบรมจิตอยู่ในสมาธิภาวนาจนมีกำลังแก่กล้าแล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความสงบเย็นใสสว่างเหมือนกับน้ำนิ่งอยู่ในบ่อลึกหรือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านิวรณ์ทั้งหลายไม่สามารถจะมาย่ำยีดวงจิตของผู้นั้นได้ภูมิจิตของเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีเมื่อสูงแล้วย่อมเกิดความเย็นเหมือนอย่างเรานั่งอยู่นี้เราจะไม่รู้สึกว่าความเย็นมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขึ้นไปบนที่ซึ่งสูงจากพื้นดินสัก 2-3 กิโลเมตรแล้วเราจะรู้สึกว่าหนาวเย็นขึ้นมาทันทีนอกจากจะได้รับความเย็นแล้วตาของเราก็ยังจะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายไปได้ไกลๆอีกมากจะได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์มองเห็นความทุกข์ยากและอันตรายต่างๆของโลกเบื้องล่างทำให้เราเกิดความกลัวภัยเหล่านี้จนไม่อยากกลับลงมาข้างล่างอีกเลยจิตที่สูงขึ้นนี้ไม่ใช่อย่างเครื่องบินหมายถึงภูมิแห่งจิตที่สูงขึ้นด้วยการอบรมสมาธิปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะมองเห็นเหตุผลของความเท็จจริงมองเห็นภัยในสังสารวัฏและเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งสิ้นเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตั้งใจบำเพ็ญแต่คุณธรรมความดีอย่างเดียวเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอีกอบรมสมาธิวัดอโศการาม26สิงหาคม25001. เวลานั่งเมื่อมีความไม่สบายเกิดขึ้นก็จงตรวจตรองดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่าเอาใจไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับอาการเหล่านั้นส่วนใดไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่เรานึกคิดก็อย่าไปกังวลกับมันปล่อยไปเพราะสังขารร่างกายนี้มีสภาพเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามไม่ว่าคนหรือสัตว์คือจะต้องตกอยู่ในการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นส่วนใดที่สามารถเป็นไปได้ตามคิดนึกเราก็อยู่ในส่วนนั้นและรักษาไว้อย่างนี้เป็นธรรมวิจยะคือความเลือกสรรในส่วนที่ดี 2. ร่างกายเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งๆมันจะมีส่วนดีทุกอย่างไปหมดทั้งต้นย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นใบของมันก็จะต้องมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเขียวใบเหลืองใบสดและใบแห้ง
ส่วนใดที่แห้งมันก็จะต้องร่วงหล่นไปก่อนส่วนที่ยังสดก็ค่อยๆแห้งตามไปที่หลังกิ่งของมันก็มีทั้งกิ่งใหญ่กิ่งโตและกิ่งเล็กลำต้นของมันก็มีโคนใหญ่เรียวไปหาปลายผลของมันที่เกิดมาก็ไม่เท่ากันฉันใดร่างกายเราก็ย่อมมีสภาพไม่แตกต่างไปจากนี้ความสุขความทุกข์ในตัวก็ย่อมไม่เสมอภาคกันทั้งหมดได้จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียปนกันอยู่เช่นบางคราวก็ดีมากบางคราวก็ดีน้อยจะไปถือเอาเป็นของแน่นอนทุกอย่างไม่ได้ส่วนใดดีเราก็รักษาส่วนนั้นไว้และอย่าไปเอาใจใส่กังวลกับส่วนที่เสียซึ่งเหลือความสามารถที่เราจะทำให้ดีได้เหมือนกับบ้านเรือนของเราที่ใดกระดานมันผุพังก็อย่าไปนั่งนอนในที่นั้นที่ใดดีก็เลือกหาเอาและนั่งนอนในที่นั้นก็แล้วกันใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนกับผลมะม่วงถ้าซีกไหนมันเน่าหรือเป็นหนอนเราก็เอามีดฝานทิ้งไปซีกไหนดีเราก็กินซีกนั้นถ้าเราจะไปโง่กินซีกที่เป็นหนอนมันย่อมเกิดโทษแก่ตัวเรานั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับร่างกายไม่แต่เฉพาะในส่วนร่างกายอย่างเดียวแม้ใจก็ย่อมไม่เป็นไปอย่างที่เรานึกคิดบางคราวมันก็ดีบางคราวมันก็ไม่ดีฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วิตกวิจารให้มาก 3. วิตกวิจารนี้เปรียบเหมือนกับเราทำงานอย่างหนึ่งงานนี้ก็คืองานสมาธิคือใจที่ตั้งอยู่ในความสงบสมาธิกรรมฐานคือทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งและมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจตรองคือวิตกวิจารถ้าวิตกวิจารของเรามันน้อยผลแห่งความสงบก็มีน้อยหรืองานของเรามันหยาบเราก็ได้ผลหยาบถ้างานของเราละเอียดก็ย่อมได้ผลละเอียดผลหยาบนั้นใช้การอะไรไม่ใคร่จะได้ดีถ้าผลละเอียดแล้วคุณภาพมันก็สูงสามารถจะใช้การอะไรอะไรได้ทุกอย่างเปรียบเหมือนกับละอองปรมาณูที่ลอยอยู่ในอากาศย่อมสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในภูเขาหรือต้นไม้ก็ได้ของหยาบนั้นคุณภาพต่ำและใช้ก็ยากบางทีเอาไปแช่น้ำทั้งวันก็ยังไม่ค่อยจะเปื่อยส่วนของละเอียดนั้นเพียงถูกละอองน้ำหรือความเย็นชื้นเข้านิดเดียวก็ละลายชั้นใดก็ดีคุณภาพของงานสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อวิตกวิจารของเราเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบความสงบของเราซึ่งเป็นผลของงานสมาธิก็ย่อมจะมีมากขึ้นถ้าวิตกวิจารของเราหยาบความสงบก็มีน้อยร่างกายก็มักจะปวดเมื่อยใจคอไม่สบายฟุ้งซ่านหงุดหงิดถ้าความสงบมีมากร่างกายก็จะมีความสุขร่มเย็นใจก็โปร่งโล่งเวทนาก็หายไปธาตุในตัวก็เป็นปกติร้อนก็ไม่ร้อนจัดเย็นก็ไม่เย็นจัดอุ่นก็อุ่นพอดีและถ้างานของเรานี้เสร็จลุล่วงไปเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะได้ผลเป็นความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานถ้างานของเรายังไม่เสร็จไม่แล้วใจของเราก็ยังไม่มีสุขเต็มที่ยังจะต้องมีห่วงกังวลไปไหนก็ไปไม่ได้ตลอดจะต้องกลับมาทำงานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จเหตุนั้นท่านจึงว่าอนากูลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังแปลความว่าการงานไม่คั่งค้างอากูลย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้างานของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะไปไหนก็ไปได้สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังคนเราที่ทำงานกันไม่เสร็จนั้นก็เพราะ 1. ไม่ตั้งใจ 2. ไม่ทำจริงทิ้งหน้าที่ของตนหยุดทะเลถลายเสียบ้างถ้าเราตั้งใจทำงานกันอย่างจริงๆจังๆแล้วงานนั้นก็จะต้องสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัย 4. เมื่อเรารู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ควรจะวางใจให้เป็นปกติต่ออาการเหล่านี้
คำว่าไม่เที่ยงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนคำว่าทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงความไม่สบายอย่างเดียวย่อมหมายถึงความสบายที่เป็นสุขด้วยคือความสุขนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เหมือนกันสุขน้อยมันอาจเพิ่มให้เป็นสุขมากขึ้นก็ได้หรือสุขแล้วก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ทุกข์แล้วอาจจะกลับมาเป็นสุขอีกก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาคนเราถ้ามีแต่ทุกข์ไปอย่างเดียวทั้งหมดก็ต้องตายกันเท่านั้นเหตุนี้เราจึงไม่ควรเดือดร้อนวิตกกังวลกับเรื่องของมันเลยร่างกายเราก็มีอยู่สองซีกเหมือนผลมะม่วงเมื่อขณะใดเราไปอยู่ในซีกสบายใจของเราก็สงบส่วนความไม่สบายมันก็อยู่อีกซีกหนึ่งฉะนั้นถ้าเรามีกรรมฐานแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ในซีกที่สบายซีกที่ไม่สบายเราก็ไม่ไปอยู่เหมือนคนที่มีบ้านเรือนอยู่เป็นสุขสบายแล้วจะต้องลงไปนอนใต้ถุนทำไมคนเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์ประจำอยู่ที่เดียวบางทีมันก็ปวดหลังบางทีก็ปวดขาบางทีก็เลื่อนจากขาไปปวดเอวบางทีวันนี้เจ็บพอรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ก็หายหรือบางทีหายแล้วก็กลับมาเจ็บอีกดังนี้ก็มีเพราะเป็นของไม่แน่นอนไม่คงที่ฉะนั้นส่วนใดที่มันไม่ดีจัดให้เป็นส่วนของบาปเสียส่วนใดดีเป็นส่วนของบุญแล้วเราก็ถามตัวเราดูว่าเราอยากมีบาปหรืออยากจะมีบุญเล่าถ้าเราไม่ชอบบาปเราก็วางเสียข้างหนึ่งชอบบุญก็อยู่ในส่วนของความสบายถ้าทำได้ดังนี้เจ้าตัวทุกข์มันก็จะหายไปเจ้าตัวบุญก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในที่สุดขันธ์ห้ามันก็จะเป็นสุขไปหมดคือรูปมันก็สบายเวทนาก็สบายสัญญาก็สบายสังขารก็สบายและวิญญาณก็สบายเมื่อความสบายทั้ง5อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดวงใจนั้นก็จะนั่งกินแต่บุญนอนกินแต่บุญที่เรียกว่าปีติหรือปัสสัทธินี่แหละเป็นธรรมวิจยะคือการค้นคว้า 5. เมื่อเรารู้จักความเป็นไปในตนของตนเช่นนี้แล้วเราก็จะเพียรอยู่ในความดีหรือบุญเก่าที่เคยมีใจของเราก็จะได้รับแต่ความสุขสบายหรือที่เรียกว่าปีติเมื่อใจของเรามีปีติมากๆขึ้นเราก็จะอิ่มไปหมดเมื่ออิ่มแล้วก็หายหิวหายเหนื่อยหายหนาวหายร้อน

จะอยู่ที่ไหนก็สบายเกิดกำลังกายกำลังจิตเข้มแข็งมีอำนาจสามารถจะนั่งอยู่ตั้ง5ชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อใจอิ่มอย่างนี้แล้วมันก็นอนหลับแต่ไม่ใช่นอนหลับจริงๆอย่างที่เรานอนหลับตานอนหลับอย่างนี้หมายถึงความสงบคือดวงจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิก็มีความสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนนอนสบายอย่างนี้เรียกว่าวิหารธรรมดวงจิตเข้าไปอยู่ในองค์ฌานก็เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สว่างย่อมจะมองเห็นอะไรๆได้ถนัดชัดเจนทั้งใกล้และไกลถ้าไปนั่งในที่มืดเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรๆได้คือใจปกคลุมไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ถ้าเราอยู่ในที่สว่างพวกนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเข้ามาเบียดเบียนย่ำยีดวงจิตของเราได้หลับอย่างนี้เป็นการหลับอย่างลืมตาคือมีความรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจความรู้ทั้งภายในและภายนอกมีอยู่เสมอทุกด้านทุกมุมแต่ดวงจิตก็ตั้งเที่ยงสงบอยู่กายก็เงียบจิตก็เงียบเรียกว่ากายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 6. สมาธิคือจิตที่แน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะจิตที่ไม่ติดต่อกับสิ่งใดมีความสะอาดปราศจากอารมณ์ภายนอกมีสติสัมปชัญญะรู้รอบคอบปลดปล่อยอารมณ์เสียได้เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิปัสสนาเกิดขึ้นความเป็นใหญ่เป็นอิสระในตัวทั้ง5อย่างก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. สัทธินดริยังศรัทธาความเชื่อก็เข้มแข็งมั่นคงใครจะมาพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหว 2.วิริยินดริยังความภาคเพียรก็แก่กล้าถึงใครจะมาสอนให้หรือไม่สอนให้ก็ทำไปเรื่อยไม่ท้อถอยหรือหยุดหย่อน 3. สตินดริยังสติก็เป็นใหญ่เป็นมหาสติไม่ต้องไปข่มไปบังคับมันก็แผ่จ้ากระจายไปทั่วตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบของมันย่อมจะแผ่สาขาลงมาคลุมลำต้นของมันไว้และพัดกระพือขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครไปจับเขย่าหรือดึงยอดมันลงมาความรู้ของเราก็จะจ้าไปหมดทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันรู้ของมันได้เองโดยไม่ต้องไปนึกความรู้รอบอย่างนี้แหละเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน 4. สมาธินดริยังสมาธิของเราก็เป็นใหญ่จะทำอะไรอะไรอยู่ก็ตามจิตก็ไม่มีวอกแวกถึงจะพูดจะคุยกันให้ปากอ้าออกไปตั้งวาใจก็คงที่เป็นปกติอยู่กายมันจะอยากกินอยากนอนอยากนั่งอยากยืนอยากเดินอยากวิ่งอยากนึกอยากคิดอยากพูดอยากทำก็ทำไปช่างมันหรือว่ากายมันจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะเมื่อยที่ตรงไหนก็ให้มันเป็นไปแต่ใจก็ตั้งเที่ยงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปทางอื่น 5. ปัญญินดริยังปัญญาความฉลาดรู้ก็เป็นใหญ่เกิดขึ้นในตนเองอาจสามารถที่จะทำดวงจิตของตนให้บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันต์ก็ได้ 7. คนเรานั้นมีแต่อยากดีอยากได้กันแต่ไม่ทราบว่าอันใดเป็นความดีอันใดเป็นกิเลสนั่งทำกันจนตายมันก็ไม่ถึงพระนิพพานสักทีถ้าเรามีความรู้และตั้งใจทำกันจริงๆแล้วมันก็เป็นของไม่ยากเรื่องของพระนิพพานเป็นของง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ยืนตัวคงที่อยู่เสมอไม่มีอาการแปรเปลี่ยนส่วนเรื่องของโลกนั่นแหละเป็นของยากเพราะแปรตัวได้ไม่แน่นอนอะไรวันนี้เป็นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีส่วนนิพพานไม่ต้องมีการเก็บไม่ต้องมีการรักษาทำแล้วก็ละทำแล้วก็ทิ้งทำไปละไปทำไปทิ้งไปเหมือนคนที่กินข้าวพอถึงปากก็คายปั๊บกินแล้วบ้วนทิ้งเลยไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องให้มันเป็นอาหารเก่ากากก็ไม่ต้องมีหมายความว่าทำความดีทั้งหลายแล้วไม่ยึดว่าเป็นของตน
ผู้ที่ทำความดีแล้วก็ขายความดีไม่ยึดความดีว่าเป็นของของตนนั่นแหละเป็นวิราคธรรมโลกนั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ยึดว่าเป็นของตัวและทำแล้วก็ต้องคอยระวังเก็บรักษาเก็บไม่ดีถูกเขาแย่งไปหรือเสื่อมไปก็เสียดายเหมือนกับคนที่กินแล้วกลืนกินแล้วกลืนกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาถ่ายแล้วก็หิวอีกหิวอีกก็กินเข้าไปใหม่แล้วก็ถ่ายออกมาอีกไม่มีเวลาอิ่มเวลาพอกันได้สักทีส่วนพระนิพพานนั้นกินไปก็คายไปทำไปก็ละไปเหมือนกับคนที่เขาไถนาเมื่อไถไปไถไปขี้ไถมันก็จะร่วงหลุดไปตามรอยไถเองไม่ต้องเก็บใส่ถุงหรือใส่ตะกร้าผูกติดขาควายไปด้วยคนโง่ที่หอบเอาถุงไปคอยเก็บขี้ไถด้วยนั้นควายมันก็หนักเกินไปไม่ใครจะไปบางทีตัวเองก็ไปสะดุดถุงขี้ไถเข้าก็หกล้มหกกลิ้งอยู่กลางนานั่นเองนาก็ไถไม่แล้วเข้าเปลือกก็ไม่ได้หวานเข้าสารก็ไม่ได้กินท้องก็หิว8นี่แหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็มักจะพากันเป็นไปเสียเช่นนี้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะตั้งใจทำกันจริงๆจะเดินไปก็คอยเหลียวซ้ายแลขวาลืมหน้าลืมหลังเหมือนกับตาแก่กับยายแก่สองผัวเมียวันหนึ่งได้พากันถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะถางไร่เมื่อฟันต้นไม้ใหญ่ๆหมดแล้วพอไปพบต้นหญ้าเข้าตาแก่ก็เอาผ้าเขาม้าที่โพกหัวมารัดตัวคาดไว้ที่เอวแล้วก็เอามีดเหน็บหลังไว้นั่งลงถอนหญ้าครั้นถอนไปถอนไปพอไปพบตอไม้เข้าก็หันมาหามีดจะไปฟันตอไม้อีกก็หามีดไม่พบนึกไม่ออกว่าตัวเองไปวางลืมไว้ตรงไหนก็ออกเดินไปเที่ยวตามในป่า2 เที่ยว 3 เที่ยวก็หาไม่เจอยายก็ร้องถามว่านั่นแกไปเที่ยวเดินตามหาอะไรตาก็ตอบว่าไปเดินตามหามีดจะเอามาฟันตอไม้ฝ่ายยายเห็นมีดเหน็บอยู่หลังสามีก็นึกขบขันได้แต่หัวเราะแก๊กๆแก๊กๆอยู่คนเดียวไม่เป็นอันจะพูดว่าอะไรได้จนตาแก่นั้นหมดปัญญาที่จะเที่ยวเดินตามมีดต่อไปอีกแล้วเพราะแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยในที่สุดก็เลยทรุดตัวลงนั่งบนพื้นดินเผอิญมีดที่เหน็บขังอยู่นั้นด้ามได้ไปกระแทกกับดินเข้าโดยแรงตาแก่เลยตกใจหันไปดูจึงรู้สึกตัวว่ามีดเหน็บอยู่ที่ข้างหลังของตนนั่นเองนี้ฉันใดพวกเราที่พากันมาเจริญสมาธิก็มีลักษณะไม่ผิดตาแก่นี้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันวิตกวิจารมันตรวจตรองอยู่ในกรรมฐานของตนโดยมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 9. คำภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นพระฉายานามของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าท่านเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นคำนี้ตื่นตกใจรู้ตัวขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนหน้าที่พระองค์จะได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ก็ได้เสด็จจาริกไปเที่ยวแสวงหาคุณธรรมในพระคณาจารย์ต่างๆเป็นเวลาถึง6 ปีแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้ทรงหลบหลีกปลีกพระองค์ไปประทับอยู่โดยลำพังณภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญวิสาขามาสโดยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกจากที่ตลอดคืนจนกว่าพระองค์จะได้บรรลุธรรมในที่สุดพอถึงปัจฉิมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตั้งสติกำหนดอานาปานสติภาวนาก็ทรงรู้คุณธรรมขึ้นที่ปลายพระนาสิกของพระองค์เองจึงได้เปล่งพระอุทานขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเราเที่ยวแสวงหาคุณธรรมมานานแล้วเพิ่งมาพบเข้าในขณะที่จิตหยุดพักตั้งอยู่ในฌานอันเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนานี้เอง 10. พระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ตรงปลายจมูกหรือริมฝีปากแค่นี้เองแต่เราก็คลำหากันไม่พบเหตุนั้นเมื่อเราหวังจะเอาความบริสุทธิ์กันจริงๆแล้วก็จงอย่าไปเอาอะไรอื่นตั้งหน้าทำแต่ความเพียรไปท่าเดียวอะไรมันจะมาทางไหนก็ไม่เอาทั้งสิ้นสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอา
ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาความได้ก็ไม่เอาความดีก็ไม่เอามรรคก็ไม่เอาผลก็ไม่เอานิพพานก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งหมดและเมื่อเราไม่เอาอะไรแล้วมันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละนิพพานเราก็จะได้ตรงนี้เองเปรียบเหมือนคนไม่มีเงินนั้นขโมยมันจะเข้ามาปล้นได้อย่างไรคนที่ได้มาก็ยึดถือไว้ถือไว้นั่นแหละจะต้องถูกเขาฆ่าตายโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาหอบไว้หอบไว้จนพรุงพรังไปหมดแล้วจะไปไหนรอด11คนเราในโลกก็ย่อมอยู่กับความดีความชั่วสองอย่างนี้แหละผู้ที่มีวิราคธรรมแล้วความดีก็มีอยู่เต็มตัวความชั่วก็รู้อยู่เต็มใจแต่ก็ไม่เอาท่านไม่เก็บเอาดีชั่วมายึดเป็นของตัวของตนปล่อยวางทิ้งหมดท่านจึงเป็นผู้เบาสบายพระนิพพานไม่ใช่ของยากสมัยพุทธกาลนั้นพระบางองค์เดินบิณฑบาตอยู่ก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้บางทีนั่งถ่ายปัสสาวะอยู่ก็สำเร็จบางทีเห็นเขาไถนาอยู่ก็ยังสำเร็จก็มีความดีต้องอาศัยความยากลำบากเป็นบาตรเบื้องต้นคือให้มีสติสัมปชัญญะวิตกวิจารอยู่ในกรรมฐานของตนเสมอๆนั่นแหละความสำเร็จก็จะต้องตามมาในภายหลัง

1. ใจของคนเราปกติมันนิ่งอยู่ไม่ใคร่ได้คือมักจะชอบคิดนึกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ดีก็เก็บมาคิดเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิดได้ก็เก็บมาคิดไม่ได้ก็เก็บมาคิดนี่แหละดวงจิตมันจนถึงอย่างนี้คิดในส่วนที่ดีที่ชอบก็เป็นกามตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ก็เป็นภวตัณหาคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นวิภวตัณหาแต่เขาเหล่านั้นก็หารู้สึกตัวไม่นี่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดวิตกวิจารไปต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาอุปาทานคือความชอบไม่ชอบและความยึดถือ 2. เรื่องราวต่างๆที่คนเราคิดกันไปนั้นบางทีก็เป็นไปได้ตามที่คิดบางทีก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้าจะคิดไปก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ที่ไม่ได้อะไรเลยก็ยังอุตส่าห์ไปคิดคือเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังไปยึดอยู่ในสิ่งที่ไม่ได้นั้นแล้วก็เกิดความเสียใจน้อยใจเรื่องมันไม่ได้แล้วก็ยังจะให้ได้รับผลอยู่อีกสิ่งใดที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้มาสมหวังก็ยึดเมื่อได้มาสมหวังก็ยึดแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบยึดทั้งสัญญาข้างหน้ายึดทั้งสัญญาข้างหลังคนธรรมดาเรานั้นอะไรได้มาก็ยึดดีใจถ้าไม่ได้มาก็ยึดเสียใจบางทีก็ยึดความดีแต่ยึดความดีก็ยังพอมีหนทางที่จะคลุกคลานไปได้บ้างบางทีชั่วแท้ๆก็ยังไปยึดเข้าไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนี้จึงได้เกิดความสงสารท่านสงสารอะไรสงสารเพราะความโง่เขลาของคนเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นความทุกข์รู้ว่ามดแดงนั้นมันกัดคันและทำให้กลายเป็นพิษแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปเอารังมดแดงมาเคาะใส่หัวของตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งปวดแสบปวดร้อนอยู่มันได้ผลอะไรบ้าง 3. ตาไปเห็นรูปดีไม่ดีก็เก็บมายึดไว้หูไปฟังเสียงดีไม่ดีมาก็ยึดไว้จมูกไปได้กลิ่นดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ลิ้นได้รับรสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้กายได้รับสัมผัสดีไม่ดีมาก็ยึดไว้ใจได้รับอารมณ์

ดีไม่ดีมาก็ยึดไว้คราวนี้รูปต่างๆมันก็จะมาห้อยอยู่ที่ตาของเราเสียงต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่หูสองข้างกลิ่นต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายจมูกรสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ปลายลิ้นสัมผัสต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ตัวอารมณ์ต่างๆก็มาห้อยอยู่ที่ใจเกะกะรุงรังไปหมดคราวนี้รูปมันก็จะต้องมาปิดตาไว้เสียงก็ปิดหูไว้กลิ่นก็มาปิดรูจมูกไว้รสก็มาปิดลิ้นไว้สัมผัสก็มาปิดตัวไว้ธรรมารมณ์มาปิดใจไว้เมื่อทวารทั้ง6ของเราถูกปิดตันไปหมดทุกช่องทุกทางเช่นนี้คนนั้นก็ต้องเป็นผู้มืดคือมืดด้วยอวิชชาคลำหาหนทางไม่พบจะไปทางไหนก็ไปไม่รอดตัวก็หนักใจก็มืดคนนั้นก็ต้องหมดความสุขนอนที่ไหนก็ต้องยกมือไก่หน้าผากนั่งที่ไหนก็ต้องเอามือกอดเข่าหน้าตาก็ดำเกรียมไม่มีสง่าราศีนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองฆ่าตัวเองและทำลายตัวเองให้เสื่อมจากความเจริญ4. สัญญาต่างๆของคนเรานั้นมันเป็นของติดใจยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีด้วยแล้วจำก็นานคิดก็มากนี่ก็คือตัวโมหะนี่เองซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวอวิชชาฉะนั้นเราจึงควรพากันกำจัดโมหะตัวนี้ให้ออกไปจากใจของเราเสียโดยการฝึกฝนอบรมตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาเมื่อวิชาเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีวิชาตัณหามันจะออกได้อย่างไรเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นแล้วกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ย่อมดับและอุปาทานก็ไม่มีนี่แหละเป็นทางอริยมรรค 5. คนเรานั้นมักจะไหลไปในฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีสิ่งที่เป็นความดีนั้นเขาพูดชักโยงให้ฟังตั้งหลายหลายคำก็ยังไม่ค่อยขยื่นแต่ส่วนความชั่วเขาพูดเพียงคำสองคำเท่านั้นก็วิ่งแล่นตามไปแล้วเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามนุษย์นั้นโง่ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจคิดส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอที่ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินนั่นคือเรื่องไม่มีความจริงก็ไปเก็บมาคิดคิดแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่อ้าปากขึ้นแล้วก็เอาข้าวหรือขนมป้อนเข้าไปนั้นก็ยังจะทำให้อิ่มท้องได้แต่คนที่ไปยืนอ้าปากปีนชะเง้อชะแง้เหนียวแต่ลมกลืนเข้าไปในท้องนั่นสิมันน่าขันท้องของตัวก็แห้งเปล่าไม่ได้อะไรถ่วงกระเพาะสักนิดนี่ก็ได้แก่สัญญาต่างๆที่ไม่จริงไม่จังเราก็พากันกระเดวกระเดวไปเที่ยวเก็บมาคิดมานึกคิดไปนึกไปปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายดวงจิตก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายเดือดร้อนไม่เป็นอันจะนั่งจะนอนอยู่กับที่ก็วิ่งไปเต้นไปจนหนังก้นไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ติดกับพื้นกระดานอย่างที่เขาว่าหนังก็ไม่ได้รองนั่งนั่นแหละจะนอนก็นอนไม่ลงจะนั่งก็นั่งไม่ติดถึงตัวจะนั่งแต่ใจมันก็ไม่อยู่เนื้อก็ไม่ได้กินกระดูกก้างก็มาติดอยู่ที่คอจะกลืนก็กลืนไม่ได้จะคายก็คายไม่ออก 6. ที่ว่ากระดูกติดคอนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีนั่นแหละมันมาติดขวางบาดเจ็บอยู่ในใจก้างหรือกระดูกเหล่านี้ก็คือพวกนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่ 1. กามฉันทะใจก็หลงไหลเพลิดเพลินไปในเรื่องที่ดีที่ชอบ 2. พยาปาทะเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นก้างเป็นกระดูกมาเสียบแทงดวงใจใจก็คล้องอยู่ในความไม่ดีคล้องอยู่ในความไม่ชอบกลายเป็นโกรธเกลียดปองร้ายบางทีก็ไปเก็บเอากระดูก
ที่เขาทิ้งไว้นมนานกาเลจนมันจืดชืดไม่มีรสเหมือนอย่างกระดูกเป็ดกระดูกไก่หรือกระดูกหมูที่เขาเอาไปต้มทำซุปนั้นน้ำหวานของมันเขาก็รินไปกินจนเกลี้ยงเนื้อก็เปื่อยจนหลุดออกไปหมดเหลือแต่กระดูกแข็งโกงโก้ที่เขาจะโยนให้สุนัขกินได้แก่พวกสัญญาเก่าๆที่ล่วงเลยมานานตั้ง20ปี30ปีแล้วนั่นแหละเราก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บมาแทะดูเถิดดวงใจมันยากจนถึงขนาดนี้จนถึงกับต้องไปเก็บเอากระดูกเก่ามาเล็มกินนี่มันก็น่าทุเรศ 3. ถีนมิทะเมื่อใจได้เสพแต่อาหารที่มีพิษมีโทษไม่เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเช่นนี้กำลังวังชามันก็น้อยลงจิตใจก็หดหู่ไม่เบิกบานมีแต่ง่วงเหงาซบเซาใครพูดจาว่ากะไรก็ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไรก็ไม่เข้าใจ 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดก็เกิดขึ้นทำให้เคลิบเคลิ้มหลงลืม 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ตามมาบางทีเรื่องดีก็ตัดสินว่าไม่ดีเรื่องไม่ดีตัดสินว่าดีเรื่องผิดตัดสินว่าถูกเรื่องถูกตัดสินว่าผิดบางทีสิ่งที่ตนทำไปถูกทำก็ไม่รู้บางทีผิดทำแต่ถูกใจตนก็ไม่ทราบกลืนไม่ได้คลายไม่ออกคราวนี้ก็ลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางใดก็คิดวนไปเวียนมาเหมือนกับคนที่พายเรือในอ่างหรือทะเลสาบพายไปพายไปตั้งหลายชั่วโมงก็คิดว่าตัวเองคงจะพายไปถึงไหนๆแล้วที่แท้ก็วนอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบนั่นเองอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเบียดเบียนตัวฆ่าตัวทับถมตัวและลงโทษตัวเองเมื่อทำกับตัวเองได้ทำไมจะทำกับคนอื่นไม่ได้เหตุนี้จึงไม่ควรอิจฉาริษยาและพยาบาทซึ่งกันและกันเลยถ้านิวรณ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความทุกข์ยากมันก็จะไหลพังประดังเข้ามาเหมือนกับหาฝนคนนั้นก็จะไม่สามารถทนทุกข์อยู่ได้นี่ก็เพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงไม่มีธรรมเป็นที่ตั้งถึงคนนั้นจะอยู่ตึกสูงตั้ง7ชั้น9ชั้นกินอาหารจานละ40บาทเขาก็หาความสุขไม่ได้ 7. คนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนั่งตากแดดตากฝนและตากลมอยู่กลางแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนมันจะไปหายร้อนหายหนาวได้อย่างไรจะหาที่หลบกำบังอะไรก็ไม่มีสักอย่างตัวเองก็ต้องนั่งขดนั่งคู้หลังโกงหลังค่อมพอลมพายุพัดมาทีก็วิ่งไปเที่ยวหาที่พึ่งจะหันเข้าไปต้นไม้ก็กลัวต้นไม้จะโค่นทับใส่ตัวครั้นวิ่งออกไปกลางทุ่งก็กลัวฟ้าจะผ่าเวลากลางวันแดดก็ร้อนจะนั่งอยู่นานๆก็ทนไม่ไหวเหมือนยายแก่ที่ไม่สวมรองเท้าไปเดินกลางถนนคอนกรีตหรือลาดยางเวลาแดดร้อนจัดๆ จะเหยียบลงไปก็กลัวเท้าพองก็ยกขึ้นยกลงเต้นกระหยองกระแหยงอยู่กับที่นั่นเองไม่รู้จะก้าวเท้าไปวางลงตรงไหนได้เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารท่านจึงสอนให้พวกเราพากันหาที่กันแดดกันฝนของตัวเองไว้คือบำเพ็ญกุศลให้มีสมาธิเป็นหลักของใจและมีวิหารธรรมเกิดขึ้นในตนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งคนอื่นจะพลอยเป็นสุขไปด้วยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง 8. คนที่ไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมขนขวายแต่สิ่งที่ไม่มีสาระคือไม่มีสิ่งป้องกันทุกภัยอันจะเกิดขึ้นในคราวจำเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่แสวงหาที่พึ่งย่อมลำบากจึงจะยกข้ออุปมามาเทียบเคียงให้แลเห็นใกล้ๆว่ามีลิงฝูงหนึ่งต่างตัวต่างก็ไปหากินในราวป่าสูงและอุ้มลูกกอดหลานของตนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงพอลิงเหล่านั้นได้ฟังเสียงลมก็พากันหักกิ่งไม้มาทำรังหันมาพอกๆไว้ที่กิ่งไม้ใหญ่แล้วก็ลงมาส่องมองดูข้างล่างถ้าเห็นที่ไหนโปร่งทะลุ
ก็ไปหากิ่งไม้มาพอกไว้อีกจนหนาทึบเมื่อลมและฝนมาถึงเข้าก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนรังตากแดดตากลมอ้าปากหวอทั้งหนาวทั้งสั่นการกระทำของตนนั้นหาเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่เพราะอาศัยความโง่เขลาในที่สุดรังของตนที่นั่งทับอยู่ก็ถูกพายุใหญ่หอบพัดไปหมดตนเองต้องห้อยโหนโยนตัวไปตามลมตามแรงลูกทั้งสองอันเป็นที่รักเกาะอยู่ข้างหน้าห้อยอยู่ข้างหลังก็หลุดร่วงพลัดพรากจากอกแห่งตนแล้วต่างตัวก็ต่างไปได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามๆกันนี้ฉันใดบุคคลซึ่งไม่แสวงหาคุณธรรมเป็นที่พึ่งไว้แล้วก็เสมือนดังลิงเหล่านั้นเองอุตส่าห์พยายามสะสมทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องตึกรามและบริษัทบริวารไว้ว่าจะเป็นที่พึ่งอุ่นใจของตนเมื่อถึงคราวสำคัญเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ไม่เห็นว่าเป็นที่พึ่งสรณะจริงได้อย่างใดเมื่อคราวที่ทุกข์ภัยมาถึงตัวฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาแก่ฝูงชนทั้งหลายในโลกที่หลงอยู่ได้อุตส่าห์พยายามแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้แสวงหาคุณธรรมอันเป็นสรณะแก่ตนต่อไป 9. คนใดมีธรรมเป็นที่พึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาแก่ตนเองและเมตตาคนอื่นด้วยเปรียบเหมือนเรามีบ้านของเราอยู่แล้วเราก็ยังสร้างกระต๊อบให้คนอื่นเขาอยู่อีกเช่นเห็นกระต๊อบของเขามันจะพังเราก็ไปหาจากหรือใบไม้มาช่วยมุงช่วยแซมให้เพื่อกันแดดกันฝนหาฝามากั้นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเพื่อกันไม่ให้ถูกพายุยกพื้นให้สูงเหนือน้ำกันน้ำท่วมเหล่านี้ก็ได้แก่การที่เราช่วยแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากกิเลสบอกวิธีให้เขาทำตามอย่างที่เราได้เคยทำมาแล้วบ้างนั้นเราบอกให้เขาทำสมาธิก็เท่ากับหาหลังคามาคลุมบ้านให้เขาเขาก็จะพ้นจากแดดจากฝนและมดแดงกัดหัวฝาด้านหน้าด้านหลังสองข้างก็ได้แก่สัญญาอดีตอนาคตเราก็ให้เขาปิดเสียฝาด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แก่อารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเราก็ให้เขาปิดเสียพื้นที่ยกขึ้นให้สูงก็เท่ากับใจที่ให้เขาตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตวางเฉยอยู่ในองค์ภาวนาเมื่อใครมีบ้านที่หลังคาสูงพื้นก็หนาฝาก็แน่นแล้วถึงคนนั้นจะไม่มีสมบัติอะไรภายนอกติดตัวเลยมีแต่ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวคนนั้นก็สบายกายก็เป็นสุขใจก็สงบเย็นถ้าบ้านมันจมอยู่ในโคลนในตมแล้วจะไปได้สมบัติอะไรก็จะต้องเล่นอยู่กับพวกปูพวกหอยกิ้งกือไส้เดือนเหล่านี้แหละฝามันก็โปร่งโล่งมองแลจากซ้ายทะลุไปถึงขวาแลจากขวาก็มองมาทะลุข้างซ้ายคนเดินอยู่ไกลตั้ง 4-5 โยชน์ก็มองมาเห็นไส้เห็นพุงหมดโจรผู้ร้ายมันก็จะพากันขึ้นมาปล้นพวกโจรผู้ร้ายนี้ก็ได้แก่อารมณ์ที่ชั่วต่างๆมันก็จะไหลเข้ามาย่ำยีดวงใจหลังคามันก็ทะลุปรุโปร่งแงนหน้าขึ้นไปมองเห็นดาวมีแต่ขี้ผงขี้มอดและขี้ปลวกจะร่วงหล่นลงมาใส่หูใส่ตาทั้งนกกามันก็จะบินมาขี้ใส่หัวอีกทีนี้ตัวเองก็ต้องลงนั่งเกาศีรษะยิกๆเพราะความทุกข์เพราะตนเองไม่มีที่อาศัยเมื่อเป็นดังนี้ก็ควรที่จะมีความสงสารสังเวชตัวเองทำความดีให้เกิดขึ้นหมั่นเจริญสมาธิภาวนาจนจิตแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นลำดับผู้นั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างคือวิชาสามารถขับไล่อวิชชาออกไปเสียได้เมื่อไม่มีอวิชชาแล้วก็จะหมดจากตัณหาอุปาทานได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุด 10. เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายก็จงพากันหมั่นเจริญสมาธิตั้งหน้าบำเพ็ญแต่ความดีอย่าท้อถอยสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วก็ให้จงกระเบนเหน็บหลังมือถือจอบข้างหนึ่งเสียมข้างหนึ่งหันหน้ากระโจนใส่ขนาบมันเข้าไปเลยบุกเข้าไปจนหัวกุดชนกำแพงตายคาที่ก็ช่างมันถ้าเรามีความกล้าหาญภาคเพียรโดยถูกต้องอย่างนี้
กิจของเราก็จะต้องสำเร็จสมประสงค์เป็นแน่แต่ถ้าเป็นความชั่วแล้วมันจะเข้ามาขออาศัยนอนในบ้านคือใจของเราสักคืนหนึ่งก็จงรีบขับไล่ให้ออกไปในทันทีอย่าให้มันมานอนค้างอยู่ได้เลยแม้แต่คืนเดียว 11. ในการสร้างความดีคือเจริญสมาธินี้เราจะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องมือเหมือนล้อพาหนะที่จะนำเราก้าวไปสู่จุดหมายได้โดยสะดวกฉะนั้นล้อทั้ง4นี้ก็คือ 1. ฉันทะเราต้องรักงานของตนให้ยิ่งกว่าชีวิตเมตตาตัวเราเองให้มากกว่าใครๆคือสิ่งใดที่เป็นความชั่วซึ่งจะมาเบียดเบียนตัวเราแล้วจงอย่าได้ทำเลยเป็นอันขาดสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีให้มีใจรักใคร่ยินดีและพอใจในสิ่งนั้นๆ 2. วิริยะความบากบั่นให้เรามีความภาคเพียรกล้าหาญทั้งกลางวันกลางคืนทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วและมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่เสมอที่เรียกว่าชาคริยานุโยค 3. จิตตะใจตั้งมั่นเพ่งเล็งจดจ้องมองไปในจุดที่ถูกที่ดีบุกรุกไปข้างหน้าเรื่อยไปให้ก้าวหน้าทำสัมมาปฏิบัติให้เต็มที่จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่าจับปลาสองมือคนจับปลาสองมือนั้นเป็นลักษณะของคนโลภมากลาภหายอยากกินหลายก็เลยได้กินน้อยคนผู้อยากกินเท่าปลายนิ้วก้อยกลับได้กินเท่าหัวแม่มือคนที่จับปลาสองมือคือมือซ้ายก็กำไว้ตัวหนึ่งมือขวาก็กำไว้อีกตัวหนึ่งพอไปพบปลาตัวอื่นๆเข้าหลายๆตัวก็เลยไม่มีมือที่จะไปจับได้อีกกลับไปถึงบ้านก็จะได้แต่ปลาไปเพียง2ตัวเท่านั้นนี่ก็เพราะตัวเองเป็นคนโลภเกินไปใครว่าดีก็ไปตามเขาจับเอาความดีใครว่าชั่วก็ไปตามเขาจับเอาความชั่วหัวใจไม่เที่ยงตรงทำอะไรโลเลย่อมขาดจากธรรมข้อนี้ของดีซึ่งตนควรจะได้อีกมากมายดีกว่านั้นก็เลยไม่ได้ไปเลย 4. วิมังสาต้องตรวจตรองใคร่ควรดูในเหตุผลที่ตนกระทำนั้นด้วยถ้าสิ่งใดที่เราทำไปนั้นเหตุมันเป็นทุกข์แต่ผลมันดีก็จงทำไปถ้าเหตุมันดีซึ่งเป็นที่ชอบใจของตนแต่ผิดธรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ก็ผิดจงอย่าทำเป็นอันขาด 12. ความสำเร็จทั้งหลายทุกอย่างในทางโลกและทางธรรมต้องมีอิทธิบาทธรรม4ประการนี้ประจำใจจึงย่อมจักอำนวยผลให้บุคคลนั้นเป็นไปได้2อย่างคือ 1. อิทธิฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นในทางจิตใจของตนเองความสำเร็จย่อมรู้ได้ในทางจิตของตนสามารถที่จะบังคับในเหตุการณ์ต่างๆอันไม่เป็นธรรมและกำจัดให้สิ้นสูญไปได้โดยอำนาจแห่งจิตนี้อย่างหนึ่ง 2. บุญญฤทธิ์ความดีซึ่งได้บังเกิดขึ้นแล้วในตนผลความดีนั่นแลย่อมอำนวยให้สะดวกสบายและสำเร็จในกิจธุระหน้าที่โดยง่ายดาย 13. คนที่ชอบไปเก็บเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆมายึดถือไว้นั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกเขาพันธนาการยึดในสัญญาอดีตก็เท่ากับเอาเชือกผูกบั้นเอวของตนติดไว้กับเสาข้างหลังยึดในสัญญาอนาคตก็เท่ากับเอาเชือกผูกคอไว้กับประตูข้างหน้ายึดสัญญาความชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับเสาด้านขวายึดสัญญาความไม่ชอบก็เท่ากับเอาเชือกผูกข้อมือไว้กับฝาด้านซ้ายตัวเองจะก้าวไปข้างหน้าก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่เอวข้างหลังจะถอยมาข้างหลังก็ติดเชือกที่คอเหนี่ยวไว้ข้างหน้าจะหลีกมาทางซ้ายก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างขวาจะหลบไปทางขวาก็ถูกเชือกเหนี่ยวไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายก็ชักเขย่อกันไปมายันหน้ายันหลังอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะก้าวไปทางไหนได้ส่วนผู้ที่ปลดปล่อยสัญญาทั้งหลายออกเสียได้ก็เท่ากับคนที่เป็นอิสระยืนตัวตรงแนวแบบทหารหรือนักรบมือซ้ายก็กำสาตรามือขวาก็กำอาวุธข้าศึกจะเข้ามาประชิดทางด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวศัตรูมองเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชนะวันยังค่ำ
ถ้าหากเราเป็นผู้ที่มีเชือกรุงรังผูกมัดอยู่รอบตัวแล้วใครมองเห็นเข้าก็ไม่กลัว

เพราะไม่มีท่าอะไรที่จะไปสู้รบกับเขาได้เลยข้าศึกมาก็ได้แต่กระโดดหยงหยงเหยงเหยงอยู่ที่เดียวนี่แหละจึงให้พากันสำเนียกตัวของเราเองและพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเสียอย่าให้มาติดข้องอยู่ในดวงใจสมาธิของเราก็จะเป็นผลดีดวงจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมถึงโลกุตระเราก็จะมีชัยชนะในวันหนึ่ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเหนือสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่41

0: 414-240-2726 414-240-2726กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาแสวงหาธรรมหรือมาแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นหนทางที่เราจะได้รู้หรือเป็นหนทางที่เราจะได้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจของเราหรือเป็นที่เกาะที่ยึดเพื่อความดับการที่เรามีใจคิดนึกเราไม่ได้สามารถจะกำจัดความคิดนึกของเราให้คิดแต่ดีได้มันก็คิดทั้งดีและไม่ดีไอ้คิดว่าดีแล้วมันกลายเป็นไม่ดีก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้บางทีเราก็คิดอะไรในแง่ดีพอทำลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นแง่ไม่ดีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้จริงๆเราคิดว่าไม่ดีเมื่อทำไปแล้วมันเกิดไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาความคิดคนเราจึงหยุดอยู่ที่ตั้งใจไม่ได้จึงมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราก็เก็บไว้มากขึ้นก็ทุกข์ทวีคูณจนดับไม่ลงกลายเป็นลุ่มร้อนกวนกวายหนักอกหนักใจเพราะเราไปรับรู้แล้วก็เก็บไว้ไม่ปล่อยไม่วาง เพราะเราไม่มีสติมีปัญญาที่จะปล่อยความคิดของเราไปได้ว่าอย่างนี้เราอย่าได้คิดเลยเพราะคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างนี้เราจงคิดเถิดเพราะคิดแล้วเป็นสุขจงคิดแต่ที่ดีๆเถิดอย่าคิดเรื่องไม่ดีเลยแต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะความคิดแต่เรื่องไม่ดีมันมากขึ้นมันก็เพิ่มความติดความยึดมากขึ้นจนกลายเป็นเคยชินอันนี้แหละเป็นทุกข์ของบุคคลที่เกิดมา

ไม่ได้แก้ความคิดตัวเองคนโดยมากก็ไปแก้ความคิดด้วยการระบายออกเล่าให้คนอื่นฟังบ้างไปเที่ยวไปกินไปเต้นไปหาทางดับพิธีอย่างอื่นแต่กลับมาบ้านแล้วก็เข้าที่เดิมมันไม่ได้หยุดความทุกข์ใจได้ไม่ได้หยุดความกระสับกระส่ายได้ฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราก็มาแก้ความคิดของเราใหม่ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ในศาสนาเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ในศาสนาก็มาคิดแต่แง่ดีมาคิดเป็นทานด้วยการเสียสละเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์ให้แก่คนผู้เดือดร้อนที่ต้องการเมื่อเราให้ไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาให้ไปแล้วกลับเกิดความสบายใจสิ่งที่เรารักเราให้ได้คนอื่นเขาก็รักเขาก็อยากได้ของเราให้ไปแล้วเขาก็เอาไปใช้เอาไปกินเอาไปให้ความสะดวกกับชีวิตเขามีความสุขมากที่เราให้เขาไปเรามีความสุขมากในเมื่อเราเสียสละได้เพราะหมดความห่วงใยในทรัพย์สมบัตินั้นอันนี้เป็นผลทานบุญเกิดจากการให้ทานอย่างนี้บุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจสงบบุญคือปีติอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราให้ไปแล้วจิตเราก็ปีติอิ่มอกอิ่มใจไม่กังวลของหายเราเสียดายแต่ของทำบุญเราไม่เสียดายมันมีสุขต่างกันของหายมีราคามากมีค่ามากรักมากก็เสียดายมากเป็นทุกข์มากแต่ทำบุญก็เอาของออกไปจากตัวเราเหมือนกันเสียสละไปเหมือนกันแต่เราไม่เสียดายเรามีความสุขเมื่อไรก็สบายใจบุญจึงทำให้เกิดความสุขอย่างนี้ความสุขจากการให้จากสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการให้ทานเป็นอย่างนี้เกิดความสบายใจแต่ของหายเหมือนกับเราให้เขาไปแต่เราไม่เต็มใจอันนั้นเกิดความทุกข์ต่างกันฉะนั้นเราให้ทานดีกว่าที่เราจะเสียอย่างอื่นไปเพราะเกิดความรู้สึกว่ามันสบายใจที่เรามาให้ทานการให้ทานไม่จำเป็นจะต้องให้ที่วัดที่เดียวที่ไหนก็ให้ได้แต่มันเป็นผลทานต่างกันทานการให้กับสัตว์เล็กก็มีอานิสงส์น้อยหน่อยเช่นเราให้กับสัตว์เล็กเช่นไก่หมูอะไรเงี้ยพวกสัตว์พวกนี้สุนัขอย่างนี้เราให้พวกนี้สัตว์สองเท้าให้สัตว์สองเท้าลอยครั้งเท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าเล็กๆลอยครั้งเท่ากับให้สัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างม้านี่หนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าใหญ่ๆลอยครั้งเท่ากับให้กับคนยากจนคนไม่มีศีลหนึ่งครั้งแต่ให้คนไม่มีศีลลอยครั้งเท่ากับให้กับคนมีศีลห้าหนึ่งครั้งเป็นลำดับไปจนถึงพระอรหันต์ถ้าให้คนไม่ใช่นักบวชร้อยครั้งก็เท่ากับให้นักบวชครั้งเดียวให้นักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมร้อยครั้งเท่ากับให้นักบวชปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งหมายถึงว่าให้กับอานิสงส์ให้ร้อยครั้งจริงจะเท่ากับผู้มีศีลครั้งหนึ่งพลังของผู้มีศีลเนี่ยมากกว่าให้กับคนไม่มีให้กับคนมีศีลเนี่ยเพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวแต่มีอานิสงส์มากเท่ากับให้คนไม่มีศีลร้อยครั้งแต่นั้นเรียกว่าเพราะอะไรเพราะคนมีศีลฉลาดได้ไปแล้วไม่เบียดเบียนใครไปทำประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่นให้กับพระเป็นยังไงจึงได้อานิสงส์มากเพราะพระเป็นผู้ทรงธรรมวินัยเพราะ

ษาพระไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาสามารถที่จะชี้แจงข้อวัดปฏิบัติบุญบาปสวรรค์นิพพานให้แก่ชาวบ้านได้ให้คนทั่วไปได้อานิสงส์จึงมากกับผู้บริสุทธิ์หรือผู้ปฏิบัติให้ละกิเลสนี้ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์อานิสงส์ก็มากกับคนที่วุ่นให้กับคนวุ่นวายคนที่ใจสงบมีผลฐานน้อยกว่าคนที่ใจไม่สงบฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยกลายเป็นผู้ให้ที่บ้านก็ได้ให้แก่พ่อกับแม่ให้กับปู่ย่าตายายให้แก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนอย่างที่พวกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยถือก็เป็นผลฐานที่ดีเพราะเขามีทุกข์ให้กับคนมีทุกข์นี่การให้มันก็มีความสบายใจพอเขาให้ไปแล้วเราก็ภาคภูมิใจการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเพราะกลายเป็นคนเรียบร้อยทั้งกายวาจาเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเราไม่เรียบร้อยจะพูดก็พูดเยอะอะไรก็ได้หยาบหยาบก็ได้จะทำอะไรก็ทำได้โดยแสดงกิริยาอะไรที่มันหยาบหยาบกินเหล้าเมายาอะไรก็ได้แต่พอมีศีลเนี่ยก็เกิดความสำรวมกายใจขึ้นมาวาจาขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความเรียบร้อยเกิดความสงบใจคนเราเมื่อเกิดความสงบมันก็เกิดความสุขเท่านั้นเองเหมือนเรามานั่งกันอยู่ที่เนี่ยเรานั่งกันเรียบร้อยทุกคนเนี่ยก็สงบคนนนเดินคนนี้จามคนนี้ไอคนนนพูดคนนี้คุยมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สงบก็ไม่เกิดความสุขแต่ถ้าทุกคนมานั่งอย่างนี้สงบมีสักล้านหนึ่งคนก็สบายใจมันก็เกิดความปิติแม้คนมากๆยังสงบยังเรียบร้อยมันน่าอัศจรรย์ใจมันก็ทุกคนก็เกิดความประทับใจว่ามันสงบมันเงียบแต่ถ้าเรามานั่งกันไม่กี่คนแต่มันไม่สงบคนโน้นเดินคนนี้นั่งวุ่นวายพูดจาคุยกันเจียวจาวพอไม่เรียบร้อยก็ไม่สงบเพราะไม่เรียบร้อยเมื่อไม่สงบก็ไม่เกิดความสบายใจศีลก็เหมือนคนนั่งเยอะๆแล้วเรียบร้อยนี่เนี่ยมันก็คนมานั่งเป็นพันๆหมื่นๆในวัดเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยไม่เจียวจาวเนี่ยศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยก็เกิดความสุขสงบคนไม่มีศีลก็เหมือนคนวุ่นวายเนี่ยเหมือนคนที่นั่งแล้วเจียวจาวผุดลุกผุดนั่งเอะอะโวยวายคนไม่มีศีลก็เหมือนกับมาอยู่ในหมู่มากไม่สงบนั่นเองย่อมไม่เกิดความสบายใจย่อมไม่เกิดความสุขมันต่างกันจึงว่าศีลสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิตั้งใจมั่นมั่นอะไรสมาธิมั่นอยู่ในธรรมะในพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าสมาธินี้เข้าถึงความสงบมากขึ้นคือสามารถควบคุมอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเช่นเราคิดอะไรตัดใจไม่ได้เสียใจดีใจวุ่นวายใจคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างเงี้ยเราเจ็บหัวใจเช่นคนเราถูกเขาหลอกหรือทำเขาทำให้เราผิดหวังเสียใจอย่างร้ายแรงหรือทำกิจการค้าอะไรล้มเหลวกลัวจะขาดทุนมากอะไรเกิดความไม่สบายใจอย่างเงี้ยหรือไม่สบายใจกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกังวลต่างๆที่เราทำมาแต่อดีตอย่างเงี้ยหรือก็กังวลต่ออนาคตเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอทำสมาธิปุ๊บสมาธิมันจะตัดความวุ่นวายใจอันนั้นออกไปทันทีสมาธิจะเป็นผู้ตัดรอนอารมณ์พวกนั้นออกไปได้จิตมันก็เริ่มสบายใจสมาธิจึงทำให้บุคคลเราได้ก่อเกิดความสุขใจอย่างมหัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรจะมาแก้ใจคนที่เป็นทุกข์ได้เท่ากับสมาธิเบื้องต้นสมาธิคณิกะสมาธิสงบใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทุกข์มาชั่วขณะหนึ่งพอกำหนดอนาปานุสติจนลมละเอียดแล้วจิตก็หยุดคิดชั่วขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบชั่วพักหนึ่ง
แต่ถ้าเราทำไปจนถึงอุปจารสมาธิสงบไปนานๆจะลืมเรื่องราวไปได้พักใหญ่ๆแล้วกลับมาคิดใหม่ก็รู้สึกว่าคิดน้อยลงแล้วใจสบายเยือกเย็นขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดความฉลาดความเข้าใจในอุบายที่จะทำใจได้แล้วเพราะหนทางสงบใจนี่ดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำมากขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิสามารถมีทุกข์แล้วกำหนดให้ใจสบายได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีไม่คิดอะไรตัดใจได้เรื่องวุ่นวายต่างๆที่มีมาก็พยายามทำจนดับนั่นแหละเขาเรียกว่าการทำสมาธิจึงเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่มีใครจะปลอบใจเราดีเท่ากับการฝึกใจให้สงบจะเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเสียใจผิดหวังแค่ไหนถึงจะฆ่าตัวตายแต่ถ้ามาฝึกสมาธิแล้วจิตก็จะแก้ไขได้จะไม่ทำลายตัวเองจะเข้าใจในวิธีว่านี่เป็นทางดับฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีทางดับทุกข์ที่ใจทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้เพราะมีความคิดเหมือนกันเว้นอยู่คนเสียสติไม่สามารถจะคุมสติตัวเองได้บ้าใบ้หูหนวกหูหนวกก็ยังทำได้แต่ถ้าบ้าใบ้หรือวิกลจริตไปนี้พวกนี้ไม่มีโอกาสจะคุมใจตัวเองได้แต่มนุษย์ธรรมดาทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำใจได้ทุกคนที่จะทำใจให้สงบทำใจดับทุกข์ได้ทุกคนเพราะทุกข์สุขมันเกิดที่ใจสงบไม่สงบเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรมันก็เราทำมาจากใจเราจากการดำริคิดนึกต่างๆแล้วก็สร้างตามความคิดตัวเองจะโกรธก็ดีจะรักก็ชังก็ดีจะเกลียดก็ดีก็มาจากใจแล้วก็สั่งให้กายวาจาทำตามก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมออกจากวาจากับกายก็แรงขึ้นกว่าใจคิดแต่แค่คิดแล้วไม่ทำต่อก็ถือว่าทุกข์แค่ใจก็ดับที่ใจได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยการออกมาพิจารณาขันธ์ 5พอเราสงบเราก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักสิ่งเดียวจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีล้วนแต่เป็นของอาศัยอยู่แท้จริงแล้วก็เป็นของคนอื่นที่เขาให้มาของแม่ให้มาของพ่อให้มาพ่อแม่ก็เอาจากดินน้ำมาให้เรามาประกอบเป็นขันธ์หน้าในตัวเราแล้วก็แยกแตกก็ไม่ใช่ของเราฝันหลุดไปก็ไม่ใช่ฝันเราผมหลุดไปก็ไม่ใช่ผมเราหนังเหี่ยวไปก็ไม่ใช่หนังเรามันบังคับไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าพิจารณาขันธ์5ด้วยสมาธิทำให้เกิดปัญญาแล้วเราก็ตามดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆว่าจิตเราคิดอะไรการที่ศึกษาจิตนี่หมายถึงศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงจิตตัวเองคนที่รู้จิตตัวเองแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่อิจฉาริษยาใครจะมีแต่เมตตาเพราะรู้ใจตัวเองคนที่ชอบโกรธคนโน้นเกลียดคนโน้นอิจฉาริษยาเป็นคนที่ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะไม่เข้าถึงธรรมดังนั้นพระโสดาบันพอเข้าถึงธรรมะโสดาบันจึงตัดความพยาบาทได้ทันทีโสดาบันพอปฏิบัติเกิดวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะไม่พยาบาทสามีจะไม่พยาบาทภรรยาจะไม่พยาบาทเพื่อนบ้านจะไม่พยาบาทกับคนที่มาทำให้เราเป็นทุกข์จะมีแต่เมตตาอภัยอยู่เสมอในใจพยาบาทดับไปโดยอัศจรรย์ไม่ต้องทำทีเดียวแล้วพยาบาทก็หมดทำไมจึงหมดได้เพราะเป็นคุณธรรมของโสดามรรคเพราะรู้ใจตัวเองว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษก็เลยละความพยาบาทเกลียดชังได้ในใจแล้วก็ละความตนีความเสียดายได้ทำไมจึงให้ทานไม่เสียดายแม้แต่อุบาสิกาคนหนึ่งเถื่อเนื้อตัวเองปิ้งให้พระฉันได้แม้แต่เนื้อตัวเองยังทำบุญได้เพราะอะไรเพราะนางคิดว่าไม่ใช่ของเรา
ทำไปแล้วสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นของอาศัยตายแล้วเอาไปไม่ได้เพราะความคิดว่าไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละโสดาบันจึงทำบุญไม่เสียดายเกิดแต่ความสุขใจโสดาบันทำไมจึงไม่ผิดลูกเขาเมียเขาเพราะโสดาบันเป็นผู้สันโดษยินดีเฉพาะภรรยาตนสามีตนเพราะสันโดษแล้วเพราะเป็นคนไม่มักมากแล้วด้วยกรรมคุณเพราะพอใจในสามีภรรยาของตนก็เลยเป็นผู้จำกัดใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ไปอบายโสดาบันจึงไม่ตกนรกเพราะมีคุณธรรมสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องหักห้ามใจเพราะผลจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ถูกหลักถูกต้องเกิดสติปัญญานี่จึงธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่ดับทุกข์ทางใจถ้าเราได้ปฏิบัติทุกคนก็มีบุญมีวาสนามีบารมีที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้ตลอดไปอันนี้จึงว่าเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเราก็มาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาปฏิบัติให้ได้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในนี้ในแสงธรรมอันนี้ทีนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะซาบซึ้งในรสธรรมะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะรู้อีกมากมายเราควรจะได้ศึกษาอีกมากมายเพราะเป็นคำสอนที่สอนให้เราดีทั้งนั้นไม่ได้พาให้เราไปตกไปในที่ชั่วเลยมีแต่สอนให้เราดับทุกข์พ้นทุกข์จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้หมดถ้าเรามีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่ใช่มันจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวแม้จะไปประกอบธรรมะอาชีพตัวเองก็สุจริตยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าเราธรรมะไปใช้ในสังคมได้ถือไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องมาบวชทุกคนจะต้องอยู่วัดแต่การปฏิบัติหมายถึงการเข้าวัดเนี่ยอยู่วัดเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการสิ้นภาระไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องการเป็นข้าใครไม่ต้องการไปรับใช้ใครไม่ต้องการผูกพันกับใครเพื่อต้องการมาอยู่คนเดียวเพื่อจะได้สร้างกุศลกรรมให้มากขึ้นผู้แสวงหาทางดับทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบวชไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดเราทำที่บ้านเราให้ดีก่อนทำกายวาจาใจที่บ้านเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเข้าวัดก็สบายหรืออยู่บ้านก็สบายเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตั้งแต่อุบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีคนที่อยู่บ้านมีมากกว่าคนที่อยู่วัดฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปสู่บ้านมากที่สุดเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้รู้จักแนวทางชีวิตที่ถูกต้องเอากันแค่เรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ใจตัวเองเนี่ยเราสามารถข่มใจตัวเองได้สามารถห้ามใจตัวเองได้ทุกข์ก็ไม่ตามมาเราเคยพยาบาทคิดจะต่อว่าคนนี้ให้เสียใจให้เจ็บใจพอเรารู้ใจแล้วก็อ๋อเราจะไปว่าเขาทำไมแค่เรายังไม่ว่าเขาเราก็เป็นทุกข์ปรุงแต่งจะตายไปแล้วทั้งวันทั้งคืนกว่าจะสว่างไปถึงหน้าคนนั้นเราก็ทุกข์ทั้งคืนเกือบตายเราคิดตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยทั้งคืนเราคิดจะไปต่อว่าคนโน้นคนนี้จะไปแก้เผ็ดคนเนี่ยเราทุกข์ทั้งคืนแต่คนที่เราจะไปว่านั้นเขายังไม่ทุกข์กับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราไปว่าเขาเขาไม่รับทุกข์กับเราล่ะเขาทำใจได้เราก็แบกทุกข์กลับมาในใจเราอีกไปว่าเอาคนที่เขาไม่ยอมโต้ตอบเราก็เป็นคนเสียอีกอันนี้จริงด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ที่ใจเราทุกนั้นก็ดับไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นปัญหามันก็มีอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าโอปนยิโกน้อมธรรมเข้ามาในใจเพื่อจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราคือแก้ตัวเรานั่นเองผลมันเป็นสะท้อนถ้าเราเกิดศีลสมาธิในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นบารมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงไปถึงลูกถึงหลานเราให้อยู่เย็นเป็นสุขปัญญาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเราแก้ตัวเองถูกต้อง

ทีนี้คนเราจริงตัวเองก็แก้ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยปัญหาก็ตามมาจากสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราเดือดร้อนกระทบกระเทือนเราก็ไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงเราแก้ไม่ถูกต้องเองแต่ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นของเราดีแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยแต่นี่เราผลที่ตามมาโดยมากก็มาจากตัวเราก่อนจากไม่มีพื้นฐานของการถูกต้องไม่มีพื้นฐานจากการระเบียบวินัยไม่มีพื้นฐานจากการทำใจให้ดีแล้วเราไปอยู่ในสังคมใดที่ใดหรือเราเป็นปกครองบ้านเรือนก็ปัญหาก็ตามมาตรงที่เราไม่มีพื้นฐานทางใจให้ถูกต้องผลมันจึงตามมาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายไอ้เนี่ยจึงว่าการที่เรามาเข้าศึกษาธรรมะก็เพื่อต้องการจะมาควบคุมทำใจของเราให้มันเกิดความสงบสุขเมื่อเราควบคุมใจของเราได้ทำใจของเราให้ลดละได้เนี่ยออกไปบ้านเราก็นำเอาไปใช้เราก็จะทะเลาะกับครอบครัวเราน้อยลงก็จะมีการเข้าใจผิดกันน้อยลงมีแต่ความเข้าใจถูกเพราะเรารู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองว่าตัวเรายังบังคับไม่ได้เลยตัวเรายังทำใจให้ไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใครโอ้เราก็เลยมีเหตุผลของตัวเองว่าเราต้องทำใจของเราให้มากคนที่ไม่รู้ธรรมะยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหามากขนาดเราปฏิบัติไปแล้วเรายังแก้ปัญหาหัวใจเราไม่ได้เลยนี่เราจะไปบังคับใครไปมองใครอันนี้ธรรมะพุทธเจ้าก็ต้องการให้ส่องกระจกเงาดูตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อไปแก้ปัญหาในครอบครัวในสังคมได้เหมือนเรามีลูกน้องในสำนักงานแล้วเงี้ยลูกน้องทุกคนจงซื่อสัตย์นะจงสุจริตยุติธรรมต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ทุกคนจงสุจริตธรรมแต่ตนเองขี้โกงคอร์รัปชันตลอดเวลาเงี้ยลูกน้องเอ้ยนายเอาได้กูก็เอาได้แต่นายบังคับให้ลูกน้องดีให้หมดแต่ตัวเองเป็นคนเดียวกินเหล้าคนเดียวสูบบุหรี่คนเดียวเจ้าชู้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ทำไม่ดีคนเดียวแต่ลูกน้องมันจะเป็นยังไงมันทำไม่ได้ในเมื่อนายมันเลวแล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาลูกน้องไม่ตกลูกน้องก็จะต้องเลวกว่านายอีกเพราะนายไม่ให้เราทำแต่นายทำจะบอกลูกน้องบังคับลูกน้องออกระเบียบยังไงก็เลวอยู่นั่นลูกน้องก็ทำใจไม่ได้เห็นนายไม่ดีก็ต้องไม่ดีเพราะศรัทธาไม่พอเช่นเดียวกับครอบครัวเราหรือบุคคลผู้นำทั่วไปก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดนายดีเนี่ยนายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่คอร์รัปชันเป็นคนสันโดษมีน้อยกินน้อยเป็นคนเอางานเอาการให้ถูกต้องไม่ให้ค้างๆทำอะไรก็เป็นตัวอย่างที่ดีไล่ให้ลูกน้องไปชั่วมันก็ไม่ไปนายยังดีแล้วกูจะไปชั่วไงล่ะขนาดนายดีอย่างนี้เราจะไปทำไม่ดีทำไมมันก็ต้องวิ่งมาหานายอย่างน้อยก็ศรัทธาในตัวนายอย่างน้อยก็เลื่อมใสในตัวนายอย่างน้อยก็อยากดีตามนายขนาดนายมีเงินเดือนขั้นนี้มียศขั้นนี้มีความรู้เขายังดีแล้วนะเขายังไม่ไปยังเราเรื่องอะไรเราจะไปแสดงว่าทำอย่างนายมีความสุขกว่าไม่ต้องไปบังคับเลยไล่ให้ไปยังไม่ไปเนี่ยก็อยากจะตามนายไล่ให้ลูกน้องไปช่วยมันก็เป็นไปเพราะนายดีจะไม่ให้ผมช่วยไงแต่แสดงว่านายมีความดีในตัวแล้วสิพวกเราก็ไม่เอาไปกับนายดีกว่าอย่างผู้นำที่ปกครองคนไม่ต้องไปสอนใครก็ได้ถ้าทำตัวดีปัญหามันก็แก้ตรงนายตัวเองแค่นั้นเองครอบครัวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกดีไม่ต้องไปทำใครทำพ่อแม่ให้ดีมันตามพ่อแม่เองดูกิริยาพ่อแม่มันซึมเข้าไปตั้งแต่ห้าขวบหกขวบมันซึมเข้าไปเองเพราะการสังคมกับคนที่อาตมาเคยเล่าเรื่องนกแก้วสองตัวน่ะเดี๋ยวเล่าแล้วก็เบื่ออีกเคยเล่านกแก้วสองตัวว่าไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับฤาษี
ลูกนกแก้วมันออกลูกสองตัวแล้วมันถูกน้ำพัดไปอยู่กับโจรมันเป็นโจรเลยพูดเป็นโจรใจอมหิตเป็นโจรทำงานร่วมกับโจรเจอใครก็ไปบอกโจรให้มาจับมาฆ่าไอ้ตัวไปอยู่ฤาษีเจอใครก็บอกเชิญกินข้าวกินน้ำพูดจาธรรมะธรรมโมรู้บุญรู้บาปมาลองสิสองตัวไปอยู่กับฤาษีมันก็พูดเหมือนฤาษีหมดไอ้สองตัวไปอยู่กับโจรก็พูดเหมือนโจรหมดแต่นี่มันแยกกันมันก็เลยนิสัยต่างกันเพราะการสังคมคบคนอันนี้สำคัญมากฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ให้กำเนิดนิสัยนั่นแหละคือพ่อแม่คือครูบาอาจารย์คือคนเริ่มต้นในชีวิตเราฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจึงเป็นเหมือนพ่อแม่เราที่เราไปใกล้ชิดแล้วเราก็สบายใจเราก็อยากทำแต่ความดีอยากสร้างแต่กุศลคิดไปในทางเป็นบุญมากกว่าแต่ถ้าเราไปคบคนอย่างอื่นก็เราก็เขวเหมือนกันเนี่ยไปคบคนไม่ดีเราก็เขวไปในทางไม่ดีเหมือนกันเพราะเขาชวนเราบ่อยๆเขาพูดให้บ่อยๆโดยไม่ชวนแต่ใจมันก็เขวไปเองเหมือนเมื่อก่อนอาตมาเคยไปบ้านคนถูกฝิ่นเขาเป็นครูใหญ่โรงเรียนแต่ก็เลิกฝิ่นไม่ได้เขากินฝิ่นหมดโยมติดฝิ่นที่จริงเขามีคนฉลาดมีความรู้ดีและภรรยาก็เป็นครูนะน่าสงสารไอ้การติดฝิ่นเนี่ยมันลืมตัวหมดผลที่สุดก็ทำลายตัวเองเนี่ยทิ้งความอยากนี้ไม่ได้ก็หมดอนาคตเลยผู้ใหญ่ก็ค่อยเตือนให้เลิกซะย้ายไปที่โน่นก็ไม่เลิกย้ายที่นี่ไม่เลิกก็เตือนแต่แล้วก็ไอ้ความอยากของฝิ่นเวลาภรรยาไม่อยู่เอาไปประชุมเอาเครื่องเสื้อผ้าตัวเองไว้พออยากฝิ่นขึ้นมาก็เอาเสื้อผ้าเครื่องแบบของภรรยาไปจำนำหมดจำนำหมดภรรยามาทำไงเสื้อผ้าก็ไม่มีชุดนี้ถ้าดีๆไหนก็ไปจำนำก็เวลาจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยต้องไปฝากไว้บ้านอื่นไอ้เมียก็รักนะเป็นแสนดีนะทำไงได้ไปแล้วมีลูกกันแล้วเวลาจะนุ่งเครื่องแบบเวลากลับมาจากเรียนถอดไปอีกบ้านหนึ่งแล้วตัวเองก็แต่งชุดธรรมดามาบ้านตัวเองขนาดนั้นนะแล้วเวลาจะแต่งตัวเข้าไปโรงเรียนก็ไปเอาชุดนั่นก็แต่งไปโรงเรียนตัวเองก็มีความรู้เลิกไม่ได้แต่ข้างขวาเนี่ยนะบ้านก็อยู่ไม่ดีเพราะว่ามีอะไรก็ขายหมดเอามันเป็นไม้ไผ่ก็เอามีดไปเกลียกแล้วก็เอามาแย่ไอ้ฝิ่นนะสูบฝิ่นไม่ทำอะไรนอนสูบฝิ่นสมัยนั้นเฮโรอีนยังไม่มีเดี๋ยวนี้ก็คงเอาถึงแค่ขั้นเฮโรอีนในตอนนั้นมันแค่ฝิ่นก็เรียกก็เสียคนละคนติดฝิ่นถ้าเฮโรอีนก็ดึงไม่กลับทำไปทำมามีอะไรขายหมดในบ้านโอ้โหผู้หญิงคนนั้นก็ช่างทนจริงๆคงจะเป็นกรรมร่วมกันก็เป็นครูด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งครูใหญ่คนหนึ่งครูน้อยเสร็จแล้วก็วันหลังไอ้พี่ไอ้น้องเขยก็โกรธเล่าจะมาฟังบอกเดี๋ยวผมเจอมันผมจะวิ่งชนมันยังควายเลยแม้แต่ลูกเมียมันก็ไม่ไว้เนี่ยมันจะจับหลานขายอีกเนี่ยพอเวลาอยากฟินขึ้นมาจะวิ่งขับลูกตัวเองจะเอาไปขายลูกมันก็หนีเจียวมาเลยวิ่งซุกซ่อนบ้านไหนบ้านไหนก็ไปร้องลั่นเหมือนกลัวจะเอามันไปขายลูกก็มีความกระทบกระเทือนมากในชีวิตเลยเกิดมาเจอพ่อแบบนั้นแล้วเวลาพาภรรยาเอาฟินมาให้ก็เอ้ยพูดจาหวานมันหวานในคนดูดฟินมันหวานพูดดีน้องอย่างนั้นน้องนี้พูดดีพออยากฟินขึ้นมาเอาแล้วระเบิดหมดเลยลูกเต้าเห็นไม่ได้ปิ้งอาจจะเอาไปจับขายอาตมาไปนั่งดูไปพอดีบังเอิญเขาญาติเขาไปเที่ยวก็เลยพาไปแวะไปนั่งดูเห็นเขาสูบฟินเอ้ฟินนี่มันก็หอมดีเหมือนกันนะมันน่าลองเหมือนกันนะแค่ไปนั่งหน่อยเดียวฝิ่นหอมโอ้นี่คนเรานี่นี่ถ้ามันนั่งหลายๆฟันต้องใส่ต้องลองแน่เลยแค่เรารู้ว่ามันไม่ดีนั่นเราไปนั่งแบบนั้นแล้วก็วัยรุ่นไปนั่งเห็นก็สูบฝิ่นนี่มันหอมดีมันน่าลองเหมือนกันนะเรายังไม่เคย
มันน่าจะลองสูบสักทีใจมันนึกอย่างเดียวมันไปคิดแต่เราไม่ได้ดูสภาพไอ้คนนั้นมันแย่แค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ลองหรอกเพียงแต่นึกอย่างเดียวแสดงว่าคนเราเมื่อไปคบกับใครมันก็จะต้องไปอย่างนั้นไปนั่งก็ดูดูดฟินมันก็ยังคงจะอยากดูดฟินไปนั่งดูเขาเล่นการพนันก็คงอยากจะเล่นการพนันไปนั่งดูเขากินเหล้าคงอยากจะกินเหล้าเราไปคบกับคนบางคนชอบนินทาชาวบ้านเราก็คงอยากจะนินทาชาวบ้านอยากจะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเหมือนกันมันก็ไปกันไปมันไปกันตามกันเพราะไปอยู่ใกล้ใครแต่ไปนั่งคนที่คุยธรรมะธรรมโมชวนเข้าวัดเข้าวาเราก็คงอยากจะมาวัดเหมือนกันเพราะมันไปเจอไอ้คนชวนไปวัดอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราคบคนอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นคบคนใจดีเราก็ใจดีคบคนใจร้อนเราก็ใจร้อนคบคนใจบุญเราก็ใจบุญคบคนใจบาปมันก็ใจบาปอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคนเหมือนกันเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรของลูกเราที่จะให้คบกับเรากับสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันฉะนั้นธรรมะเป็นบาดฐานที่จะทำให้ทุกคนเหล่านี้มีความเจริญไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ำก็จะช่วยทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขได้จะถึงว่าใกล้ที่ไหนก็ผูกพันที่นั่นอันนี้เราก็ต้องเข้าหาธรรมะเป็นเครื่องผูกใจเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราเราก็จะได้เข้าหาทางดับทุกข์พอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็มีธรรมะเท่านั้นเป็นที่พึ่งจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายจะทุกข์อะไรเราก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งเท่ากับพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่จะนึกแล้วสบายใจสิ่งอื่นก็ทำให้เราทุกข์ใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์มากที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราทุกคนจึงว่าที่เรามาเข้าวัดก็เพื่อต้องการมาฝึกใจให้รู้ทางแล้วก็นำไปปฏิบัติที่บ้านให้ใจนั้นมันเยือกเย็นลงให้มันมีสติในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จะแก้ปัญหาครอบครัวไปเองมันจะเข้าวัดจะไปหาน้ำมนต์ช่วยสะเดาะเคราะห์ทีหาหวยหาเครื่องป้องกันอย่าไปคิดอย่างนั้นมันดีชั่วอยู่ที่ตัวเราพระจะให้เราดีตลอดเวลาถ้าเราทำความดีก็จะแก้ปัญหาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไปได้หมดในเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แก้ใจได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่แก้กรรมได้อยู่แล้วไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นเลยให้ทานก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอยู่แล้วรักษาศีลก็เป็นการเพิ่มพูนไม่ให้ตกไปในที่ต่ำคนรักษาศีลไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคนทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตได้ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเป็นการแก้ปัญหาชีวิตตัวแล้วถ้านำปฏิบัติมามากขึ้นมันก็เข้าใจละเอียดอ่อนไปเองถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่มาสอนพวกเราท่านเห็นแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหลักปกครองที่ให้ทุกคนได้รับความสุขแม้ตั้งแต่อุบาสกไปจนถึงพระพอเข้าใจไหมโยมก็บอกพูดมากเกินกระชั่วโมงนี่รับไม่ไหวแล้วเราสอนเด็กก็สอนแค่15นาทีสอนคนโตก็แค่ครึ่งชั่วโมงพอจากครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ใจก็ฟุ้งไปอื่นถ้าไม่มีสมาธิเมื่อไรจะเลิกสักทีเมื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปธุระโน่นธุระนี่ก็มันก็หมดเวลาที่จะรับธรรมะแต่ถ้าอยู่ในระยะสั้นๆก็มันก็รับได้ถ้ามากไปก็เฟ้อไปบรรดาลูกเราเนี่ยจะไปสอนมากสอนมากคนเราไม่รู้เด็กมันรับไม่ได้เด็กนี่จะฟังเราแค่5นาที10นาทีเขาอยากเล่นไปอื่นนี่คนเรามาจับสอนถ้าต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ยเด็กมันเบื่อนะเข้ามารำคาญได้ยินคำนั้นหนีเลยค
คนโตก็ไม่ต้องหลังจากสามีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปสอนมากไม่ต้องไปพูดมากสอนในการกระทำอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกกันเพราะมันไม่รับใช่ไหมโยมอย่างเหมือนเมื่อที่อาตมาเล่าว่ามีนายแล้วไม่ต้องไปสอนลูกน้องทำดีนั่นคือการสอนกันภรรยาสามีก็ไม่ต้องสอนกันทำความดีนั่นคือการสอนกันจะสอนให้เขาด่าเราไงเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่ตรวจตอบเขาร้อนมาเราเย็นตอบบางคนบอกเถียงพระนะไม่ได้ยิ่งเฉยมันยิ่งเอาใหญ่ต้องเอามันสมั่งแล้วมันเงียบข้างหลังมันก็ไม่ใช่เงียบทีเดียวข้างหลังมันก็ขึ้นมาอีกก็ต้องเอาอย่างนั้นอีกเค้าเรียกแก้ไม่ตกแหมเห็นเราใจดีมันเอาใหญ่เลยข่มเราใหญ่เลยงั้นมันต้องเอาซะมั่งแล้วมันก็เงียบไปทีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปพอไอ้นั้นเราใจดีเขาก็ขึ้นค้อนเราพอเราโวยวายเขาเงียบก็ต้องแก้กันอยู่งั้นตลอดชีวิตแต่ที่จริงพระท่านบอกว่าให้เฉยไว้เฉยไว้ไม่ยอมทำตามแต่ที่จริงถ้าเราเฉยไว้ดีไว้เขาจะต้องดูว่าไอ้เรานี่มันไม่ดีคนเดียวไอ้นี่เขาคนดีทำไมเราพยายามทำไม่ดีมันต้องเป็นปีตั้งหลายปีเลยทำไมเรายังประพฤติอยู่อย่างนี้นะข้ามันยอมไปยังไงคนที่เฉยไม่เป็นแต่ภรรยาสามีไม่อดไม่นิ่งไว้พอเองเก็บไว้เลยระเบิดตูมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะทำใจไม่ได้ถ้าเรายึดธรรมะมันแก้ได้โยมต้องทดลองนานๆไอ้อย่างหนึ่งเราก็เพิ่งจะมาบางคนก็เพิ่งจะมาแก้ทุกข์กันตอนอายุมากแล้วคล้ายๆไม้เนี่ยเพิ่งจะมาหัดเนี่ยพอหัดพอดัดเข้าไฟแรงๆก็จะหักโพะขึ้นมาดิถ้าเราดัดมาตั้งแต่นั้นอ่อนมันรับรองมันก็เรียบร้อยมาแล้วทั้งคู่อันนี้จะมาดัดอย่างนี้จะให้ตรงทีเดียวมันก็หักขนาดเพราะไม้มันแข็งแล้วก็ต้องค่อยๆเข้าไฟธรรมะนี่เหมือนย่างไฟอบรมไปเรื่อยๆมันก็ตรงไปเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการขยายไว้เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจ็บกายอย่าให้เจ็บใจนะป่วยกายอย่าให้ป่วยใจทั้งเก็บเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเจ็บใหญ่เห็นไหมเจ็บกายช่างมันใหญ่เจ็บใจป่วยกายช่างมันใหญ่ป่วยใจคนที่ป่วยใจเนี่ยกายก็ป่วยไปด้วยแต่คนที่เจ็บกายรักษาก็หายใจไม่ป่วยอันนั้นเราต้องรักษาหัวใจไม่ให้ป่วยคนเป็นโรคหัวใจจะมาเคยเห็นนะคนป่วยใจเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ไม่หมดนอนร้องไห้คือใครขึ้นทั้งวันพอเขายกหนี้ให้หายเลยไม่มีโรคอะไรเลยคือร้องทั้งวันเลยมันนี่เยอะใช้ไม่หมดจะฆ่าตัวตายเอาปืนมาไอพี่น้องก็ทำไงจะฆ่าตัวตายก็เก็บปืนหมดร้องไห้ผอมไม่เป็นไปไหนไม่ได้ตีนอ่อนมืออ่อนนอนร้องไห้นั่นเนี่ยเป็นนี่เขาเรียกว่าป่วยใจพี่น้องก็โอ้ลูกจะตายแล้วทำไงดีพวกเราช่วยยกนี่เถอะรู้มะเอานะต่อไปนี้นี่ติดไม่มีนะฉันไม่เอาแล้วไม่เอาคืนแล้วขอให้หายวันให้คืนลุกขึ้นกินข้าวได้หายเลยป่วยใจน่าดูเลยใช่ไหมบางคนถูกสามีทิ้งหมดเลยเป็นง่อยเลยบางคนก็บ้าเข้าโรงพยาบาลเลยป่วยใจอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นมาเพราะทำใจไม่ได้ดังนั้นกายป่วยไม่เป็นไรจะป่วยใจแต่คนจะไม่ป่วยใจต้องมีธรรมะตั้งรักษาไว้เอาธรรมะรักษาใจมาเห็นเราสงสารโอ้จริงๆนี่ได้เห็นกับตาตัวเองว่าคนป่วยใจนี่ร้ายจริงๆข้าวกินไม่ลงโยมก็ย่อนออกหมดน้ำเมื่อกินไม่ลงฝืดคอไปหมดเลยแห้งไปหมดข้าวก็กินไม่ลงอะไรก็ไม่อร่อยโลกนี้ไม่มีสุขเลยสักอย่างเดียวนอนร้องไห้อย่างเดียวน้ำตาก็ไม่มีนะฮึ่ยอยู่งั้นเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งจริงๆอะสมัยนั้นพระกรรมฐานก็ไม่มีบอกอะ
อาศัยว่าพอญาติมายกเงินให้นั่นหาย

ทุกวันนี้ยังอยู่หรือไม่ตายแต่ถ้าไม่ยกให้ตายจริงๆอ่ะขาไม่ใช่จะม้อยก็ไข้ใจกันเยอะเหมือนกันนี่บางคนป่วยใจกันหนักเลยนะต้องไปคนละล้านสองล้านโอ้ไข้ขึ้นเลยบางคนถามก็โรงพยาบาลเลยพอได้รู้ข่าวแล้วเนี่ยช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยแชร์อะไรแชร์ชาเตอร์แชร์ม้อยแชร์นกแก้วเนี่ยถามก็โรงพยาบาลเยอะให้น้ำเกลือเลยนั่นป่วยใจก็ปลงไม่ตกอ่ะมันคิดจะได้อย่างเดียวไม่เคยคิดว่าเสียคิดว่าเราจะได้เท่านั้นจะนี้พอเสียโครมไปนี่มันหน้ามือเป็นหลังมือมันทำใจไม่ได้ป่วยใจทันทีเลย

0: นี่มันหน้ามือเป็นหลังมือมันทำใจไม่ได
1: ้ป่วยใจทันทีเลยความดันสูงสุดขีดนะโยมตลอดวัดจะขึ้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยคนอยากมีความดันสูงก็ไม่ยากคนอ้วนพอสามีมีแขวนท่านนั้นผอมลงเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนัก6-7 กิโลเหลือ47-48 กิโลมันป่วยใจโยมกินไม่ได้โยมคนที่เป็นเนี่ยมาพูดจะมาบอกไอ้คนอ้วนเนี่ยไม่ยากแล้วลดความอ้วนไม่ยากฉันลดมาแล้วให้ผัวมีเมียน้อยเนี่ยลดเลยฉันน้ำหนักตั้ง6-7 กิโลเหลือนิดเดียวเหลือ40 กว่ากิโลนั่นแหละเพราะมันป่วยใจยุบลงทันทีแต่ถ้าเอาใจดีนะมันก็อ้วนหวานอ้วนคือโนกินได้นอนหลับน้ำหนักก็ขึ้นคนหนึ่งบอกอยากจะรู้ให้หมอดูแม่นๆเถอะนะทักให้ถูกฉันจะได้เตรียมตัวว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ไปหาดูเขาบอกอีก7 ปีตายกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงผอมลง7 ปีตายจริงๆหาหมอดูแม่นหมอบอกหมอคนนี้แม่นบอก7 ปีตายตั้งแต่วันนั้นคิดไม่ได้นอนหลับตายจริงๆเพราะหมอดูคนนี้แม่นไม่ได้เตรียมตัวตายเลยพอสุดทุกข์ในเรื่องตายพอ7 ปีตายพอดีเพราะมันผอมลงก็คิดแล้วกินก็ตายไม่กินก็ตายก็ผอมลงผอมลงตัดใจไม่ได้7 ปีตายที่พอดีเลยนี่คนเรามันทำใจไม่ได้โยมอย่างพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องตายภายในอายุ80ท่านรู้ท่านแล้วแต่ท่านก็รู้แล้วท่านก็ทำพยายามสั่งสอนคนให้รู้จักธรรมะให้มากขึ้นตัวท่านไม่ห่วงแหละท่านห่วงแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ได้รับความสุขพอชีวิตท่านถือว่ามันสมควรแล้วท่านก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องตายเห็นแล้วว่าคนอยู่ข้างหลังจะได้รู้ธรรมะท่านก็พยายามสอนไปพอ80ท่านก็นิพพานอีก3 เดือนท่านจะนิพพานท่านบอกอานนท์อีก3 เดือนจะนิพพานเนี่ยโอ้ยคนที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์มากเลยว่าอีก3 เดือนพุทธเจ้าจะไม่เจอเราจะไม่พบพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เห็นหน้าพุทธเจ้าอีกแล้วเงี้ยคนก็คิดเสียใจแต่ถ้าองค์เปล่าเลยท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์5จะต้องเป็นอย่างนั้นผู้ทำใจได้ก็เลยเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปหาหมอดูก็ได้พวกเราไม่ถึง100 ปีก็ตายจนหมด ใครจะอยู่ถึง100 ปี100 ปีก็ขดเป็นด้วงกันนั่นแหละแม่คนอื่นป้อนอยู่ให้คนอื่นเจ็ดขี้เจ็ดเดียวเราก็มีประโยชน์อะไรจะไปอยู่ทำไมต้อง100 ปีรีบตายดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะได้ไม่ลำบากไม่อยากจะอยู่เพื่อทรมานตัวเองอยากจะอยู่เพื่อทรมานลูกหลานเป็นภาระเขาทั้งนั้นอายุต้อง100 ปีนะใช่ไหมท่านให้อายุทางธรรมท่านยืนอันนี้คนเรามาคิดผิดใช่ไหมอยากจะได้อายุยืนแล้วอายุยืนไปอยู่ทำไมไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้โยมไปนั่งเฝ้าบ้านเหนืออายุยืนทำไมเมื่อไรมันจะมาสักทีว่าไปครับคุณอ๋อเช้าไปก็เย็นเอ้ยไปนั่งหอนอยู่บ้านหนึ่งเรียกอายุสุนัขอ่ะก็อายุยืนก็เรียกอายุสุนัขเฝ้าบ้านหอนเช้าหอนเย็นไปไหนก็ไปไม่ได้หมดไปไหนไม่ได้แล้วตายดีกว่าเราใช่ไหมไม่ต้องให้ใครเลี้ยงอย่างนั้นปรารถนาอายุยืนเป็นหนองนอนให้เขาเลี้ยงได้อะไรกันมาดูคนดูหนังวังละครอะไรก็ไม่ได้ไม่สนุกสักอย่างเลยไปอยู่ทำไมใช่ไหมใครก็ไม่รักเราแล้วอ่ะหมดเสน่หาเราหมดแล้วลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยคนที่เข้าใจว่าอายุยืนหนึ่งคนเขาหลงเข้าใจผิดเราทำดีไม่ได้เราไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ไม่ไปไม่อยู่กับใครแล้ว

0: ก็หมดเรื่องกันไปจะไปเสียใจทำไมกับตัวเองจะตายเมื่อเราอยู่ไม่มีประโยชน์คนหนึ่งอายุ90กว่าปีมั้งนอนขดเป็นด้วงอยู่บ้านอยู่ดีก็ร้องไห้ร้องไห้ไอ้หลานเหลนก็ถามว่ายายเป็นไงร้องไห้กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายนึกถึงความตายยังเสียดายอยู่โถขนาดขดเป็นด้วงยังไม่อยากตายเอาต้องคิดว่าเราไม่ทรมานใครดีกว่าพวกนี้ปลงได้ไหมคนแก่ไม่ยอมคนแก่ปลงได้พวกนี้คงไม่คิดจะอยู่เป็นด้วงมั้งนะตายก็ต้องปฏิบัติธรรมไปจะไปนั่งร้องไห้ทำไมจะไปนั่งห่วงลูกห่วงหลานด้วยทำไมถ้าเราทำใจไม่ได้ก็เป็นงั้นนะอยู่เป็นแก่เราไม่ตายเราก็ต้องทำใจอ่ะทำให้ใจมันดีใช่ไม่ทานหลงด้วยเล่นขี้เล่นเยี่ยวตัวเองกลับมาเป็นเด็กใหม่เลอะมาเลยเนี่ยคนแก่หลงบางคนนะยิ่งกับเด็กๆหลงอีกโอ้โหเลี้ยงเด็กๆยังดีไปเลี้ยงคนแก่นี่ให้ลูกหลานก็รังเกียจนะเพราะมันหลงอ่ะเป็นกรรมเลยไม่ได้บุญเลยในพันหลงก็ชอบหลงตัวนึงใครมีพันหลงก็หลงตามกันเลยถ้าไม่เข้าวัดแล้วหลงตามจริงแต่ปู่ย่าตายายหลงเพราะคุณยายอายุ70หลงระวังเราแล้ว70ก็หลงแบบนั้นแล้วสืบตระกูลกันเลยพวกหลงเนี่ยพอหลงก็หลงตามกันหมดแต่นี้ถ้าคนจะไม่หลงก็ต้องเข้าวัดแยกตัวเองออกไม่ได้ถ้าคืนนี้ไปแบบยายแน่เลยแบบตาแน่เลยก็ต้องหาทางไม่ให้หลงพอทำสมาธิแล้วมันไม่หลงมีสติขึ้นรู้กินรู้นอนคือสติปัฏฐาน4มันรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนเพราะอยู่วัดนี่มันฝึกอยู่แล้วเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ไม่ได้กินก็รู้อะไรมันมีสติมันก็เลยไม่หลงยังอยู่บ้านนี่เราไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำสติปัฏฐาน4เลยกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พอแก่แล้วหลงไปหมดเลยถึงว่าปฏิบัติมันแก้หลงได้ยังไม่ทันแก่แล้วถึงก็หลงกันแล้วตอนนี้เราก็หลงชักหลงหน้าลืมหลังแล้วมันก็มีแล้วจริงเอาอะไรไว้ตั้งโน้นลืมอะไรชักฟันเฟืออยู่แล้วยังไม่ทันเท่าไหร่ก็เริ่มหลงกันแล้วมาปฏิบัติธรรมจะได้เป็นคนไม่หลงสติมันดีส่วนมากคนแก่ก็จะต้องหลงส่วนใหญ่ทำให้เข้าถึงธรรมะยิ่งมีเชื้อหลงกัน 100% แล้วล่ะไปเลยล่ะยายอย่างไรย่าอย่างไรเราก็อย่างนั้นเนี่ยอายุยืนก็เป็นอย่างนั้นคนเขาก็รำคาญนะธรรมาเคยไปเจอคนหลงเราไปเที่ยวบ้านเออแขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังกินแล้วยายจะพักอีกเมื่อกี้ที่แขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังอยู่นั่นเองไอ้เหมือนไอ้แผ่นเสียงตกล่องไม่ผิดเลยพูดอะไรก็พูดอยู่แค่นั้นจับปองมาจากล่องเดี๋ยวก็เข้าล่องเดิมอีกจับล่องไอ้คนมันก็รำคาญนะย้ายกินแล้วจะวนอยู่ทำไมแกก็ไม่รู้แต่แกก็เข้าล่องเดิมก็เรียกเป็นเสียงตกล่องเลยนี่เพราะว่าความหลงมันไม่มีอะไรบังคับมันไม่มีสติบังคับเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนแก่แล้วไม่ได้เข้าวัดหนุ่มสาวก็ไม่ได้เข้าวัดโดนว่าคนก็กลัวตรงนี้เนี่ยจึงได้พยายามฝึกกันเข้าวัดกันการความหลงการความทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้จะได้ไม่ทรมานใจเวลาแก่จะได้ไม่หลงลืมทำการกิริยาตายจะได้มีสติตายก็ไว้เอาธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้คนไม่เข้าวันมันก็เสียเปรียบมุ่งแต่ทำมาหากินแล้วไม่ได้อะไรอย่างเดียวได้แต่ทำมาหากินไว้ให้คนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยคุณสมบัติอะไรก็ไม่ติดตัวไปเพราะหวังเป็นห่วงคนอื่นเกินกว่าตัวเอง ทำทับตายแต่ลูกหลานเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็เอาไปหมดบางทีเราทำให้เขาแทบตายเขาไม่ได้ห่วงใยเราให้เราต้องมาทำเอาเองคนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่ 4 50ก็ตาย 20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากยังไม่คิดแช่งตัวเองคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า 6 70ไปแล้วจึงจะมา
1: ให้เราแอบมาเครือบมาคุมจะทำให้รู้เห็นไม่เป็นตามไม่เป็นตามความเป็นจริงเวลาเรารับรู้หรือได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไหลซ่านออกมาปกคลุมทำให้เห็นตามอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองอาสวะเนี่ยมีในบางที่ก็เรียกมี3อย่างเรียกว่ากามาสวะเนี่ยกามาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะในบางแห่งในบางพระสูตรมันมี4ก็เพิ่มทิฏโฐสวะหรือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิสวะกามสวะหนึ่งนี่คือความปรารถนาความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุเสพบริโภคต่างๆอยากได้อยากเอาอยากมีอยากให้ตรงใจตัวเองชอบเนี่ยพอได้มาหรือเกิดทำไม่ได้มาก็ขัดใจก็โกรธเนี่ยมันสะสมอยู่ในสัตว์ในคนเนี่ยทั้งหลายกามสวะอาสวะคือกาม2ภวสวะเนี่ยก็คือสภาวะที่อยากเป็นอย่างนั้นความยึดมั่นในตัวตนอยากยั่งยืนตลอดไปคงอยู่ให้มีชีวิตแบบมั่นคงถาวรไม่เป็นอื่นภาวะเนี่ยภาวะก็คือภพเนี่ยคือความอยากเป็นนั่นเองอยากได้กามสวะอยากได้ภาวะสวะอยากเป็นอยากอยู่ในสภาพนั้นยึดมั่นถือมั่นตัวตนแต่จำนวนสะสมอยู่ในสัตว์อยู่แล้วในพวกเรามันแอบแฝงมาคอยก่อกวนใจเราอยู่ตลอดองค์พุทธเจ้าพระองค์สอนให้เห็นปรากฏการณ์ให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจมันเหมือนทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงในอริยสัจไม่ใช่หนีไม่ใช่กบเกือนไม่ใช่ปิดบังแต่ให้เห็นมันต้องจะเห็นมันรู้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ากำหนดรู้เนี่ยที่เราเรียกกันรู้ว่าอะไรปรากฏขึ้นเหมือนเราเห็นหน้าตามันเราจะได้รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในจิตใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่เป็นการศึกษาไม่เรียนรู้ก็ยากที่จะเข้าใจเพราะมันเหมือนไม่เป็นตัวเราเรายึดไว้ถือไว้มันอยู่ในจิตในใจเราสะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่ามันมีอะไรตัวที่3คืออวิชชาสวะความไม่รู้เห็นในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองเรื่องอาสวะทิฏฐิสวะเนี่ยก็คือทิฏฐิเรารู้แล้วใช่ไหมถ้ามาตัวโดดๆเนี่ยไปถึงสิ่งไม่ดีนะความเชื่อความเห็นที่เป็นตัวตนขึ้นมาความยึดว่าตัวเองเห็นถูกแต่ถ้าพูดให้ดีให้ครบถ้วนก็คืออย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่บางทีเราใช้กันละด้วยความเข้าใจว่าถ้าเป็นทิฏฐิขึ้นมาโดดๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นผิด ทีเราก็ใช้ทิฏฐิมานะความเห็นผิดในแล้วก็เป็นเห็นยึดมั่นในความอัตตาตัวตนพอเราเห็นหน้าตามันแล้วอาสวะเนี่ยมันก็มันเป็นอยู่ในทุกคนที่วนเวียนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีทุกคนเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่ามันอยู่ในใจเรานะเพราะมีอวิชชาเนี่ยความไม่รู้อยู่มันก็ดำเนินชีวิตไปสะสมสิ่งเหล่านี้ไปถึงเรียกว่าอาสวะกิเลสที่มันสะสมหมักหมมอยู่ในจิตใจองค์นี้บอกให้ละพระสูตรนี้เนี่ยท่านให้วิธีละไออาสวะทั้งหลายเนี่ยด้วยเรียกว่า6ไนยะ7ไนยะในพระสูตรนี้เนี่ยพระองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเรารู้และเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่สร้างถวายพระองค์ในนครสาวัตถีเนี่ยพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องอาสวะทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายจงฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสการชิ้นอาสวะต่างๆถ้าภิกษุไม่พิจารณาโดยแยกกายโดยโยนิโสนมัสสิการอาสวะเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่ทำให้เกิดขึ้นย่อมเจริญขึ้นย่อมทำให้เกิดความคับแค้นความทุกข์ปัญหาทั้งปวงเกิดขึ้นแต่เมื่อภิกษุพิจารณาโดยแยกกายอาสวะทั้งหลายที่ยังเกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเห็นมีอยู่1แล้วฮะจะพึงละด้วยการสังวร2จะพึงละด้วยการเสพจะพึงละด้วยการอดกั้นอดทนอดกั้นพึงละด้วยการเว้นรอบคือหลีกเล้นจะพึงละด้วยการบรรเทาพึงละด้วยการอบรมก็มี7ไนยะพระองค์แสดงเอาไว้อาจจะเอาพระสูตรโดยสรุปนะครับพระองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่พึงละด้วยการเห็นก็อาจจะใช้สรุปย่อมาให้พวกเราพิจารณากันพระสูตรนี้ก็ยาวปานกลางพระสูตรปานกลางละด้วยการเห็นอาสวะพึงละด้วยการเห็นคือทัศนะการเห็นยังไงเห็นด้วยปัญญาเหมือนตาเรามองเราอยากเห็นอะไรก็ต้องมองตาก็เปรียบเสมือนปัญญาความคิดของมนุษย์เนี่ยบางทีวิธีคิดเนี่ยที่ถูกวิธีเราคิดเนี่ยคิดหาเหตุหาผลคิดตามหลักของอริยสัจ4เนี่ยนะว่าเนี่ยเหตุที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะอะไรปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นในไอ้อารมณ์นี้จึงมีอารมณ์นี้มีได้เพราะอารมณ์ไหนดับไปหรือเกิดขึ้นก่อนแนวคิดนะแนวคิดตามอริยสัจคิดมีเหตุมีผลจะทำลายกิเลสทีละน้อยเราคิดพอโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าปรากฏการเกิดขึ้นก่อนโกรธเกิดขึ้นอะไรเกิดก่อนมันมีสิ่งอะไรมากระทบหรือจิตมันพูดคิดเรื่องราวอะไรเนี่ยหาเหตุหาผลแล้วก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำความบกพร่องผิดพลาดมันก็น้อยลงมันก็พันทำให้เราละในคำพีนี่เขียนว่าละสัมโยชน์3ได้เนี่ยอาสวะพึงละด้วยทัศนะคือด้วยการเห็นด้วยปัญญาถ้าเราละสัมโยชน์3ได้นี่ก็พระโสดาบันนะสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสคิดในใจโดยแยกทายโดยโยนิโสนมัสสิการอาสวะพึงละด้วยโยนิโสนมัสสิการทัศนะคือการเห็น2อาสวะพึงละด้วยการสังวรสังวรระวังเรารู้แล้วเราเคยได้คุยกันเรื่องอินทรีย์และสังวรเนี่ยใช้ตาดูหูฟังให้เป็นให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่เห็นแค่นั้นเห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาความชอบชังยินดียินร้ายเข้ามาปะปนเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นได้รสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆวางจิตให้เป็นกลางนั่นเองสังวรสำรวมไว้สำรวมใช้ตาดูหูฟังใช้อินทรีย์รู้จักสำรวมเนี่ยอาสวะพึงละด้วยการสังวร สังวรระวัง 3. อาสวะพึงละด้วยการเสพในการเสพนะเราต้องอยู่ในโลกนะต้องใช้ปัจจัยเนี่ยเครื่องนุ่งห่มยุบยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารพวกนี้ตรงกับโยมปัจจัย4เนี่ยตอนพระสงฆ์ท่านจะเสพบริโภคปัจจัยเหล่านี้ท่านก็จะต้องมีการสวดเนี่ยสวดยุทธปฏิสังขาโยเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วฉันวินาบาทเสพเสนาสนะเนี่ยจีวรเครื่องนุ่งห่มหรือเภสัชหยุดยารักษาโรคพิจารณาให้แยกกายรู้คุณค่าสาระนะครับความมุ่งหมายไม่ให้เกิดโทษกับตัวเองและผู้อื่นจริงๆมันอยู่ในศีลของพระด้วยนะครับเขาเรียกว่าปัจจยะนิสิตศีลเนี่ยการใช้ปัจจัยสี่อย่างอาหารที่เราทานเนี่ยคุณค่าสาระคืออะไรไม่ใช่ความอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานเรารู้แล้วต้องยังเวทนาเก่าคือความหิวให้หมดไปแล้วก็ไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ฉันตามความอยากจนโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นฉันมากเกินไปน้อยเกินไปอยู่ที่เราประดับตกแต่งอย่างญาติโยมต้องรสชาติอย่างนั้นบางทีก็เลยเถิดไปร้านนั้นต้องบรรยากาศอย่างนี้สาระคุณค่าประโยชน์ความมุ่งหมายจริงๆก็เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดำรงชีวิตเพื่อประกอบกิจหน้าที่การงานเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้รู้สาระเราใส่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อกันร้อนกันหนาวเหลือปูนิ้นลายไก่ตอมกับความละอายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะไปติดจุดประสงค์ลองๆเนี่ยต้องสีนั้นสีนี้แววแหวงตรงนั้นยี่ห้อนั้นแบรนด์นี้เนี่ยต้องดูก็ต้องเนี่ยแหละให้เขาว่าการละพึงละด้วยการเสพเสพอย่างมีสติมีปัญญารู้คุณค่าสาระความมุ่งหมายจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วก็เสพปัจจัยสี่อย่างที่กล่าวข้อ4อาสวะพึงละด้วยความอดทนอดกั้นเราอยู่ในโลกในสิ่งแวดล้อมฮะต้องเจอเกี่ยวกับคนบ้างสิ่งแวดล้อมร้อนหนาวบรรยากาศสังคมคนดีคนไม่ดีกระทบกับอาจจะมีเสียงด่าเสียงบ่นอดทนอดกั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีขันติมีความอดทนอดกั้นเป็นผู้พยาบาลง่ายไม่ด่าทอไม่ดิ้นรนโกรธก็ไวเขาบอกอาสวะพึงละด้วยความอดทนอดกั้นลักษณะแบบนี้เวลาคนเราเจอปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีไม่มีความอดทนจะต้องมีความอดทนอดกั้นไม่ไปหลงไปตามกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหมือนเขามาด่าเราดินทาเราเนี่ยเรามีความอดทนอดกั้นไอ้พวกอาสวะที่มันจะแผ่ซ่านออกมาจะไปตอบโต้เขาจะไปทุจร้ายเขามันก็กั้นเอาไว้อดทนอดกั้นแต่ของอาสวะดูละด้วยความอดทนอดกั้นข้อ5เนี่ยละด้วยการหลีกเล่นก็มีอาสวะพึงละด้วยการหลีกเล่นมันต้องหลบต้องหลีกมันอินทรีย์หรือสติปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งพออย่างพวกเจอพวกช้างดุเสือดุเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายเราก็หลีกหลบมันนะไปในที่ที่คนที่เป็นคนพาลเราก็หลบหลีกเนี่ยหลบหลีกไม่พบหาหรือเป็นพระก็ไปในที่ไม่ไปในที่อโคจรลงเล่าลงมหรสพบันเทิงสถานที่ที่มันอันตรายเนี่ยที่คนที่ไม่ดีเขาอยู่กันนี่คนที่ไม่มีสติอะไรอย่างคนไม่ดีคนขาดสติเรื่องที่อาโจรเราก็ไม่ควรไปคนเหลียกเล้นไปหลีกเล้นหลบเหลียกซะไม่พบเพื่อนที่ไม่ดีเราต้องพบบางครั้งก็ต้องหลบต้องหลีกอาสวะพึงละด้วยการหลีกเล้นไปอยู่ในสังคมนะก็ตึกตึกวุ่นวายแล้วก็หลบหลีกมาหาที่สงัดวิเวกมาประเป็นเพียรของเรา เป็นต้น

0: ข้อที่6อาสวะพึงละด้วยการบรรเทาหรือกำจัดให้หมดสิ้นไปอาสวะด้วยการบรรเทายังไงพอเลยคนเราต้องมีวิตกวิตกกังวลมันก็เรียกว่ากามวิตกนึกนะนึกคิดจะเสพบริโภครูปรสกลิ่นเสียงเลยกามวิตกหกมุ่นพุ่งคิดอยู่กับไอ้มาสนองกิเลสตัวเองในรูปรสกลิ่นเสียงการวิตกหรือว่าพยาบาทวิตกหยุดขัดเคืองคิดโกรธเคืองเขาคิดเกี่ยวกับประทุษร้ายเขาเนี่ยพยาบาทหรือคิดเบียดเบียนก็เรียกวิหิงสาวิตกพวกนี้เราก็พลิกเราก็เปลี่ยนกามวิตกเราก็เห็นโทษของกามการเสพบริโภคแล้วระลึกนึกถึงเนี่ยธรรมะอาจจะดีก้าวออกจากกามเนี่ยถ้าคิดมันจะวิตกมันจะคิดแล้วก็คิดมันตรงกันข้ามพอมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็มันเป็นฝ่ายอกุศลอยู่แล้วพวกนี้เราก็คิดฝ่ายกุศลน้อยเหมือนบรรเทามันบรรเทามันไม่ให้มันมากดดันบีบคั้นเหมือนพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแล้วความบีบคั้นเคืองคิดจะโกรธคิดจะเบียดเบียนเขาโดยวิหิงสาวิตกเราก็พลิกกลับคิดพยาบาทก็เมตตาให้อภัยเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนเลิกเสียตึกตองไต่ตองฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยพอมันคิดโกรธเขาแล้วแผ่เมตตาให้คิดเบียดเบียนเขาแล้วก็ให้อภัยละด้วยการบรรเทาพอมันวิตกมันคิดมันนึกเนี่ยมันหมกมุ่นคุ้มคิดเราก็ไม่เพลินไปกับมันอยู่กับปัจจุบันซะดูลมเข้าลมออกทำกิจกรรมหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิหิงสาคือไปเบียดเบียนเขาเจ็ดอาสวะพึงละด้วยการภาวนาเนี่ยข้อนี้สำคัญก็คือการอบรมการภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นอบรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นทำในสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นปิดกั้นกิเลสซะด้วยสติไม่ให้มันมีช่องเข้ามาและกำจัดให้มันหมดไปในคัมภีร์ท่านบอกให้เจริญพจน์ชงเจ็ดพจน์คือองค์ธรรมหรือองค์คุณแห่งการตรัสรู้ปลูกฝังที่ในจิตในใจให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรียกว่าอาสวะพึงละด้วยการภาวนาพจน์เจ็ดเราเคยคุยกันบ่อยๆแล้วองค์คุณองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เราเจริญสติปัฏฐานก็ดีอนาปานสติก็ดีเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังพจน์เจ็ดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยได้ด้วยที่เราเคยคุยกันเนี่ยอาสวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเรานะทุกคนบางทีเราก็ไม่รู้คนมีทิฏฐิสวะความเห็นความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นทิฏฐิไอ้ทิฏฐิตัวเนี้ยในตำราเขาแยกไว้มีตั้งหลายนะครับทิฏฐิท่านในศัพท์ท่านจะให้เอาไว้คำว่าทิฏฐิเนี่ยความเห็นความเข้าใจความเชื่อถือถ้าเป็นเห็นที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิที่กล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิความเห็นผิดความยึดติดในทฤษฎีความเชื่อของตัวเองในภาษาไทยมันทิฏฐิเนี่ยก็หมายถึงความดื้อรั้นดึงดันถือรั้นในความเห็นมาในข้อ 4ในสังโยชน์10ทิฏฐิส่วนมากจะมีความเชื่อใน2ลักษณะคือสัจจทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเที่ยงมีตัวตนแล้วก็อุเฉกทิฏฐิและความเห็นว่าขาดศูนย์ทิฏฐิถือตัวดื้อรั้นแล้วก็เข้าใจความเชื่อความเห็นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็อยากให้โยมเห็นหน้าตาเนี่ยหน้าตาที่เรามองดูแล้วเนี่ยบางทีเรามันอยู่ในใจคนเนี่ยนะยากที่ ยากที่จะค่อยทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปองค์ให้มรรคให้ทางไว้แล้วถ้าเรามองดูใกล้ๆง่ายๆเนี่ยไอ้ความโลภโลภะความโกรธโทสะโมหะความหลงเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วตัวเห็นชัดๆที่มันเด่นออกมาเนี่ยพอมันออกมาแล้วเราแก้ไขยังไงเราก็ใช้พวกเนี้ยอาสวะกิเลสพวกเนี้ยพึงละด้วยวิธีทั้ง7วิธีก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าไอ้พวกนี้มันสะสมก็ทำให้เกิดเนี่ยภพชาติเกิดกรรมเกิดทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วมันไม่จบแค่นั้นมันก็อยู่ในวัฏฏะเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ก็ทำให้เกิดกรรมเกิดวิบากคือผลของกรรมที่การกระทำมันก็สะสมเอาไว้มันก็มาทำก็เรียกถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออวิชชานั่นเองทำให้เราไม่รู้อวิชชาเก่าก็มาสร้างอวิชชาใหม่มันสะสมเก็บไว้ก็เรียกอาสวะความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็วนอยู่แบบนี้ก็เสริมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กันและกันอาสวะก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะหรือว่าอวิชชาใหม่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือมันสร้างคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเราสะสมเราไม่ต้องไปดูชาติที่แล้วเราดูชาติปัจจุบันก็ได้ได้แต่เล็กเนี่ยเราสะสมเราดำเนินชีวิตพฤติกรรมอาจจะมีได้การหลอมอบรมจากสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวจากวัฒนธรรมประเพณีการเรียนการศึกษาสติปัญญาของเราเนี่ยแล้วบวกกับพฤติกรรมของตัวเองพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่เรามีเราสะสมเราเก็บข้อมูลยังไงไว้แล้วพฤติกรรมมันก็กลายเป็นนิสัยการดำเนินชีวิตเนี่ยตั้งแต่เล็กเราขยันเป็นคนกตัญญูเราขยันเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พออายุมากขึ้นมันสะสมสิ่งที่ดีเอาไว้ก็พอโตขึ้นมาอายุมากขึ้นก็ประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตถ้ายังเป็นฝ่ายดีเขาเรียกบารมีเป็นบุญเป็นบารมีที่เราสะสมไปเนี่ยเป็นคุณภาพจิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าสะสมในพวกนี้มันก็เก็บนะรายละเอียดเล็กๆพวกความคุ้นชินคุ้นเคยเนี่ยก็เป็นอาสวะกิเลสคอยก่อกวนทำให้จิตใจทับแคบไม่เบิกบานจิตควบคุมเคลือบอยู่ในใจเราให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดไม่ได้ดั่งใจแบบนี้แหละถ้าเกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนให้เรารู้เห็นได้เห็นกามันเนี่ยแล้วเราจะหาวิธีละมันตามที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยอาสวะคือละด้วย7วิธีเนี่ยการเห็นการสำรวมอินทรีย์การหลีกเล่นการบรรเทาการเฉดไม่เป็นการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามเหลือมาจากคราวที่แล้วนะท่านถามมาว่านั่งภาวนาแล้วดูลมไปด้วยรู้กายไปด้วยแต่รู้สึกว่าทำให้จิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านง่ายควรแก้ไขอย่างไรคะ
1: ครับดูลมหายใจไปด้วยแล้วก็
0: รู้กายไปด้วย
1: ครับ
0: จิตไม่ตั้งมั่น
1: ครับก็คือดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคือจิตไม่อยู่ที่กรรมฐานสติไม่รู้ว่าตัวเองคือสติหลงไปก็เหมือนกับเพลินในช่วงที่เราทำกรรมฐานเพราะฉะนั้นดูลมหายใจไปบางทีมันก็เกิดดับดูที่ลมหายใจมันดับที่ลมหายใจไปดับไปเกิดที่อื่นไปเกิดที่นิวรณ์ห้านึงพอเกิดนิวรณ์ห้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจไปเจอถีนมิทธะเขาวันอันนี้แหละก็เรียกว่าการปฏิบัติในสมถะเนี่ยต้องพยายามรู้ที่มีสติรู้ที่กรรมฐานนั่นเองวันจะทำกรรมฐานอยู่ในท่าใดก็แล้วแต่

0: ท่ายืนท่านั่งท่าเดินแม้กระทั่งท่านอนถ้าจับกรรมฐานได้ก็จะไม่จิตไม่ไปนิวรณ์ห้าจิตไม่ไปในเรื่องของทุกข์ไม่ไปเรื่องของความสุขก็จะอยู่ที่เวขาเพราะกรรมฐานคือเวขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจับกรรมฐานได้ก็เมื่อมีเวขาเมื่อไหร่สุขกับทุกข์ก็จะไม่มีเวทนาสามมันจะเกิดขึ้นทีละอย่างเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเพลินเมื่อไหร่เพราะจิตมันเกิดดับได้เราต้องอย่าให้มันเพลินต้องมีสติต้องมีสัมมาสติระลึกรู้นี่แหละคือการปฏิบัติซึ่งต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรรมฐานให้ได้นั่นเองแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นก็รู้ด้วยสัมมาสตินั่นแหละถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้แล้วแล้วก็มันพอเราเข้าไปรู้มันนั่นแหละว่ามันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานเรารู้เมื่อไหร่ก็คือนิวรณ์ห้ามดับแต่ว่าจิตที่มันไปเกิดดับที่อื่นไปที่สัญญาในใจของเราที่เอา อดีตมาคิดมาปรุงมาแต่งนั่นแหละเราจะเห็นว่าถ้าเรารู้เมื่อไหร่มันดับเมื่อนั้นรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่กรรมฐานหรือรู้ว่ามันเป็นนิวรณ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ก็จะรู้ว่ามันดับก็ให้รู้ว่านี่คือจิตที่มันเกิดดับก็เห็นอนิจจังนะความไม่เที่ยงความแปรปรวนที่ใจของเราที่ทำงานทั้งใจทั้ง4ตัววิญญาณตัวเกิดดับแล้วมันจะไปเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดดับอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไปเกิดที่อื่นก็ได้เหมือนกันบางทีหูได้ยินนั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิอยู่ในท่าใดก็แล้วแต่ได้ยินเสียงมันก็ไปเกิดดับที่นั่นเลยพอไปเกิดดับที่นั่นมันก็ไปปรุงอีกจิตรู้อะไรสังขารทำงานต่อทันทีก็ทำงานด้วยสัญญาทำด้วยทำให้เกิดเวทนาในสุดนั่นแหละถ้าท่านปล่อยมันไปมันก็จะไปตัณหาไปอุปทานอันนี้เป็นเรื่องของที่มันจะอยู่ในใจของเราอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดการกระทำแต่ว่าบางคนอาจจะปล่อยจนทำให้มีผลการกระทำก็ได้บางคนนี่ลุกขึ้นไปเลยหรือว่าออกไปจากกรรมฐานก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านถ้าโยมรู้ว่ามันไม่สงบก็ต้องกลับมาที่กรรมฐานให้ได้ครับผมอาจจะตอบไม่หมดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับอยากเพิ่มเติมอาจารย์คำถามนี่มันดูลมไปด้วยรู้กายไปด้วยจริงๆพระองค์ก็ตัดเหตุของกายลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งปวงอย่างในสติปัฏฐาน4เนี่ยในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในองค์ที่3พิสูจน์คุณทำความศึกษาว่าเราจะรู้ตัวทั่วกายหายใจเข้าเราจะทำความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมทั่วกายหายใจออกคำนี้ก็คือตัวองค์ที่หนึ่งที่สองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมและดูและเห็นและลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเราควบคุมลมได้เราเห็นลมชัดจิตเป็นอารมณ์สมถะแต่อันนี้ทำตัวทั่วพร้อมกายชัดเลยอันนั้นถ้าเราบอกรู้กายไปด้วยถ้าอยู่ในองค์สติปัฏฐานเนี่ยถูกแล้วแต่ถ้าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นชัดซ่านเนี่ยอย่าปล่อยให้ฟุ้งทำให้มากเอาไว้เราก็รู้อยู่แค่กายกับลมกายรู้กายนั่งอยู่รู้กายแล้วรู้พร้อมเฉพาะทั่วกายหายใจเข้าจิตไม่ไปไหนนะที่ลมกับกายถ้าตามในองค์ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตจนสามารถที่จะผ่อนระงับกายสังขารลมไม่ได้เป็นกายเป็นเครื่องปรุงแต่งกายสามารถที่จะควบคุมลอยนะลมได้สามารถทำให้ลมเนี่ยละเอียดได้แต่ก็มีสติระลึกตามดูอยู่ถ้าเราไม่เห็นลมไม่เห็นกายแสดงว่าจิตมันฟุ้งมันไม่อยู่ที่กายอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกนะเราต้องทำให้ว่าไม่ฟุ้งไม่ตกเป็นท่าของวิบอร์เห็นลมก็เห็นกายจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นไรแต่มีสติระลึกได้ระลึกถึงไม่ฟุ้งไปกับอารมณ์ความคิดทำอารมณ์ทั้งหลายครับอาจารย์คำถามนี้น่าจะยากอยู่อยากอยู่อะไรเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษผู้บรรลุธรรมแล้ว

0: ีอาการหรือมีความรู้สึกเช่นไรครับ
1: ก็อยากจะบรรลุธรรมขั้นไหนก็บรรลุธรรมในขั้นที่เป็นที่เรียกว่าบรรลุนี่จะต้องเป็นขั้นพระอริยะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นขั้นอริยะก็มี4ขั้นก็คือโสดาบันสกทาคานาคาพระอรหันต์มันจะบอกว่าบรรลุธรรมเหมือนโกณฑัญญะเงี้ยบรรลุธรรมในโสดาบันวันนี้คือการบรรลุธรรมจะรู้ได้ยังไงก็รู้ได้ด้วยตนเองพระองค์ตัดไปแล้วพระเจ้าตัดว่าถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นไหนก็จะรู้อย่างเช่นโสดาบันรู้อะไรโสดาบันก็ต้องรู้โสดาปัตติผลโสดาปัตติผลก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแบบไหนก็อาจจะเห็นในขณะธรรมกรรมฐานท่าใดท่านหนึ่งก็ได้เห็นได้เห็นเป็นก็เรียกว่านิมิตเกิดขึ้นก็ได้ในนิมิตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความอัศจรรย์อยู่จะบอกว่ามันเป็นปิติมันก็ไม่เชิงแต่มันก็คืออารมณ์ของปิตินั่นเองเพราะถ้าเราอยู่ในกรรมฐานเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเราเคยผ่านปิติมาได้สุขเอกตาในสุขมันก็จะไปเอกตาได้ด้วยก็จะเดินในก็เรียกว่าไปในสมถะได้เลยมันจะเห็นได้แบบนี้หรือบางทีไปตกภวังค์เห็นก็ได้อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายก็คือยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนบางทีมันก็ตกภวังค์ไปเห็นได้จังทุกขังหน้าตาแต่เห็นแล้วดังที่กล่าวเห็นแล้วมันจะเหมือนมีปิติอยู่ข้างในด้วยครับถ้าเห็นแล้วมันต้องรู้แบบนั้นครูบาอาจารย์บางท่านก็กล่าวนะก็จะเห็นจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันรู้ได้เลยว่ามันเป็นเข้าสู่พระยะเจ้าในแต่ละขั้นนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละก็จะรู้ดังที่กล่าวรู้ได้ด้วยตนเองถ้าบรรลุธรรมดังที่กล่าววันรู้ธรรมเป็นอริยะเป็นพระอริยะดังที่กล่าววันสกทาคาก็จะต้องรู้ในเรื่องของกิเลสที่เป็นกามฉันทะกับปฏิฆะมันเบาบางลงแต่จะมีสิ่งที่รู้ก็น่าจะอยู่ในนี้นะอยู่ในเรื่องของปิติประกอบกับความเป็นเอกคตาก็ปิติและสุขเอกคตาก็ต้องเห็นแบบนั้นแล้วก็น่าจะอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะอาตมาก็ไม่เคยเห็นแต่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอนาคาก็เช่นเดียวกันจะสูงขึ้นไปก็เป็นพระอรหันต์ก็หลวงตามหาบัวก็เคยเทศนาให้ฟังก็นั่นแหละก็อยากรู้ก็ลองไปเปิดดูหลวงตามหาบัวก็อยู่หลังวัดดอนดอยธรรมเจดีย์ก็จะมีเหตุการณ์ปรากฏการเกิดขึ้นตอนที่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านเข้าถึงพระอรหันต์แล้วก็ไปฟังเอาแบบนั้นฟังพระอรหันต์พูดก็จะได้รู้แต่ถ้ามาฟังพระที่ฝึกปฏิบัติอยู่ก็ยังไม่รู้แล้วก็อันนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ก็จะรู้เห็นตามนั้นแหละวันท่านหลวงตาท่านก็เล่าได้เพราะว่าท่านผ่านก็แบบนั้นครับท่านอาจารย์ครับผมตอบได้ประมาณนี้ครับ
0: ก็ต้องทำนะอยากรู้ก็ต้องทำนะโยมที่ถามก็เป็นคำถามอาการคือดูไม่ออกนะครับคนเขาทำตามจริตเนี่ยปฏิสัยบางคนโผงผางเราดูครูบาอาจารย์อาการกิริยาคำว่าอาการผู้บรรลุธรรมอาการในความรู้สึกเช่นไรต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้แต่อาการที่เรามองออกเราต้องอยู่ใกล้ชิดเนี่ยถ้าความรู้สึกเนี่ยคนบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จแล้วความรู้สึกมันก็ต้องดีอยู่แล้วสบายเหมือนเราไม่มีโรคคนที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะเดินจะทำอะไรคนประสบความสำเร็จเหมือนเราทำอะไรสำเร็จแล้วก็ดูความรู้สึกเป็นยังไงเอาแบบหยาบหยาบทางโลกเราอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเราเรียนสอบได้ที่หนึ่งได้เกียรตินิยมหรือได้โบนัสได้อะไรเนี่ยความรู้สึกประสบความสำเร็จเหมือนท่านที่บรรลุธรรมเนี่ยท่านประสบความสำเร็จแล้วในจุดหมายเป้าหมายของท่านนะ มันสามารถทำลายไอ้ตัวที่มันทำก่อกวนใจให้เป็นทุกข์เศร้าหมองไอ้กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นละได้ปล่อยได้เนี่ยก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรที่มาทิ่มแทงมาเสียบแทงมาบีบคั้นมากดดันเหมือนหนองเหมือนฝีมันโป่งมันรักษาชอบไปแล้วไม่มีอะไรที่มาทำให้ระคายเคืองอาการแบบนั้นแต่ว่าจะยิ่งคนที่หมดกิเลสเนี่ยพระเจ้าพระหลานเนี่ยโอ้ท่านอยู่ด้วยความเป็นสุขความสุขนะเนี่ยไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นิพพานนักปรมังสุขขังแล้วอาการความโยมถามความรู้สึกเราก็เอาตามตำราบอกกันเพราะคนจะรู้คนที่มารู้ทำได้ก็ภูมิธรรมเดียวกันเราผู้ดูจนเราก็ใช้สัญญาความจำจากตำหลักตำราอยากได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มากล่าวกันแต่ถ้าโยมอยากรู้จริงๆอาการเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเราก็ต้องทำเป็นความรู้สึกพวกเนี้ยเปรียบเสมือนคนไม่เคยกินของกินหวานเนี่ยไม่รู้จักความหวานให้อธิบายให้ตายไงก็ไม่รู้มันรูปมันแดนมันกลมมันสีสันยังไงไอ้รสหวานนี่มันเป็นยังไงคนไม่เคยกินรสหวานก็อธิบายไม่ได้นอกจากให้เขาไปนู่นครูบาอาจารย์บอกถือมีดไปเดินไปนู่นไล่อ้อยไปฟังแล้วก็เคี้ยวดูรสหวานจะต้องทำความเพียรอยู่การถือมีดต้องมีอุปกรณ์มีทานมีศีลมีภาวนาแล้วก็เพียรวิริยะทำความเพียรแล้วเดินไปไปหาเป้าหมายจุดหมายแล้วก็ฟังเลยต้นอ้อยมันเคี้ยวดูมันนั่นรสหวานเพราะเราจะรู้ความรู้สึกจริงๆเลยเนี่ยใครบอกกล่าวยังไงมันยากเสียเข้าใจเราก็ต้องทำกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นส่วนอาการบอกกันไม่ได้เลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราเห็นอริยสาวกก็มีอาการเป็นกิริยาอะไรต่างๆแต่ถ้าท่านหมดกิเลสมารู้ธรรมแล้วแต่ปฏิสัยใจคอที่ได้สะสมมาแตกต่างกันไปจะพูดยากอยู่ครับอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งก็ถามบอกว่าเพราะเหตุใดการทำสัมมาสมาธิเพียงชั่วเวลาสั้นๆเท่ากับช้างกระดิกหูงูแลบดิ้นถึงได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการไปช่วยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูศาลาวัดล้างห้องน้ำวัดหรือการทำบุญใส่บาตรหรือการบริจาคเงินครับ
1: ครับขอตอบตามภูมิครับว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วเกิดเราเรียกว่าเห็นปิตินั่นหนึ่งปิติที่มีปิติเกิดขึ้นขนลุกขนพองหรือว่าน้ำตาไหลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของปิติทั้ง5อย่างถ้าเห็นปิติเรียกว่าปิติที่มีเป็น3ลักษณะก็คือมีคณิกะมีอุปจาระแล้วก็มีอัปปนาเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยถ้ามีการเกิดขึ้นที่เป็นปิติเล็กน้อยที่เรียกว่าคณิกะสมาธิก็จะเห็นอย่างที่โยมถามก็จะมีความรู้สึกอย่างที่โยมถามก็คือมีปิติเกิดขึ้นแบบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเพราะเราสังเกตดูที่ว่าเวลาช้างกระดิกหูเนี่ยกระดิกแบบไหนก็เอาแค่ครั้งเดียวกระดิกพลึบก็หายก็จบแล้วแค่นั้นงูแลบลิ้นก็เหมือนกันแลบแลบออกมาก็คือแค่นั้นแลบแล้วก็กลับไปก็อาจจะบอกว่าเสี้ยววินาทีนาทีก็ยังได้ไก่กระพือปีกนะก็เหมือนกันกระพือปีกพลัดขึ้นมานะยกเว้นกระพือหลายครั้งแต่เราเอาครั้งเดียวเพราะนี่แหละคือคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิก็คืออย่างบางทีบางคนก็ขนลุกขนพองขึ้นมาพลึบแล้วก็หายไปก็แบบนี้นะหรือว่าอยู่ๆก็น้ำตาไหลออกมาก็หายไปก็แบบนี้น้ำตาซึมออกมาหน่อยอันนี้เรียกว่าคิดคณิกะสมาธิก็เรียกว่าปิติเล็กน้อยแต่ถ้ามันมากกว่านั้นมีความรู้สึกได้มากกว่านั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเย็นกายเย็นใจขึ้นมาก็ได้ ว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นศีรษะเหมือนมีใครมาบีบไว้หรือว่ามีใครมาถอนผมเหมือนจิกๆอะไรก็ได้ก็ไม่นานอาจจะแต่มากกว่าคณิกะก็จะเป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอัปปนาสมาธินี่ก็คือต้องทำกรรมฐานเลยทำกรรมฐานนี่ก็ต้องเดินในองค์ฌานแล้วเดินในองค์ฌานไปก็จะเดินไปในวิตกวิจารปิติสุขเอคตาถึงเอคตาเมื่อไหร่จิตเป็นอัปปนาสมาธิก็คือต้องตั้งอยู่ได้นานก็ตั้งอยู่ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีอธิษฐานไว้อย่างไรอธิษฐานในบารมีอย่างเช่นเรานั่งสมาธิในส่วนรวมหรือว่าในรูปแบบด้วยกันบางทีก็มีเวลาที่กำหนดส่วนใหญ่ก็1ชั่วโมงแล้วนั่งก็1ชั่วโมงเพราะ1ถึง1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันถึงแล้วจะอยู่ต่อไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแปลกต้องอันนี้ต้องพิสูจน์ดูเองก็จะเห็นเองบางคนเนี่ยพอถึงเวลาจะรู้เลยว่ามันจะออกสมาธิแล้วเขาเรียกว่าจิตไปรู้เรื่องนั้นเลยพอไปรู้เรื่องนั้นปุ๊บว่ามันจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราอธิษฐานว่าเราจะนั่งทั้งคืนอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยู่ได้ทั้งคืนจริงๆแล้วก็อันนี้ต้องพิสูจน์ดูสมาธิก็เป็นแบบนี้ก็ได้ยินได้ฟังว่ามันกำหนดเวลาได้นะก็เป็นอย่างนี้ก็อันนี้แหละวันที่โยมได้เห็นได้รู้นั่นก็เป็นเรื่องของหรือว่าที่โยมอยากรู้นั่นก็เป็นเรื่องของคณิกะสมาธินั่นเองก็สมาธิคณิกะสมาธิก็จะเกิดได้ในการปฏิบัติก็ได้หรือว่าบางทีเราทำไว้แล้วบางทีไปประสบสิ่งที่ทำให้เรามีปิติได้ก็จะเกิดขึ้นปิติเล็กน้อยที่ว่านั้นก็คือช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือว่าไก่กระพือปีกครับท่านอาจารย์ครับผมคงตอบโยมประมาณนี้ครับ
0: ครับขอโอกาสเพิ่มเติมในความเห็นของผมนะครับช่วยมีอานิสงส์มีผลมากกว่าถ้าเรามองในแง่ของการให้ทานก็มีอานิสงส์มีผลแต่ก็ยังน้อยกว่าศีลเนี่ยถ้าเราดูลักษณะนี้ศีลที่รักษาก็ยังน้อยกว่าการภาวนาบางที่ท่านก็บอกว่าเราให้ทานกับพระอรหันต์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยให้ทานเนี่ยก็ไม่เท่ากับการภาวนาการพนันมันถึงกับตรงที่จิตเนี่ยทั้งบุญบาปสวรรค์นรกก็อยู่ในใจเราและการภาวนาแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตเห็นใจตัวเองเข้าใจแล้วยิ่งโยมเขียนว่าเป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีหมวดของปัญญานำมาเป็นพื้นเป็นฐานอยู่แล้วถึงจะทำสัมมาสมาธิแต่คำว่าสัมมาสมาธิในองค์มรรคเนี่ยชี้ไปที่พระอาจารย์บอกก็คืออารมณ์ของฌานเนี่ยการฉีดตอนที่พระองค์บำเพ็ญสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเขาก็เข้าฌานเนี่ยเข้าฌานสี่แล้วก็มาน้อมมาพิจารณาเองวิวาสานุสติญาณเนี่ยญาณอย่างรู้เนี่ยการเกิดว่าการเกิดภพชาติต่างๆจนไปถึงอสวัคคายานในอฉิมญาณถ้าเป็นบาทเป็นฌานถ้าอยู่ในสัมมาเนี่ยสัมมาเนี่ยความเห็นที่ถูกสมาธิเป็นความเห็นที่ถูกต้องมีอนิสงส์มีผลว่าการทำความสะอาดช่วยแรงช่วยกำลังล้างห้องน้ำกับคุณใช้บาตรการบริจาคก็มีผลมีอนิสงส์ก็เป็นพื้นหลุดศพกันนะหลุดศพกันแต่พอถึงบั้นปลายแล้วการภาวนาการสมาธิเนี่ยแค่ไปดูไปเห็นแค่แวบเดียวแสงสว่างเกิดขึ้นเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็มีผลงานที่สมบูรณ์กว่าได้เข้าถึงธรรมในระดับต่างๆเราจะเห็นการให้ทานกับคนมีศีลไม่มีศีลมีอันที่ตกแต่งต่างกันไปเนี่ยก็เป็นระดับศีลรักษาโดยปกติจนเป็นอริยกัตตาศีลศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ที่พระอริยสรรเสริญก็เป็นระดับภาวนาตั้งแต่สมถะภาวนาจนถึงวิปัสสนาภาวนาเป็นลำดับต่างๆไปดังที่

0: างที่ท่านพูดก็คืออยากให้เรามาภาวนาแค่นั้นเองเราจะรู้ว่าเราเห็นจิตเห็นใจรู้จิตรู้ใจตัวเองสามารถควบคุมได้มันได้ชิมลิ้มลองอ่ะมันมีอานิสงส์มีผลมากแล้วเราก็ไม่ทิ้งเรามีจุดหมายมีเป้าหมายชัดเจนเราจะไม่ทิ้งความเพียรนั้นครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหลังครับอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2500

69ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำ

ำบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่

0: ธรรมศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับ

0: ณที่ภาคเหนือนี้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวงลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขาด้านเหนือเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมพื้นที่แห้งแล้งดินบางแห่งแตกระแหงบางแห่งเป็นหินลูกรังมีกระต๊อบที่พังแล้วอยู่หลังเดียวมองให้เห็นถึงความไม่มีอะไรจากพื้นที่แห่งนี้ขณะเดียวกันที่ทอดพระเนตรทำให้เกิดแรงบันดาลพระทัยที่จะฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้จงได้ทั้งที่เรียกได้ว่าจากไม่มีอะไรให้เกิดมีอะไรขึ้น
1: ที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชิปกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกิสนาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญหรือไลน์แอดข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ขอบพระคุณครับเมื่อต้นชั่วโมงได้เอาพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาภาวะสัพพรสูตรมาคุยกันก็มาทบทวนสั้นๆอีกสักหนึ่งอาสวะในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสามของสมเด็จพระพุทธโฆษาธิการปอประยุทธ์โตท่านให้คำจำกัดความไว้สามนัยยะคำว่าอาสวะเนี่ยหนึ่งคือความเสียหายความเดือดร้อนโทษหรือทุกข์อาสวะสองก็คือน้ำดองอันเป็นเมลัยเช่นผาสโบน้ำดองดอกไม้ผาพลาสโบน้ำดองผลไม้ระยะคือเครื่องปักดองน้ำดองดอกดอกดอกไม้สามกิเลสที่หมักหมหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเพื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆมันไหลออกมาสร้างอย่างที่กล่าวมาแล้วทำจะกลับความนะอาสวะมีสามอย่างที่บอกไปแล้วกามาสวะความปรารถนาเนี่ยกามเนี่ยปรารถนาอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์อยากเอาเก็บเอาไว้ความปรารถนาความอยากนั่นเองพอไม่ได้กระทำเครื่องตัวที่สองก็คือภาวะสวะอาสวะคือพบความอยากเป็นความยึดถือในตัวตนให้ยั่งยืนตลอดไปในภาวะในพบนั้นอวิชชาสวะความไม่รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นเองของสิ่งทั้งหลายไม่เห็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เห็นตัวไตรลักษณ์นั่นเองไม่รู้เรื่องอวิชชาเราก็กล่าวพระสูตรเนี้ยมันมีวิธีเรารู้แหละไอ้เนี่ยมันมีโจทย์มันอยู่ในสัตว์ในคนพวกนี้ที่มันสะสมอะผมอยู่ในผมอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจเราพระองค์ก็ให้วิธีเอาไว้ทั้ง7วิธีสรุปสั้นๆคือการเห็นหนึ่งคือการเห็นด้วยปัญญานั่นเองในนั้นเรียกทัศนะในการเห็นด้วยปัญญารู้จักคิดในตามหลักของโยนิโสนมัสสิการในแนวของอริยสัจนั่นเองคิดเป็นเหตุเป็นผลเห็นคือละได้ด้วยการเห็นสองคือละด้วยการสังวรระวังสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูฟังให้เป็นไม่ขึ้นอยู่กับความยินดีชอบใจชอบชังยินดียินร้ายสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นอาสวะพึงละด้วยการเสพการใช้ปัจจัยสี่รู้คุณค่าสาระเราใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มอยู่ยาสาโรคที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยรู้คุณค่าสาระความมุ่งหมายที่แท้จริงรู้คุณค่ารู้โทษไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เ ไม่ให้เกิดโทษต่อตัวเองและผู้อื่นอาสวะมุ่งลักด้วยการเสพอาสวะมุ่งลักด้วยการอดทนอดกั้นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสังคมตัวคนก็ดีต้องมีการกระทบกระทั่งอย่างอดกั้นอดทนแม้แต่ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นผู้พยาบาลง่ายไม่ตีอกยกลงไม่ด่าทอหมอพยาบาลความอดท่านอดทนอดทนหน่อย อาสวะมุ่งละด้วยความอดทนอดกั้นเองถ้าอาสวะมุ่งละด้วยการหลีกเล้นเข้าไปในเขาในที่ที่มันอันตรายคนจากสัตว์ในที่ที่มันไม่ปลอดภัยเป็นที่อันตรายพวกอาคูจรทั้งหลายไปเข้าใกล้หลีกเล้นจากเพื่อนที่ไม่ดีคนพาลอย่างเงี้ยไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีหลีกเล้นหลบซะหรือมันอยู่ในที่ที่วุ่นวายเกินคนไปด้วยผู้คนอาจจะหลบเลี่ยงหลีกเล้นมาหาที่สัปปายะมาเพียรภาวนาที่เป็นต้นอาสวะพึงละด้วยการหลีกเล้นอาสวะพึงละด้วยการบรรเทาเนี่ยเมื่อจิตมันวิตกกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดจะอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดคิดโกรธเคืองคิดหงุดหงิดพยาบาทเขาหิงสาเนี่ยก็คิดกันตรงข้ามพออกุศลพวกนี้เป็นฝ่ายอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดฝ่ายกุศลคิดตึกคิดตองไปในสิ่งที่ดีคือบรรเทามันอย่างน้อยให้มันน้อยลงแล้วจนไปถึงหมดไปตึกตองกันคือโตนข้ามแล้วเป็นคิดกามแล้วก็คิดโทษเห็นโทษของกามไม่วิตกพวกละค่ะพวกกินดีในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วคิดเห็นตรงกันข้ามบรรเทามันให้มันบีบคั้นให้มันทำให้จิตใจเราเล่าร้อนขุ่นมัวพยาบาทนิวรณ์เป็นพยาบาทวิตกพยาบาทอาฆาตโกรธเกลียดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอะไรก็ตามคิดมันตรงกันข้ามแต่เมตตาจิต ทำกรรมฐานไปอย่างนี้เป็นต้นอาสวะพึงละด้วยการบรรเทาอาสวะพึงละด้วยการภาวนาเนี่ยอบรมจิตใจเพิ่มพูนเจริญสติปิดกั้นกิเลสเปิดโอกาสให้กุศลนั้นทำเกิดขึ้นด้วยการเจริญท่านว่าเจริญพุทธชงเจ็ดปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นนั่นเองเบื้องหลังอาสวะเหล่านี้ที่ต้นชั่วโมงได้คุยกันเรื่องอาสวะก็คือองค์ชี้ให้เห็นว่าไอ้นี่แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่แหละคือตัวปัญหานี่แหละคือตัวปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจคนเราทุกคนแล้วก็ท่านให้ชี้เนี่ยอุบายในการละไอ้พวกอาสวะกิเลสเหล่านี้ทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปนั่นเองนี่ก็เป็นเทคนิคเป็นอุบายเป็นวิธีแต่ถ้าเราจับหลักในองค์มรรคนี้ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นแบบเป็นฐานฝึกเขาเรียกว่าบูรณาการพฤติกรรมทั้งกายวาจาทั้งคุณภาพจิตนั่นเรียกว่าสมาธิจนไปถึงเป็นกรรมนิยังอ่อนโยนเหมาะควรแก่งานของเราก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็เข้ามรรคเข้าทางอย่างน้อยเราเนี่ยไม่บรรลุธรรมมันก็เข้ามรรคเข้าทางมีอานิสงส์มีผลเนี่ยเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยทำให้เราทำต่อเนื่องยิ่งขึ้นเกิดทุกภพทุกชาติก็ไม่อดไม่อยากด้วยการให้การเสียสละการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

0: ทุกภพทุกชาติไม่ง่อยเบี้ยเสียขาไม่พิกลพิการมีผิวพรรณผ่องใสด้วยศีลเกิดทุกภพทุกชาติก็ยังมีสติมีปัญญามีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็สะสมเพิ่มพูนเนี่ยก็เรียกว่านี่เราสะสมฝ่ายดีก็เรียกว่าวาสนาบารมีนั่นเองบารมีแต่ถ้าเราไปมั่วแต่สะสมไอ้ความโลภความโกรธความหลงหมกมุ่นอยู่ในวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพวกนี้มันก็กลายเป็นว่านั่นแหละเราสะสมอาสวะอาสวะกิเลสทั้งหลายพระองค์ให้ทางไว้แล้วให้เราละทำไงให้มันน้อยลงหมดไปครับท่านอาจารย์ครับ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามแรกวันนี้ครับมาจากโยมมิลลิเมตรจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีถังขยะที่บ้านเต็มจึงใส่ของเพื่อนบ้านแทนเพราะพรุ่งนี้เช้ารถขยะก็จะมาเก็บแล้วแบบนี้จะผิดศีลข้อ2ไหมคะ
0: อ่าเลยพอนะกับคำถามศีลข้อ2ในอธินาทานในการรักทรัพย์ใน15เราก็ไม่ได้รักทรัพย์นะแต่เราอาจจะมีลักษณะมักง่ายหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่เราก็บอกกล่าวกันได้เพื่อนบ้านเนี่ยข้างบ้านเดียวกันหรืออาจจะ เราไม่รู้นะการเก็บถังขยะนี่เขาจะเป็นถ้าถังหนึ่งมันจะมีเก็บค่าบริการไอ้ค่าถังนะถังหนึ่งเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ที่เขาเก็บพวกที่สาธารณสุขหรืออะไรที่เขาลดขยะเนี่ยเขามาเก็บเขาจะคิดเป็นถังตามบ้านตามอะไรถ้าเราบอกกล่าวเพื่อนบ้านหน่อยก็ไม่เป็นไรนะถือว่าดูที่เจตนาการล่วงละเมิดศีลมีเจตนาแล้วมีพยายามแล้วกรรมนั้นสำเร็จก็อยู่ที่ใจเราด้วยหรือท่านอาจารย์เห็นยังไงครับข้อนี
1: ้ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ตอบก็คืออธินามันเป็นเรื่องของการอยากได้ของเขาทีนี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คืออยากได้อยากเอาของไปใส่ของเขาของที่เขาใช้ใส่ขยะแต่เราเกิดดังที่กล่าวโยมบอกว่าถังขยะมันเต็มก็เลยพรุ่งนี้จะมาเก็บแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เต็มก็เลยไปใส่ของเขาแต่ดังที่กล่าวว่าอาทินานี่มันอยากได้ของเขาก็คืออยากเอาไปใส่ของเขาอีกแล้วแต่ว่าไม่บอกเขาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวก็ถ้าเป็นมารยาทก็ควรบอกแต่ถ้าผู้ที่เขาเป็นเจ้าของขยะบางทีเขาก็ถ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมเนี่ยเขาอยู่ในเรื่องของบุญกิยาวัตถุได้ก็มันจะอยู่ในบุญกิยาวัตถุสิบก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้วันถ้าเขาเห็นว่าใครมาใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็แค่ใส่เวลาเจ้าหน้าที่มากดขยะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่เขาไม่รู้จะทิ้งที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายตรงข้ามที่เขาจะมีเรียกว่ามีความรู้ในธรรมหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีการปฏิบัติเพื่อให้ได้กุศลก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าทางมารยาทอย่างที่กล่าวก็ควรบอกเขาก่อนหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาอาจจะไม่เข้าถึงธรรมแบบนั้นเขาอาจจะยังมีโรคปวดหลงอยู่วันบางทีไปใส่ก็ไม่พอใจก็บอกเขาดีที่สุดเพราะถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไปบอกเขาแล้วเนี่ยเขาอนุญาตแล้วก็ใส่ได้แบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองก็อันนี้เป็นเรื่องของตามจิตตามใจครับท่านอาจารย์ครับมีข้อที่2จากโยมภูผีเอมอังเอมอักสันเอมอักสันช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดสำหรับคนที่เป็นฆราวาสคือการได้อัปปนาสมาธิให้ได้ฌาน4ใช่ไหมครับเพราะอาจมีเวลาปฏิบัติไม่ต่อเนื่องครับ
0: จริงนะการคารวะนี่ครับแค่องค์จึงบอกเวลาคารวะนี่ครับแค่

0: มีภาระมากต้องดูแลรักษาครอบครัวหน้าที่การงานการที่จะมาเป็นเพียรนะครับถึงสมาธิชั้นลึกๆนั้นก็ยากใช่ต้องใช้เวลาต้องสะสมแล้วโยมปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนี่ก็ยิ่งยากแค่อัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นขั้นของมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่จัดระดับสมาธิเอาไว้ตั้งแต่ขั้นอิกะปัญญาแล้วก็อัปปนาเนี่ยแต่ในฌานสี่นี่มีอุเบกขากับเอกัคคตาในฌานสี่นี่ก็คือเป็นรูปฌานขั้นสุดท้ายก็ยิ่งยากเข้าไปอ่ะไม่ต่อเนื่องโยมทำไม่ต่อเนื่องแต่เป้าหมายของเราคือปัญญาเนี่ยสมาธิในระดับไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นกรรมนิยามมันอ่อนโยนของคนในการงานแม้แต่ท่านคณิกาต่อเนื่องกับอุปจารย์ที่ครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้เนี่ยแค่เริ่มสงบสามารถที่จะมันเหมาะควรกับการงานเป็นกรรมนิยังเนี่ยอ่อนโยนเหมาะควรในการงานสามารถที่จะทำได้เจริญวิปัสสนาเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็บรรลุทำได้เป้าหมายของเราคือเห็นไตรลักษณ์เห็นอาการที่รูปนามเกิดดับรู้สิ่งรู้และสิ่งที่ถูกรู้เห็นปรากฏการณ์ที่มันชัดขึ้นจนจิตมันผ่อนคลายมันปล่อยวางมันเป็นอิสระถอนอุปทานความยึดมั่นได้ก็คือสติมากขึ้นเราทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วในโลกของคารวะเนี่ยมีสติมากขึ้นคอยปิดคอยกั้นบาปอกุศลไม่ให้มันเข้ามาในอกในใจแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรเนี่ยผลดีผลร้ายผลด้านผลเสียก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำเนี่ยใช้ได้เลยมันเป็นเพื่อเปลี่ยนเวียนรักษาศีลให้เป็นพื้นจิตพื้นใจศีลให้บริสุทธิ์ก็ได้แล้วนะโยมนะเราไม่ต้องขนาดอย่างนั้นก็ได้มีคนที่เขาบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลที่ยังมีเขียนไว้เนี่ยแค่ไม่ได้ทำสมาธิทำสมถะแต่ฟังธรรมนี่แหละนั่งจิตเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาในความเชื่อในความศรัทธาในองค์พระศาสดาหรือมั่นอกมั่นใจในกระแสธรรมที่พระองค์ทรงแสดงว่าถูกต้องดีงามแน่ทำความเข้าใจก็เป็นสมาธิที่ในระดับที่ไม่ได้วอกแวกไปไหนจิตอยู่กับเนื้อความเนื้อธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงเข้าอกเข้าใจจิตสามารถบรรลุธรรมได้ขนาดฟังก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมจิตมันไม่ได้ไปคิดถึงอดีตอนาคตไม่ได้ไปที่ไหนจดจ่อเลยจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวเป็นสมาธิในลักษณะชีวิตประจำวันของเราก็มีสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะกินจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีสมาธิอยู่ในอาการนั้นยิ่งคนต้องงานปานนี้ละเอียดเนี่ยจดจ่อจิตต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเลยนะหลุดปุ๊บพลาดปุ๊บมีอันตรายเลยอย่างพวก OPD พวกผู้ระเบิดเนี่ยมันเรื่องชีวิตเลยนะถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่ได้นั่นเลยเนี่ยแล้วพวกผู้ระเบิดเนี่ยมันถึงกับชีวิตเลยต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเลยการตรงนั้นก็สมบูรณ์นะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันโยมจะทำในระดับไหนก็ตามนะก็ขอให้เกิดสติมากขึ้นมีปัญญาเนี่ยแหละมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสที่มันอย่างที่กล่าวมาพวกอาสวะทั้งหลายที่มันจะแผ่มาคุกมาเคลือบมาตาเราให้เห็นไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามใจอยากให้มันเป็นรู้เท่าทันจากคิดรู้จักพินิจพิจารณาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียการดำเนินชีวิตเรามีศีลเป็นพื้นและมีฐานคอยดุลด้วยภาวนาไปสะสมไปต่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเชื่อเขาเรียกว่าศรัทธามีความเชื่ออย่างลงมั่นในพระศาสดาภาษาพากย์เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชี้นำชี้ทางให้พวกเราเดินอย่างเป็นถูกต้องดีงามได้มรรคได้ผลประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะทำได้ก็ท ทำดำเนินตามเนี่ยนั้นอย่ากังวลเรื่องอะไรจะทำได้ไม่ได้ไม่ให้ถึงระดับนั้นระดับนี้เราวัดกันที่ตรงนี้มีศรัทธามีจาคะมีศีลมีไหมมีปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับถ้าอาจารย์แง่มุมของผมก็มีประมาณนี้อาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับคำถาม
1: ครับยังบอกว่าระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดสำหรับคนที่เป็นฆราวาสคือการได้อัปปนาสมาธิให้ได้ฌาน4ใช่หรือไม่ก็คือใช่ใช่อย่างที่ท่านพระอาจารย์กล่าวคือช่วงเวลาที่ยาวดังที่ว่านะเพราะโยมฆราวาสชนก็ส่วนใหญ่ก็ทำมาหากินก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินมันก็มีเวลาทำกรรมฐานหรือว่าภาวนาน้อยก็ดังที่กล่าวบางทีพอภาวนาไปก็นิวรณ์ห้าเขาแทรกหลับไปก็มีก็มันไม่ต่อเนื่องอย่างที่โยมว่าแต่บางทีโยมต้องอาศัยช่วงเวลามันมีช่วงเวลาคารวะชนบางทีโยมทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำงานที่เป็นราชการเอกชนเขามีวันหยุดให้โยมวันเสาร์อาทิตย์บางทีโยมเอาช่วงนั้นแหละมาเป็นช่วงการปฏิบัติก็ได้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พอรู้ว่าร่างกายพร้อมแล้วก็เอาปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแบบที่โยมว่าไม่ต่อเนื่องเนี่ยให้มันต่อเนื่องก็ได้ก็ละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดก็ลองทำดูทำแบบให้มันต่อเนื่องก็ทำได้เขาเรียกว่าทำแบบอุกฤษก็ได้ไม่ต้องตั้งเวลามันทำมันทำได้ก็พอนาเอาก็ได้ว่าอธิษฐานว่าทำได้แค่ทำได้แบบไหนก็ให้เป็นไปแบบนั้นแบบนี้ก็ได้เราเป็นตามเหตุการณ์ปัจจัยก็ลองทำดูแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องทำต่อเนื่องแหละแล้วทำแบบมีวิริยะขันติในบารมีเนี่ย ก็ลองทำดูมีความเพียรก็ลองทำดูแล้วมันแล้วก็คือทำให้ตามเป็นไปตามกรรมฐานให้ได้ก็อาจจะเห็นได้วันได้ฌาน4มั้ยก็จริงๆได้ปฐมฌานก็ได้เพราะว่าปฐมฌานจะเดินไปในองค์ฌานในองค์ฌาน5องค์ฌานวิตกวิจารวิจิตรสุขเอกคตาเนี่ยพอเดินไปถึงเอกคตานั่นแหละคืออัปปนาสมาธิเดินไปถึงองค์ฌานที่5เป็นอัปปนาสมาธิก็คือจิตจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วจะมีแต่อุเบกขาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะเห็นตามองค์ฌานอ้อทุกข์มันดับทุกคนดับไปตั้งแต่วิตกวิจารณ์ด้วยปิติว่าที่ปิติเกิดเมื่อไหร่ลงฌานที่3ลงเห็นว่าทุกดับทุกกายทุกใจดับหมดความปวดความเมื่อยก็ไม่มีจิตที่พุ่งสร้างในยวน5ก็ไม่มีถ้าปิติเกิดมันปิติ5อย่างเกิดมาแบบไหนแบบหนึ่งก็ได้เกิดเห็นไม่ครบก็ได้แต่เห็นว่าพอมีปิติเกิดแล้วปิติดับเพราะสุขเกิดเนี่ยมันก็จะเห็นการนั้นก็เห็นอารมณ์ของปิติด้วยว่าปิติมีลักษณะเป็นยังไงก็จะเห็นแล้วก็มันจะดับเองตอนที่ปิติเกิดแล้วก็มันเป็นไปก็เรียกแบบถ้าเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้มันจะดามดูตามรู้ด้วยสัมมาสติเองถ้าเรายังกิเลสยังไม่หมดบางทีนิวรณ์ห้ามาแทรกก็ได้แต่อย่ายอมไปตกใจนั่นเองบางทีนิวรณ์ห้าเขาแทรกเราตกใจเราก็จะออกจากกรรมฐานอีกแต่ถ้ามีกุศลเพียงพอมีเมตตามากหน่อยก็อาจจะเดินผ่านไปได้เพื่อนผ่านปิติไปได้จะไปเห็นสุขเกิดปิติก็ดับสุขเกิดเมื่อไหร่ปิติดับเมื่อนั้นสุขดับก็เห็นเอกตานั่นแหละเอกตาเกิดก็สุขดับสุขดับก็จะเห็นดังนั้นว่าตามที่กล่าวทุกมันดับสุขก็ดับนั่นมันเฉยนั่นเองเฉยในที่นี้ก็คือมันก็ยังคงรักษาเวทนาที่ไม่มีสุขทุกนั่นแหละให้อยู่ในนั้นก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังมันไม่มีความคิดอื่นใดมันรบกวนเพราะไอ้ความคิดนี่แหละคือนิวรณ์ห้าทั้งหลายแล้วมันก็ไม่มีเพราะมันดับไปแล้วตั้งใจที่เราปฏิบัติมานั่นแหละเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าเป็นสมาธิแบบแนบแน่นนะอัปปนาสมาธิคือสมาธิแบบแนบแน่นก็จะเห็นแบบนั้นเลยเห็นแบบนั้นก็อันนี้แหละเรียกว่าเป็นฌาน4มันเดินไปในปฐมฌานมันก็ไปถึงได้เพราะมันเป็นอารมณ์ของจะเรียกว่าอยู่ในรูปฌาน4ก็ได้เพราะถ้าเห็นอารมณ์เนี้ยแต่รูปฌาน4เนี่ยบางทีโยมทำมาจาก ทุติยฌานก็ได้ฌานสองรูปฌานสองรูปฌานสองเนี่ยก็ทำได้หรือรูปฌานสองเนี่ยไม่มีวิตกวิจารพอทำแล้วพวกนี้ทำให้เป็นวสีทำจนเขาเรียกว่าทำจนเป็นวสีนั่นแหละทำจนคุ้นเคยเพราะเวลาที่ทำบางทีวิตกวิจารเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้พอนั่งปุ๊บนี่ก็มันไปปิติได้เลยปิติสุขและเอกคตาเลยหรือว่าไปในฌานสามก็ได้ไปตติยฌานไปฌานสามหมดนั่งปุ๊บมันก็สุขเกิดเลยคนนั้นมีสุขเกิดขึ้นแล้วก็เอกคตาเลยก็แบบนั้นก็ได้หรือว่าถ้าเป็นฌานสี่อย่างที่โยมว่านนั่งปุ๊บก็ฌานสี่เกิดขึ้นมาเลยทุกข์หายไปสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็เนี่ยเห็นเอกตาเลยเห็นอุเบกขาเลยเห็นเฉยได้เลยเห็นนิ่งแบบนั้นได้เลยก็อันนี้แหละเรียกว่าที่โยมบอกว่าได้ฌานสี่ใช่ไหมก็จริงๆนี่คืออารมณ์ของสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นเองก็คือฌานสี่นะก็เพราะฉะนั้นโยมที่ถามว่ามันต้องได้ฌานสี่ใช่ไหมก็ตามที่ท่านอาจารย์ตอบว่าใช่ก็คือมันถ้าเป็นอัปปนาเมื่อไหร่มันอยู่ในฌานมันอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยเพราะนั้นอารมณ์สมาธิเนี่ยดังที่กล่าวจะทำมาจากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามได้หรือว่าทำชั้นสี่เลยก็ได้แบบนี้แหละก็ดังที่ท่านอาจารย์ก็ตอบแล้วว่ามันต้องให้ต่อเนื่องแบบนั้นอย่างที่โยมถามมานะก็ใช่เพราะนั้นลองดูสองวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ใครทำงานราชการลองทำดูสองวันนี่แหละบางทีก็ไปได้บางทีก็เดินตามองค์ฌานได้นะก็ลองทำดูทำไปให้ตามองค์ฌานตามขั้นตอนให้ได้ครับข้อ3ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมมิสลีมนอกจากภาวนาเราจำเป็นต้องสั่งสมบารมีทั้งสิทธัตสั่งสมอินทรีย์ไปพร้อมกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: โยมไปใช่ว่านอกจากภาวนาเนี่ยมันหมดเลยนะมันรวมหมดเลยเป็นได้ภาวนาสี่ก็มีตั้งแต่กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาแต่ถ้าเอาเรื่องกับภาวนาสามคือศีลสมาธิปัญญาภาวนาตามศัพท์มันจะไม่มีขึ้นเจริญขึ้นด้วยทางศีลสมาธิปัญญาตามองค์มรรคเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยโยมถามว่าจะเป็นต้องสะสมบารมีไหมเราทำอยู่แล้วเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเราทำหมดใช่ไหมมันเป็นอยู่ในสัมมาทิฏฐิที่เรามีความคิดมีความเห็นว่าทางเนี้ยถูกต้องดีงามมีพัฒนาคติความเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็จำดีออกจากกามมีสัมมาสังกัปปะเป็นพื้นฐานทุกคนที่เข้ามรรคเข้าทางแล้วเนี่ยรู้จักการเจริญภาวนาแล้วเนี่ยมันประสานสมไปแล้วทางมีจิตที่อาสาเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออยู่แล้วศีลก็ต้องรักษาอยู่แล้วเป็นศีลเจริญศีลภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญตั้งมีสัจจะมีอธิษฐานจนไปถึงผู้เบิกขาบารมีแต่จริงๆคำว่าบารมีสิบทัศน์เนี่ยใช้กับมหาบุรุษเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่นั่งสะสมบารมีจนไปถึงบารมี30เนี่ยตั้งแต่อย่างทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีอย่างละ3 3 3ถึงได้30อย่างขั้นธรรมดาขั้นปานกลางจนไปถึงกิจนะปรมัตถ์อย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์ท่านสะสมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนการสะสมอินทรีย์เนี่ยคำว่าสะสมอินทรีย์ตามศัพท์แปลว่าเป็นใหญ่เหมือนตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินน่าจะใช้คำว่าการสํารวมอินทรีย์มากกว่าการสะสมสะสมมันเหมือนเก็บเลยมันเก็บสะสมอาจจะเป็นนัยยะหนึ่งก็ได้คือสะสมการสํารวมระมัดระวังในการใช้อินทรีย์ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ความเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นบางทีท่านก็ใช้คำว่าอินทรีย์ห้าความเป็นใหญ่อินทรีย์ห้ามีศรัทธาใช่ไหมศรัทธาก อะไรศรัทธาวิ

0: วิริยะเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าอินทรีย์อีกแบบนึงนี่ก็ที่มาในโพธิปักขิยธรรมอินทรีย์ห้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือในพละห้าก็สายชุดเดียวกันทำหน้าที่ต่างกันแค่นั้นเรียกว่าอินทรีย์ในความเข้าใจที่ยกถามเนี่ยสะสมอินทรีย์น่าจะเป็นการสำรวมอินทรีย์ไปพร้อมกันอะไรการสำรวมก็เป็นการฝึกการความรู้ปฏิบัตินะครับพอตาเราสำรวมได้เนี่ยมันก็ไม่เพลิดไม่เบิร์นเนี่ยไม่เบิร์นไปกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินสำรวมเอาไว้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็เป็นการภาวนารู้จักสำรวมจิตสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอินทรีย์และสังวรนะแต่ต้องทำไปพร้อมกันก็เป็นประโยชน์ทำให้เราไม่มีปริพจน์กังวลไม่มีอะไรที่มันคอยมาก่อกวนจิตใจทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วเป็นสมาธิพอสมาธิเกิดก็ทำให้เกิดปัญญาได้สะดวกทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เขาเป็นนิวรณ์เพื่อมาช่วยกันแล้วอย่าไปมองว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเข้าทางมรรคเราทำตามมรรคเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือทางชินภาวนาของโยมก็ได้คือพัฒนาแบบทั้งพฤติกรรมทางกายวาจาพฤติในสภาพจิตใจสามารถคุมจิตคุมใจของเราให้มีเขาเรียกว่าให้มีประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพเพื่อใช้งานได้ทำให้เกิดปัญญาและทำงานได้สะดวกเรามองแค่องค์มรรคก็พอเป็นนิวรณ์เอื้อมมาช่วยกันแต่การสะสมคุณบารมีเราก็ทำเรารู้หลักมุ่งมั่นวิธีแล้วเราก็สะสมเราเป็นคนมีสัจจะมันก็ไม่หลอดแหละนะมีจิตตั้งมั่นสัจจะตั้งใจจริงจะทำอะไรจะทำกิจกรรมกิจการอะไรเรามีสัจจะมันเราไม่หลอดแหละเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงอธิษฐานมั่นคงมั่นใจในอธิษฐานปุ๊บทำเลยไม่ท้อแท้ไม่อดทนไม่ผ่านอุปสรรคด้วยขันติบารมีวิริยะบารมีนี่แหละมันก็มาด้วยกันพอเรารู้จุดหมายปลายทางชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันมาหมดมาปุ๊บเดียวเลยมามรรคสมาธิในการดำเนินชีวิตแล้วก็สำรวมอินทรีย์สะสมอินทรีย์ในการฟังให้เป็นอาสาละหาประโยชน์ก็เอื้อมือช่วยกันหมดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปลงมากับเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อหนุนให้เรามีจุดหมายปลายทางเดียวกันโยงยายถึงกันหมดอริยสัจ4เป็นพื้นเป็นหลักเลยก็ได้ทุกอย่างอยู่ในองค์มรรคเป้าหมายของเราคือดับทุกข์ทำไงให้ทุกข์น้อยลงหมดไปที่เรามาภาวนาพัฒนาใจเราให้รู้จักทุกข์หาทุกข์เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราควรละความแจ้งความหลุดพ้นเป้าหมายความเยือกเย็นวิมุตติหลุดพ้นมีอยู่เราก็ลงมือทำด้วยองค์มรรคองค์ที่4เจริญกายภาวนาจิตตภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาก็อาจจะตอบเป็นภาพรวมๆแบบนี้นะโยมนะครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับคำถาม
1: ครับเราบอกว่านอกจากเราจำเป็นต้องสะสมบารมีเราภาวนาเราจำเป็นต้องสะสมบารมีสิบทัศน์ตัดตรงนี้ก่อนว่าโยมการภาวนาเนี่ยจำเป็นต้องสะสมบารมีไหมจริงๆภาวนากับบารมีมันก็ไปด้วยกันนะมันคือภาวนานี่ก็อยู่ในบารมีอยู่แล้วภาวนานี่ก็เป็นเรื่องของเนกขัมมะนั่นแหละบารมีอย่างที่สามอันทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีเพราะเนกขมะบารมีนี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่เราบวชเพื่อภาวนานั่นแหละละเรามีพรหมจรรย์ถือศีล8ละเย่าเหลือง เพราะละความคับแคบอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะละเย่าเหลืองมาก็เพื่อมาปฏิบัติในภาวนานั่นแหละเพราะภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือกรรมฐานสองท่านภาวนาก็คือภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันมันเป็นกรรมฐานก็เป็นสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นมันไปด้วยกันนั่นแหละโยมมันอยู่ในบารมีนั่นแหละก็คือทำด้วยกันแล้วโยมบอกต้องสั่งสมใช่ไหมคือไปด้วยกันก็หมายความว่าถ้าทำให้มากมันก็คือสั่งสมนั่นแหละว่าทำให้มากในกรรมะที่เราปฏิบัติให้มากมันก็เป็นบารมีที่มันจะสามารถก็เรียกว่าส่งเสริมให้มีสมาธิให้มีปัญญาได้นั่นเองแล้วก็สั่งสมอินทรีย์ใช่ไหมจริงๆก็อินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องของที่ท่านอาจารย์ว่ามาเกื้อหนุนจริงอินทรีย์เนี่ยเราสำรวมระวังเพื่อให้จิตเป็นเบียดขาเพราะสำรวมระวังอะไรสำรวมระวังสุขที่ทุกข์ที่มันมาในเวทนาเนี่ยเราก็ไม่เอามันเราละเราสละเราปล่อยวางเราไม่ผูกพันแบบนั้นก็เป็นเรื่องของการละนั่นเองละแบบสมุทัยนะเพราะเราก็ละ ละแบบนิโรธโทษวันเราก็ทำแบบนั้นก็คือตัดสุขทุกข์ไม่ให้มันเป็นไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตามที่ท่านประกาศการเรื่องของอินทรีย์นี่คือการปฏิบัติขึ้นจริงๆก็มันก็ไปด้วยกันนะไปจากการที่เราภาวนานั่นแหละเพราะดังที่กล่าวนะมันอยู่ในบารมีทั้งหมดแต่ว่าอินทรีย์มาเกื้อหนุนเพราะเป็นโพธิปักขิยธรรมที่ท่านประกาศกล่าวแล้วมันจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ใช่ไหมครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานบ้างเป็นการปฏิบัติที่ควบคู่กันไปบ้างมันแทบแยกกันไม่ออกคนทำกุศลก็ปฏิบัติประมาณนี้แหละเพื่อที่ให้มันเข้าถึงธรรมเดินไปตามองค์ธรรมตามองค์มรรคก็เพื่อความสูงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละครับข้อ4ครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมจันทิมาบท่านผิดขออภัยครับลงด้วยมีMAP มาถ้าเราบริจาคเงินผ่านโดเน็ตให้กับมูลนิธิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดูแลภิกษุอาพาธเราสามารถกวดน้ำอุทิศบุญนี้ไปให้คุณแม่ที่ร่วงลับไปแล้วได้ไหมคะแล้วท่านจะได้รับบุญแบบนี้ไหมคะ
0: ได้นะต่อสันสั้นทำความดีความบุญกุศลอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดแหละนะถ้าเราทำความดีจะกวดน้ำหรือไม่กวดน้ำนะทำจิตให้ละนิวรณ์ได้ก็ยิ่งดีเวลาเราทำสมาธิเนี่ยนิวรณ์ดับมีพลังจิตที่มีพลังจิตบุญกุศลระลึกนึกถึงคุณท่านแต่บุญกุศลที่เราได้มีเราทำไม่ว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาที่เราทำได้ถ้าคุณแม่ท่านมีญาณอยากรู้หรือท่านกำลังรอรับอานิสงส์ผลบุญจากลูกหลานท่านย่อมได้รับแน่นอนท่านอยู่ในภพภูมิที่รอรับบุญกุศลจากพวกเราหรือท่านมีญาณอยากรู้ว่าลูกหลานทำความดีประสบความสำเร็จทำระลึกได้ถึงท่านท่านก็มีปิตินะมีบารมีอิ่มเอิบเป็นเทพเทวดาเห็นแล้วลูกหลานมันเอาชีวิตรอดเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านก็มีปิติบารมีท่านก็แผ่ซ่านทำไปได้ฮะจะถึงไม่ถึงจะมีไม่มีเราทำคุณงามความดีมันได้กับเราทำให้มากเอาไว้ จะอุทิศจะยังไงก็ตามจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำอะไรที่ว่าเป็นจิตที่มันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อมีจิตที่ปรารถนาดีไม่จะเป็นต่อกับพิสุสามเณรหรอกเป็นแม้แต่ให้กับกัลยาณยกคนเห็นใจตลอดจนถึงเป็นการสังคมสงเคราะห์ให้หน้าที่หรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสามารถทิ้งระลึกถึงได้เมื่อเราทำความดีไม่ว่าทานศีลหรือภาวนาเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยความดีบุญก็คือเรามีของเราทำเรามีของที่จะส่งให้คนอื่นถ้าส่งได้หมดเราจะให้ใครขอให้เรามีของสิ่งของที่จะให้เขาบุญเหมือนนั้นเราเปรียบเหมือนสิ่งของบุ ญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญจะสำเร็จด้วยการภาวนาสำเร็จแล้วได้แล้วมีแล้วเราก็แชร์แบ่งปันในลักษณะของการทำจิตให้มีน้ำจิตน้ำใจที่ปรารถนาดีต่อบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายและลึกถึงท่านและลึกถึงท่านแล้วก็เอาความดีที่เราทำมาส่งลงให้ถึงท่านเราจะกวดน้ำตามประเพณีอะไรก็ตามจะนั่งหลับตาเนี่ยสัพเพสัตตาแผ่เมตตาไปก็ได้ถ้าอาจารย์อะไรให้กำลังใจโยมเนี่ยครับก่อนหมดเวลา
1: ครับโยมบอกว่าบริจาคเงินผ่านอีดอนเน็ตโดเน็ตดอนเน็ตโดเน็ตให้กับมูลนิธิแล้วเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลพระอาพาธมากดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวมันเป็นบุญกิยาที่โยมได้มีการสละแล้วเป็นอมิตรทานบริจาคเพื่อช่วยเหลือต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบุญคือกุศลเพราะนั้นมีกุศลแล้วโยมอุทิศได้อยู่แล้วอุทิศก็อุทิศไปให้ดังที่โยมอยากให้คุณแม่แต่เขาจะรับได้ไม่รับไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะมีจิตรับได้ไหมบางทีท่านไปอยู่พบคุณอื่นแล้วก็อาจจะรับไม่ได้นะแต่ก็ได้เราดังที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเพราะบุญทำแล้วเราได้แน่ๆจะถึงคนอื่นหรือไม่ก็ดังที่กล่าวเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามนี้เพราะนั้นโยมก็มีกุศลเมื่อไหร่ก็อุทิศได้เมื่อนั้นครับแรกสักข้อครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมปิยวรรณประยุกต์ศิลปะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะคนธรรมดาถ้าไม่ได้บวชจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่อย่างไรคะ
0: ชาคาตอบไปแล้วนะต้นชั่วโมงคนธรรมดาเนี่ยคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็บรรลุธรรมมากมายในสมัยพุทธกาลที่ว่าสมัยนี้ก็มีหลักของพระโสดาบันเนี่ยมีศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างลงมั่นไม่วอกแวกและเชื่อหลักกรรมมีศีลให้ดีอย่างคารวะคฤหัสถ์ศีล5ให้บริสุทธิ์มีโอกาสมีเวลา8ค่ำ15ค่ำก็มาถือศีล8อุโบสถเพื่อพัฒนาขึ้นไปไม่เอาแค่อยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่องค์คนตื่นข่าวที่นู่นขังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นให้โชคให้ลาภพอเชื่อหลักกรรมแล้วมันก็ไม่ไปกราบไหว้อ้อนวอนเนี่ยสิ่งนอกตัวไม่ถือศีลวัดข้อพุทธไปเรียกไอ้ข้อวัดข้อปฏิบัติติดๆไม่เอาแล้วพวกนี้เชื่อหลักกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองแค่นี้แหละฮะการวัดก็สามารถบรรลุธรรมได้เรามีตัวอย่างอยู่แล้วมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กๆท่านสร้างสมบารมีมาบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็อีกเป็นพระโสดาบันอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชามหากษัตริย์ต้องมีเรื่องราวต้องมีเรื่องต้องทำมากมายแต่พอมาได้เข้าใกล้สัตตบุรุษได้มีกัลยาณมิตรที่ดีแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้ขอให้เชื่อมโยงให้ดีเราฝึกฝนเราพัฒนาได้หมดขอให้อยู่ในหลักนี้แหละมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมรักษาศีลที่ดีมีจาคะสุตตะจากศึกษาหลักธรรมคำสอนจาคะลดละความตณีอยู่เดิมๆไม่ประมาทในการมีชีวิตเห็นกายตามความเป็นจริงที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายว่าไม่ใช่เรานะกายมันก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งต้องผูกพันแตกสลายในที่สุดเราก็พิจารณาอย่างนี้อยู่เดิมๆก็สามารถบรรลุทำได้ตามตำราตามมรรคตามทางที่พระองค์แสดงเอาไว้นั่นก็ขอให้โยมได้บรรลุธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1100หรือบล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้จะต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายนะที่ผ่านมารับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสุขภาพแข็งแรง มีดวงตาเห็นธรรมในภพนี้ชาตินี้ทุกคนทุกท่านเ
1: ถอดสาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

วก่อนตายคนเรายามที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจงทำจิตให้รู้จักทานที่ตนได้ให้รู้จักสมาทานศีล5และรู้จักภาวนากำกับใจให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกรรมนั้นจะช่วยชี้แนว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่

0: พี่สมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2569
0: เวลา8 นาฬิการวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
0: เวลา11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

0: นาเวลา 12:00 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุขแล้วก็วิธีการเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ห์ถ้าทำด้วยเล่ห์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนต์เอาด้วยมนต์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่ห์กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชันอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคน2คน3คนอะไรให้มันใหม่หรือมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทางการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบกันก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิสสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขพวกนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงจะอยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไปเหมือนอย่างเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้แต่นั้นเรียกว่าอมิสสุขสุขที่อิงอามิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขนี้เป็นของจริงหรือเปล่าดังนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอมิสไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจ
คือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดพิจารณาตรงว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง50-60-70เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง60-70เพราะร่างกายของเขานั่นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงามนั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้ที่ว่าอมิตสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอามิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขพอเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักกันกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นไม่พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่ากันกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูดให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นต่อหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติขินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็จะแสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั้นก็เรียกว่าอิ่มอมิสสุขอิ่มใจก็เรียกว่านิรามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์ในเย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุขนี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิรามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็นใครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศที่จะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็น
เรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราเขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวนี้ไม่มีใครจะแก้ได้พระเจ้าท่านบอกไฟโทสะไฟกองเนี้ยที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าชิงดีชิงเด่นทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อเข้าไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผับให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลาเรียกว่าไฟสมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิรามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิรามิสุขสุขนี้ที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจให้ไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิรามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่มยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี้ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนยิ่งกลางวันแดดจะจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์จึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายก็เรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใดเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องฟุ้งซ่านจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจรู้ว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3เนี่ยคนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนา3ว่าสุขที่ใจทุกข์ที่

ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบรกไว้อยู่ใครมาโยโยนให้เราเกิดโทสะเราเบรกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบรกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมนะไม่เคยปลดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสำรวมมาที่กายเราที่ใจแล้วว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลสังวรเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลสังวรเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเงี้ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแม้มันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลว่าเรามีศีลนะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลทั้งวันก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉยการสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจักรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาติกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสำรวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเราไม่เข้าถึงหลักทิฏฐิเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเราต้องไปกลับตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั้นไปใช้เวลา7วัน15วันดูจิตตัวเองแล้วเห็นพอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครแล้วจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาพออยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองเพราะอยู่หลายๆคนเลยจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้ออย่างเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยๆพอตามรู้จิตมันจะยืน

0: เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดดองความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตตัวเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่าเราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบเมื่อไรรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้เมื่อนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาริษยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่รู้แล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีความร้อนในหัวใจเราเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌานสี่เนี่ยมาเจอวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตพระองค์อยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัตว์จิตพระองค์จึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์แล้วกำจัดสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอามิตรสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใดจึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเมื่อเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีเรื่อยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้นหรือถ้าเรามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเราเรื่อยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำชัยเลยตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะเมื่อหญิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะหาความสุขที่ไหนได้เนี่ยเมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเราเราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานด้วยใจดีคือไม่ใช่เฉยแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาแล้วเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดนี่มันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วเนี่ยวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดอย่างวันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นเราก็เฉยเท่านั้นเองเรียกว่าเราฉลาดเรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกนายคนเดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกข์ทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวก็เรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมใจไหมของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับเงินไม่นับแล้วต้องเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะแต่ว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ใช่ไหมถ้าโยมบอกไม่นับหรอกเขาเอาไปลูกคนเช้าเขาขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกเอานะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นไม่ช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับไหมโยมก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดแต่ดิใจเราก็เหมือนกันมันนับยากเนี่ย มันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหมแต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีเหรอต้องทิ้งทุกอย่างทุกอย่างแล้วไปดูใจอย่างเดียวพอโยมดูใจโยมนะโยมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามีโยมเลยไม่ต้องไปดูใจนายโยมเลยโยมมานั่งขำคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจเขาหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้แต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้โยมแต่ต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเองแต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิดขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยที่เราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนอภิธรรมจบมาแล้วนะก็แต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมเนอะอย่าบังคับไม่เคยเชื่อกันมาเอ๊ะถ้ามันโกรธทุกวันเชื่อไงได้ที่พระพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีไม่ต้อง4อสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดเลยนะเอาแค่ไม่โกรธใช้ได้แค่ดูย่อๆแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันใช้ได้เวลาโกรธแล้วเฉยนัดเฉยแค่โกรธแล้วก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยไอ้เดี๋ยวมันก็ออกโอ้พอหายปุ๊บมันจะออกไปอ๋อโหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนที่มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโหน่าดูจิตดวงเม็ดแล้วพอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออกก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่10นาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันแต่มันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านแล้วกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีว่าแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเวลาเดินนะโยมนะเดินตรงว่าเป็นขวาเท้าเรานะขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยทีนี้สมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถเดินช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2เมตรอย่าไปเอาชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานไว้ขวาโพใจเย็นๆแล้วก็เอากำหนดที่นี่ซ้ายโหนี่เดินช้าๆแต่ถ้าเราเดินเร็วพุทโธพุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแบบนี้ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานนี่เราภาวนาด้วยการเอาคำพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดินสามจังหวะนะถ้าพุทโธสองจังหวะขวาพุทเนี่ย
1: ้ายโทนี่สองจังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวา

0: หายางในจังหวะที่สองหนอที่สามนี่ซ้ายยางหนเราเอากิริยาคนเป็นสื่อนำงั้นเราสมมติเราเห็นสามีแล้วก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักตัวลูกอย่าไปปรุงแต่งอะไรนะเดี๋ยวก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาลูกเอาสักตัวลูกอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสักตัวลูกนะมองให้มันเป็นธรรมะนิสัตวรูปในรูปนี้รูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือลงไม่ตก
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่ตรงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำตัวโยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักชังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุขจบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้แต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะมันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สินี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขโยมทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้ในเมื่อเราทำใจได้เพราะตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายใช่ไหมเราหลงแบกอะหลงกระทุกข์เต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10 ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยงั้นพ่วงยังไม่พอบอกจะออกอีกคันนึงกระทุกข์ให้หนักกว่านี้อีกเออเป็นอย่างนั้นไม่กลัวเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเราให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพยันเชียงใหม่โยมก็เอาหมดอะสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่าน้ำหนักมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์เราตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันในความคิดเนี่ยเหมือนรถ10 ล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่10ล้อนะอยู่นี่มีรถพ่วงด้วยนะมีแต่พ่วงสัก3 คันได้ก็ยังพ่วงทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะที่คนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นเรื่องเนี้ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะนางนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานนะเขาพูดไม่หยุดเลยกันนี่เห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมพอเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะหาความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ขนมปลดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดไม่เมื่อยน่ะไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรแล้วไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาในเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีกถ้าเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่แถมเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถบีเอ็มอย่างดีมันนะมันยังก็หรูหรามั่งกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี่ฉันไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันรถ10ล้อเลยคือคนเราอยากได้มากอ่ะใช่มั้ยทำงานแล้วมีใครอยากได้คันเดียวอยากได้2คันคนไหนไม่ได้2คันละอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉากับไอ้คนที่ได้2คันก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำทับตายกูไม่ได้จะมาเลียแข้งเลียขานายจึงได้2คันมีพวกกันก็มันก็มีทุกข์ทั้ง2คนไอ้คนได้2คันก็ทุกข์ถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกข์เองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษแล้วมีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเขามันของเขาอะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขาสองขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากได้คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแผ่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเอ็มพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากจะไปโฆษณาให้มาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เว้นไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วชักหงุดหงิดแล้วชักแย่งที่นั่งกันแล้วชักไม่สบายแล้วกันนี่ในเมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะอย่างนี้มันชักวุ่นวายเลยนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังน้อยมากๆโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากกันเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แต่มาท่านี้พอแล้วสบายแต่มาอยู่สังฆทานแต่มาอยู่องค์เดียวให้มีคนถือศีลอยู่คนเดียวต่อมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแกถามอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากกันแหละคุยก็ต้องคุยให้เท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวต่อมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สองแปดคนพอมาที่สามพักมากขึ้นแล้วสิเอาแล้วกันนี้ต้องระวังตัวละโยมต้องวางตัวแล้วคุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากโยมอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนอย่าไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาแล้วไม่อยากเอาใจใครแต่เราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนิลจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะ ว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเราให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนิยมนะใช่ไหมจิตคนเนี่ยเจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นๆกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาหยั่งกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องหยั่งต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้าทำได้แล้วเราก็รู้ทันวันนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดแต่รู้ใจคนนี้ชอบปลาเจ้าเอาใจเจ้าให้ประหล่อเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนก็เอาใจโอ้ชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันเป็นลักษณะนายเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยถูกเขาหลอกนั่นแหละตอนหน้าเขาเอาใจพอโปรดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ไม่ไหวเลยเออนึกนะแต่ใจเขาไม่มุ่งถึงคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนิรามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมเนาะเพราะปกติเสียนมันเนี่ยไม่มีใครไหว้เลยนะสงสารอาตมาสงสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาอธิบดีนะหัวอธิบดีนะหัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุฎีกระจอวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บนะพวกนี้นายโยมอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่เคยสนใจหรอกเมื่อวานยังวิ่งกันแค่จะอุ้มกันเลยนะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลยน่าใจหายนะโยมนะเหมือนผ้าคีริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วพี่ยังไม่แหมการเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยนะอยู่ปากประตูห้องเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้จะไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมเขาหนีไกลเลยก็เป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานนี่มันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยฮะคำเมื่อแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยล่ะแต่พอตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่สมาสังเกตนะกลัวใครกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวว่ามันจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนเนี่ยอุ้ยสองคนไม่ใครรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเธอเอาไปไหนก็ไปเธอหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมากลัวจะมานอนด้วยแต่ก่อนไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนหมดลมไปแล้วตื่นขึ้นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ก่อนเรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจริงแต่ตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจ ช่ไหมลองเลยเรารักทับตายหัวทับตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนนะโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลไม่ให้เอากลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกบอยเข้าวัดเลยแม่บ้านแต่ก่อนเนอะไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนอะไปบ้านใครแถลถลายไงแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านความจริงเราก็ต้องทำใจกันนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องครบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันได้ทุก
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

0: ชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนพระยศธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยส ิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทาน

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเถอะมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บผนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเขาเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็น

จับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็จิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบาย

ปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฝูงซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแวบหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแวบหนึ่งก็ไปแค่แวบเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แวบอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นพอจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกัน

มันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เวลาเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เร็วเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่อ่ะจิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราเอาภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมาน
จะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิม
เรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโรคนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4

ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ดังนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสินสิบอนุสติอธิสิบอธุภะสิบอรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรเปติกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยกมือคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกัน

จะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมันปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขารเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้ว
แต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เกิดเห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบเราเกลียดไส้เดือนเพื่อเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเมื่อพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการงานกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราจึงจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี้มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียว
ม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามาเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราไอ้นี่มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติจึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันสกิทาอนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ภาระการปรุงแต่งเสียแล้ววางเฉยเสียแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมด
นะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจถึงคิดฆ่าเลยไง

นอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตัวเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการลึงสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

0: ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำระเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งหรือถ้าโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินนำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
1: อ
0: พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ฏิบัติไปตามนี้แหละที่อาตมาแนะนำนี้แหละจะได้หมดทุกข์นะตายแล้วก็เกิดอีกตายแล้วก็เกิดอีกไม่ไหวทำมรรคให้เกิดขึ้นเสียก่อนนะทำทุกข์เสียให้ดับรู้เรื่องรูปนามเกิดแล้วก็ดับจะเป็นผู้ฉลาดเหมือนขณะที่อาตมาแนะนำนี่เสียงก็ติดกล้องอยู่ในแก้วหูของโยมถ้าอาตมาหยุดเสียงนี้ก็ดับเลยทีนี้เราไม่ยึดถือเรื่องเสียงได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าทำใจให้รู้เฉยรู้เฉยเขาว่าดีก็ไม่ว่าว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเราต้องฝึกหัดสารพีเราต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดแล้วไม่ได้หรอกต้องมีความศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำเราก็จะย่นชาติย่นภพได้อย่าให้เสียทีที่เราเกิดมาเจอแล้วเจอพระธรรมคำสอนเจอพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีที่ไม่ปฏิบัติก็มีเราก็ทำขึ้นแล้วเราจะได้รู้ขึ้นเองทำรู้ขึ้นเองนี่ฉลาด

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดหมายความว่าทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวง

จะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้คนเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดจิตใจก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนเท่านั้นจะมั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนพระธรรมโกษาจารย์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นั่งสมาธิฟังนั่งสมาธิฟังไม่ต้องประนมมือก็ได้หรอกสบายนั่งสมาธิเราสบายกว่าท่าอื่นๆใครถนัดนั่งแบบไหนนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นรู้เฉพาะหน้าของตัวเองรู้อยู่ที่ใบหน้าของตัวเองให้รู้อยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองแหละรู้อยู่ตรงนั้นหรือจะบริกรรมว่าพุทโธไม่ต้องเราฟังเทศอยู่ไม่ต้องบริกรรมอะไรก็ได้หรอกกำลังฟังเทศอยู่พระพุทธศาสนาเป็นมหามงคลของโลกพระพุทธเจ้าได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกเป็นมหามงคลของโลกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแล้วโลกก็ถึงความวิบัติไปแล้วนานแต่ปานนั้นก็ยังมีสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาเศร้าหมองอยู่มากมายบางรายก็เป็นห่วงบางนั่นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันน่าเป็นห่วงว่าภัยคุกคามพระพุทธศาสนายังมีอยู่เยอะทีเดียวที่น่าวิตกกังวลกันอยู่แต่มามองเห็นความศรัทธาความเลื่อมใสความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนกันของชาวพุทธเป็นจำนวนมากก็เลยภูมิใจขึ้นมาภาคภูมิใจขึ้นมาอย่างมาเห็นญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายในศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาของวัดปฐุมวนารามนี้หนาแน่นพอสมควรนะเป็นที่อบอุ่นใจถ้าเป็นกันอย่างนี้ทุกแห่งทุกวัดทุกวาทุกบ้านทุกเมืองในประเทศไทยก็เป็นที่พอใจภาคภูมิใจเรียกว่า

มีความมั่นคงในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนายังจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานเท่านานถ้าไปเห็นวัดไหนมีน้อยๆอ่อนใจไหวไหมเนาะไหวไหมเนาะเพราะว่าทางอื่นเขาดึงไปเอาหมดบางลัทธิบางศาสนาเขามาด้วยอามิตรมากันด้วยอามิตรมีสินจ้างรางวัลให้หวานโปรยมาสำหรับผู้เห็นแก่เหยื่อก็จะอาจจะไปตามเขาถ้ามานับถือศาสนาของเราแล้วไม่ต้องลำบากมีเงินให้มีเงินบริการคุ้มกันให้เก็บป่วยลำบากอย่างไรทางศาสนาออกให้หมดอย่างนี้ก็มีจ้างเรียกว่าจ้างให้เข้าไปผู้เห็นแก่สินจ้างรางวัลเห็นแจกเงินแก่ทองแล้วก็ลืมตัวเรียกว่าเห็นเงินหน้าเศร้าเห็นเข้าตาโตจะแล้วก็เลยหลบโมโทสันเกิดขึ้นอยากได้เงินได้ทองไปศาสนาพุทธของเราไม่ได้มีสินจ้างรางวัลใดๆทั้งนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เคารพนับถือทั้งหลายได้ปฏิบัติตนเองด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติไปก็ให้ได้รับผลเป็นปัจจัตตังเฉพาะตัวเองได้รับความสุขเฉพาะตัวเองไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆทั้งนั้นให้ถึงจะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ตามพระสกิทาคาก็ตามอนาคาก็ตามอรหันต์ก็ตามไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆทั้งนั้นให้ได้รับผลเป็นปัจจตังโดยเฉพาะตัวเองมีความสุขก็เฉพาะตัวเองไม่มีใครไปแย่งแล้วไม่มีใครไปแย่งแล้วได้รับผลตัวเองแล้วได้รับสุขได้เข้ากรรมฐานถึงขั้นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมขึ้นมามีอารมณ์อันเดียวเป็นเอกคตาจิตแล้วนั่นได้ตกถึงอมตธรรมอมตะธาตุแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องทุกขติไม่ต้องห่วงไม่ไปอะทุกขติไม่ต้องวิตกวิจารณ์วะละไม่ต้องไปแล้วถ้าถึงขั้นนั้นได้ผ่านปีติสุขเอกคตาจิตเอกคตาลมตกได้อมตะธาตุแล้วตัวนี้เป็นธาตุที่ไม่ตายแล้วไม่ตายแน่นอนตายแต่ร่างแต่กายเท่านั้นรู้จักว่าจิตกับกายเนี่ยมันเป็นคนละอันแล้วสังโยชน์ทั้งหลายเราก็จะสิ้นสงสัยไปเองสังโยชน์ทั้งหลายเช่นว่าสักกายทิฏฐิความถือกายว่าเป็นตนเป็นตัวเมื่อใจถึงขั้นนั้นแล้วก็จะได้รู้เองว่าโอ้ใจกับกายนี่มันเป็นคนละอันเว้ยจิตกับกายมันเป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันสำหรับกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของแตกดับเป็นทุกขังเป็นทุกข์เป็น
อนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของไม่ควรถือเอาเป็นเราร่างกายนี้ชัดแจ้งขึ้นมาเรียกว่าตัดกายออกจากจิตตัดจิตออกจากกายได้ไม่ห่วงเป็นคนเสียสละได้แล้วหลังนี้เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเป็นเครื่องตัดสินในศรัทธาของตัวเองไม่มีใครมาตัดสินให้เราได้หรอกนั่นผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่โบราณกาลมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์มาบุรพาจารย์ของเราสอนมาอย่างนั้นให้พุทธบริษัทปฏิบัติถึงขั้นนี้กันซะก่อนหายห่วงเรื่องศรัทธาไม่หวั่นไหวเป็นอาจละศรัทธาแท้ไม่หวั่นไหวอธิโมกศรัทธานี่ยังเป็นห่วงอยู่น้อมใจเชื่อคนนั้นดีคนนี้ดีอาจารย์นั้นดีอันนี้อาจารย์นี้ดีน้อมใจเชื่ออยู่อย่างนี้น่าห่วงเป็นอธิโมกศรัทธาน้อมใจเชื่อตามผู้อื่นเขาอยู่มันต้องให้มั่นคงด้วยตัวเองจริงๆมันจึงจะถาวรศรัทธาที่ถาวรศรัทธาไม่หวั่นไหวตามโลกกระทำทั้งหลายพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตไม่หวั่นไหวตามโลกกระทำทั้งหลายจะสรรนินทาก็ดีจะสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่หวั่นไหวมั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่งอนแงนคอนแคลนเป็นศรัทธาดีแท้บางแห่งท่านก็กล่าวว่าได้อริยทรัพย์ภายในถ้าศรัทธาถึงขั้นนั้นแล้วได้อริยทรัพย์ภายในแล้วศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะว่าตัวศรัทธานี้เป็นมรดกกันล้ำค่าของจิตใจถ้ามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัยนี้มั่นคงแล้วเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆแล้วโอ้ยอันนี้ท่านสรรเสริญว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในหายห่วงเป็นคนไม่จนด้วยไม่จนน้ำใจเป็นผู้ไม่แล้งน้ำใจเหลือเฟืออยู่อย่างนั้นศรัทธาอย่างนี้เป็นอริยทรัพย์ท่านว่าอย่างนี้เอาต่ำๆแล้วก่อนนะพูดไปต่ำๆแล้วก่อนอย่าหาว่าพูดต่ำๆต่ำมันเป็นพื้นฐานที่มั่นคงและถาวรพื้นฐานต่ำๆนี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่มั่นคงถาวรสำหรับคนที่ไม่มีศรัทธานั้นมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้หรือไม่ไม่มีศรัทธาเขาเชิญชวนมาฟังธรรมฟังเทศในวัดปฐุมวนารามที่ปราศศรัทธาเนี่ยเขาเชิญชวนทุกยุคหรือว่าทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกครั้งวันอาทิตย์ทุกเดือนในวันอาทิตย์
้นเดือนบ้างกลางเดือนบ้างแล้วแต่จะนัดหมายกันแต่เราวันเนี้ยเขาเชิญชวนอย่างนี้ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะมาได้หรือไม่คงจะไม่มีซึ่งไม่มาไม่ได้ติดเพราะว่าภารกิจของคฤหัสถ์เนี่ยมันเยอะพวกการค้าการขายทั้งหลายยิ่งเป็นภาระที่สำคัญมากเราจะเสียสละมาเนี่ยเป็นของยากแต่พวกทำราชการเป็นข้าราชการทำงานกินเงินเดือนแต่วันอาทิตย์มาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เรามีโอกาสมาได้พวกพ่อค้าทั้งหลายธุรกิจอื่นเขาก็ให้ปิดร้านนะธรรมดาแต่มันมาไม่ได้ยังมีธุรกิจกระจุกกระจิกอยู่หลายอย่างที่จะต้องติดต่อประสานงานกันภายในไม่ต้องเปิดร้านก็ได้โอ้มากมายเหลือเกินตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศรัทธาแล้วน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นควรสร้างศรัทธาให้เกิดให้มีขึ้นเป็นพื้นฐานก่อนให้ถาวรก่อนว่าศรัทธาจะเกิดได้ต้องแสวงหาการได้ยินได้ฟังนี่อีกอย่างหนึ่งต้องสนใจตำรับตำราเรื่องบาปบุญคุณโทษตำราศีลธรรมของครูบาอาจารย์ไม่อดตำราของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกก็ยังมีตำราของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทำอย่างไรก็ยังมีอีกมากมายต้องค้นคว้าให้เข้าอกเข้าใจจริงๆเพิ่มศรัทธาขึ้นได้ดีมากเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมากขึ้นเป็นกำลังศรัทธานี่เป็นกำลังสมบูรณ์แล้วต่อไปก็มีศรัทธาข้อที่สองอีกมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติศาสนกิจข้อที่สองอีกคือศีลรักษาศีลรักษากายวาจาใจไม่ให้มีโทษเกิดขึ้นในตัวของเราพออกพอใจทีเดียวล่ะมีศรัทธาด้วยมีภาษาทะด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยเราจะต้องขัดเกลาจิตใจของเราด้วยศีลนี้ให้ถึงความบริสุทธิ์สะอาดได้งั้นมั่นใจว่าต้องสะอาดแน่นอนเราต้องทำความสะอาดกายวาจาใจให้ได้ด้วยการรักษาศีลถ้ามีศรัทธามั่นคงแล้วพยายามทีเดียวแล้วไม่ลดละเอาจริงเอาจังกับการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลถึงความบริสุทธิ์สะอาดได้แล้ววันนี้ข้อที่สามมันก็จะมาอีกไงข้อที่สามอริยสัพข้อที่สามมันคือหิริความละอายต่อการกระทำบาปคิดบาปพูดบาปกิริยาอาการใดๆที่เป็นบาปแล้วมีความละอายไม่กล้าจะทำแล้วไม่กล้าจะพูดแล้วกลัวคนอื่นจะได้ยินเข้าคนอื่นก็จะตำหนิติโทษเอานักปราชญ์รู้แล้วติเตียนเราได้แล้วท่านนักปราชญ์รู้ท่านผู้รู้เห็นผู้รู้ได้ยินได้ฟังคำพูดของเราอย่างนี้กิริยาอาการอย่างนี้ของเราโอ้ยอายในใจทำไม่ได้นะถึงขนาดนั้นข้อที่สามนี้ข้อสำคัญถ้ามีทั้งสามข้อนี้แล้วข้อที่สี่ยิ่งจะมาเป็นพลังช่วยกันอีกคือโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวหวาดกลัวต่อบาป
ปาปธรรมทั้งหลาย

ไม่กล้าไม่ทำไม่ได้จ้างให้ทำก็ไม่กล้าทำอย่างว่าผู้ที่มีโอตตัปปะแล้วเขามาจ้างให้ขับเครื่องบินไปชนตึกกันเลยอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะว่าจะต้องมีความรู้ก่อนว่าในตึกนั้นจะมีชีวิตอยู่จริงชีวิตมีคนทำงานอยู่ในที่นั่นจีชีวิตนะเป็นจำนวนมากทรัพย์สินเงินทองทรัพยากรใดๆก็จะอยู่ในนั่นเป็นจำนวนมากการขับเครื่องบินไปทำลายอย่างนั้นโถทำให้เสียหายร้ายแรงมากไม่แต่เสียหายแต่สิ่งของเท่านั้นจิตใจของประชาชนในประเทศนั้นก็จะโกรธมากก็จะเก็บมากทีเดียวคิดไปถึงนอนหรือเป็นโอตตัปปะเกรงกลัวต่อการกระทำอย่างนั้นขึ้นมาเรียกว่าโอตตัปปะการกระทำบาปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีแม้แต่นึกคิดด้วยใจก็ยังมีความเกรงกลัวอยู่มีสติรู้เท่าเอาทันอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้โอตตัปปะก็เป็นพลังสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราทำคุณงามความดีกันนะแน่ได้สี่ข้อแล้วนะศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะได้สี่ข้อแล้วก็เป็นกำลังสำคัญทีเดียวกำลังของชาวพุทธเบื้องต้นมันเกิดถาวรขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปข้อที่5พาหูสัจจะก็ธรรมดาถ้าหากมีทั้ง4ข้อแล้วกับการไม่พอใจในการได้ยินได้ฟังเราก็แสวงหาการได้ยินได้ฟังอีกเป็นพาหูสัจจะได้ฟังมากได้ศึกษามากที่วัดไหนๆเกิดมีขึ้นหรือเรื่องอย่างนี้การฟังธรรมอย่างนี้ฟังเทศน์อย่างนี้ฟังการบรรยายธรรมที่ไหนก็ตามไม่ใช่วัดก็ตามสนใจอยากไปฟังเนี่ยสะสมการได้ยินได้ฟังเป็นพาหูสัจจะการได้ยินได้ฟังมากไม่ใช่แต่เท่านั้นตำรับตำรามีค้นคว้ากันทุกวันมีเวลาว่างก็ค้นคว้ากันทุกวันไม่ได้ฟังในดูไม่ได้อ่านตำรับตำราแม้รายการธรรมะที่ก็เปิดออกมาเป็นโทรทัศน์อะไรก็วิทยุก็ดีสนใจฟังถ้าเปิดเพลงเปิดอะไรก็ปิดไปก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใส่ปุ๋ยกิเลสต่างหากหรอกไอเรื่องเพลงเรื่องบันเทิงต่างๆถ้าเปิดรายการอย่างนี้เป็นการใส่ปุ๋ยกิเลสให้มันงามให้กิเลสมันงามขึ้นทางศาสนามีความประสงค์อยากให้ขัดเกลากิเลสถ้าไปพูดอย่างนั้นถ้าไปฟังอย่างนั้นฟังสนใจในเรื่องอย่างนี้ก็ทำให้กิเลสมากขึ้นหนาแน่นขึ้นราคะโทสะโมหะมันก็จะมากขึ้นตามเรื่องราวของกิเลสหรือว่าเรื่องราวของโทรทัศน์ซีดีซีเดอร์อะไรของเขาเหล่านั้นถ้าเรื่องบันเทิงทั้งหลายก็สงบไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาเราสนใจทางนี้ซะก่อนให้เข้าอกเข้าใจเรื่องธรรมะธรรมโมกันก่อนเป็นสุตตะที่ดีเมื่อสุตตะแสวงหาการได้ยินได้ฟังการศึกษาการอ่านท่องบนสาธยายในตำรับตำรามากขึ้นมากขึ้นปัญญามันจะมาหรือเปล่าล่ะสุตตะมีมันได้ฟังมากๆแล้วมันจะเป็นยังไงสุตตะข้อที่5แต่ว่ามีข้อที่6มาสอดแทรกเข้ามาอีกซะก่อนนะข้อที่6นั่นคือจาคะ

0: การได้ยินได้ฟังเข้าอกเข้าใจบาปบุญคุณโทษแล้วก็ต้องมีจาคะมีการเสียสละอันกินความกว้างมากนะจาคะตัวนี้กินความกว้างไปถึงระหว่างครอบครัวอีกด้วยครอบครัวของเราที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีจาคะอีกเหมือนกันในธรรมะของคฤหัสถ์นั้นมีสัจจะธโมถีติจาโคเนี่ยมันมีอีกเหมือนกันมีข้อที่สี่นั่นแหละของคฤหัสถ์ธรรมต้องให้มีจาโคอีกเหมือนกันมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าอยู่ร่วมกันไม่มีจาคะไม่มีจาโคอะไรไม่สงฆ์สงหากันอะไรจะเกิดขึ้นลองดูสิสามีภรรยาลองไม่แบ่งไม่ปันกันดูสิตามันจะเหล่ลอดแว่นนะได้เงินได้ทองมาไม่เคยสงเคราะห์สงหาไม่เคยซื้อสิ่งซื้อของมาสงเคราะห์เราเลยของประดับประดาอะไรก็ไม่เคยให้เราเลยสำนองนี่แม้เราจะไปเที่ยวงานบุญงานกุศลที่ไหนกับเขาก็ไม่เคยให้เงินให้ทองเราไปเลย เรียกว่าใจจืดใจดำขนาดนั้นไม่มีจาโคไม่มีจาคะเลยอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นความรักกันมาแสปานจะกืนจินมาแล้วก็ตามถ้าไม่มีจาคะดังกล่าวนี้แล้วก็ทำให้จืดจางเหยนะความรักอาจจะจืดจางเหยเบาบางลงได้บรรดาลูกๆที่มาเกิดด้วยก็เหมือนกันเขามาเกิดด้วยเราจะให้ความ อุปถัมภ์บำรุงขนาดไหนให้ได้รับการศึกษาสูงขนาดไหนเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะดูแลเขาอย่างไรเหล่านี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของจาคะถ้าไม่มีจาคะก็จะดูแลเขาไม่ทั่วไม่ถึงถ้าไม่ดูแลเขาอย่างนั้นหัวใจอาจจะเปลี่ยนแปลงจากความรักไปเป็นอื่นก็ได้เป็นความชังลังเกียจไปก็ได้นะนี่ความจริงเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยหรอกของเหลือนก็เป็นอย่างนั้นธรรมะมันมาเกี่ยวเนื่องกันอยู่ที่ตัวจาคะจึงขอพูดในที่นี้ด้วยให้มีจาคะจาคะนี่เป็นอริยทรัพย์ภายในสำหรับพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพื้นฐานของพุทธบริษัททั้งหลายด้วยจาคะให้เข้าใจไหมหลวงตามหาบัวท่านจึงเน้นหนักในเรื่องนี้มากยอมรับเอาซะเลยยอมรับเป็นตัวแทนเป็นแกนนำซะเลย เรื่องจาคะเอากับมันกิเลสชนิดนี้มันจะหนาแน่นขนาดไหน เราจะเป็นแกนนำหัวหน้ารับบริจาคผ้าป่าช่วยชาติซะเลย เราก็จะไม่เอาอะไรละแต่ว่าขอเป็นแกนนำของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพราะเขาปรารถนาอยากถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่บริจาคเอาจริงเอาจังกับมันอาสวะมันจะเบาบางไปได้อย่างไรมีน้อยก็ต้องหวงแหนไว้นั่นแหละมีทองสักเกร็ดหนึ่งน้อยๆทั้งขาดกระลุ่งกระลิ่งก็ยังเก็บไว้เอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้ลูกไว้เป็นมรดกอยู่อย่างนั้นละหนาแน่นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันหนาแน่นไหมเมื่อเห็นว่าพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายมีความเหนียวแน่นหวงเห็นขนาดนั้นท่านจึงออกเป็นหัวหน้าซะเลยเป็นแกนนำซะเลยสละความเหนื่อยยากส่วนตัวซะแล้วขอเป็นผู้นำรับผ้าป่าทั้งหมดผู้อื่นท่านก็ยังไม่ไว้ใจกลัวมันจะไม่เข้าในคลังหลวงกลัวมันจะถูกหลอกลวงกันไปต่างๆ ถ้าหากเราทำเองเรารับเองรู้เองอันนี้รับประกันเข้าในคลังหลวงเข้าในส่วนกลางสมบัติส่วนกลางแน่นอนเราตั้งใจอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านรับธุระภาระเพื่อต้องการจะช่วยพุทธบริษัทให้มีจาคะถาวรขึ้นมาเอาจริงๆจังๆกับการบริจาคจริงๆจังๆช่วยชาติบ้านเมืองจะเป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างตัวผู้บริจาคเองจาคะเองก็จะเบาบางจากอาสวะกิเลสความหนีทนีทีเหนียวให้เบาบางลงได้จริงๆแล้วผลที่บริจาคนั้นก็จะเข้าไปช่วยชาติบ้านเมืองได้จริงๆได้ผลหลายๆอย่างทำให้บ้านเมืองมั่นคงถาวรขึ้นเพราะมีกองทุนสำหรับคำประกันในการพิมพ์ธนบัตรออกมาช่วยชาติมีทองคำจำนวนมากๆเราก็จะพิมพ์ธนบัตรออกมาได้สมเจตนาถ้าทำงานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งทุกฝ่ายทุกฝ่ายฝ่ายบ้านเมืองก็ดีฝ่ายข้าราชการทั้งหลายก็ดีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ฝ่ายพระทั้งหลายก็ดีช่วยกันจริงๆจังๆไม่นานละก็จะโตขึ้นถ้ามีพระ อย่างหลวงตามหาบัวสักหมื่นองค์ได้พระอย่างนี้สักหมื่นองค์ในเมืองไทยนี่สบายมากหายหนี้หายสินแน่นอนใครอยู่ภาคไหนใครอยู่ภาคไหนร่วมทำกันด้วยใจจริงอย่างนี้กันทุกองค์ทุกองค์แล้วก็แม่ก็จะไหลออกไปช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ในกรุงเทพเรานี่วัดแต่ละวัดเนี่ยพระโสมีเงินมีทองจำนวนมากนะไม่ใช่น้อยกองทุนมูลนิธิอะไรของวัดก็นั่นก็ไว้ก่อนละแต่ไม่มีรายได้รายเดียวรายได้รายรับทั้งหลายทั้งปวงมันนับไม่ถ้วนแต่ละวัดละวัดถ้าพร้อมใจกันอย่างนี้แล้วรับรองว่าเมืองไทยหมดหนี้หมดสินแน่นอนแก้ผ้าเอาหน้ารอดได้เคยเห็นไหมแก้ผ้าเอาหน้ารอดเคยเห็นไหมแก้ผ้าเอาหน้ารอดได้ถ้าร่วมกันจริงๆอันนี้เป็นเจตนาของหลวงตามหาบัวเพื่อจะส่งเสริมจาคะจาโคอันนี้ให้เป็นล่ำเป็นสันขึ้นมาจริงๆจังๆแต่ว่าสำหรับพวกเราฟังแล้วก็คิดถ้าเราไม่มีจาคะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรแม้ระหว่างครอบครัวสามีภรรยาถ้าไม่มีจาคะจาโคแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความจินแหนงแทงใจก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะความรักที่มีอยู่ก็อาจจะจืดจางเหยอาจจะไปหาใหม่เพราะคนนี้มันใจแคบอาจจะทิ้งภรรยาของตัวไปก็ได้ถ้าสามีเป็นคนใจแคบภรรยาอาจจะทิ้งสามีหนีไปก็ได้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะความรักมันจืดจางเหยไปแล้วอันนี้สำคัญมากจาโคเอาล่ะได้ครบหรือยังครบหรือยังศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะภาหุสัจจะจาคะถึงจาโคจาคะแล้วข้อที่6แล้วปัญญาข้อที่7เป็นอริยทรัพย์ข้อที่7อันนี้ก็สำคัญมากไม่ให้เชื่อด้วยความโง่ให้เชื่อด้วยความฉลาดถ้าใครมาโฆษณาเรื่องอะไรอะไรอย่าไปเชื่อด้วยความโง่เราต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะเป็นศรัทธาอะไรญาณสัมปยุตอย่าไปเชื่อด้วยศรัทธาญาณวิปยุตเป็นอันขาด ถ้าหากว่าศรัทธาญาณวิปยุตเชื่อด้วยความโง่ไม่มีเหตุมีผลก็ถูกต้มกันทั้งนั้นแหละถูกต้มโฆษณาเชิญชวนอะไรอะไรก็ถูกต้มทันทีถ้าเชื่อพอมีศรัทธาแล้วก็เอาเลยทำเลยทำเลยก็ถูกต้มกันเอาโฆษณาเชิญชวนมาว่าจะก่อสร้างอันนั้นจะก่อสร้างอันนี้ถ้าเราหลงเชื่อเขาทุ่มเทเขาก็เป็นโอกาสของคนทุจริตทำมาหาจินในทางนั่นซะแล้ววันส่งเสริมคนผิดซะแล้วบริจาคไปแล้วเขาก็หิ้วเอาเงินที่เราบริจาคทั้งหมดเราหนึ่งเพื่อนของเราหนึ่งหมู่พวกคณะทั้งหลายก็ถูกต้มไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าศรัทธาญาณวิปยุตไม่มีเหตุไม่มีผลใดๆเลยพวกเราจะเชื่ออะไรเลยขอให้เชื่อด้วยศรัทธาญาณสัมปยุตปัญญาใช่ปัญญาซะก่อนเด้อปะหูจัจจาคะปัญญาข้อนี้สำคัญเป็นพี่เลี้ยงของอริยสัพทั้ง6ข้อด้วยถ้ามีปัญญาแล้วเลี้ยงพวกนั้นได้ใช้ปัญญาวิจารณ์ให้มากๆ อย่าไปหลงเชื่องมงายครูบาอาจารย์มาเทศอย่างนี้ก็ไม่ให้เชื่ อย่าเชื่อตามคำเทศคำบอกเลยต้องใช้วิจารณญาณให้หนักๆซะก่อนโยนิโสมนสิกาโลวิจารณญาณให้ละเอียดซะก่อนขบคิดพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ซะก่อนแน่นอนซะก่อนแล้วจึงเชื่อเพราะท่านพูดไปพูดดีเหลือเกินน่าเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นหาเหตุหาผลซะก่อนถ้าทำตามคำพูดของท่านแล้วจะได้รับผลขนาดไหนถ้าเราทำตามที่ท่านพูดมาสร้างศรัทธาให้มั่นคงศรัทธาเชื่อด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสด้วยแต่ว่าให้วิจารณญาณตามไปด้วยใจปัญญาโยนิโสมนสิกาโลด้วยขบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลถี่ถ้วนซะก่อนจึงค่อยปักใจเชื่อไม่เสียทีไม่ถูกต้มถ้าเห็นอะไรพิรุษว่าจะถูกจะต้มก็นั่นก็จะปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลให้จัดการแก้ไขกันซะแก้ไขกันซะเห็นพิรุษไม่ค่อยดีไม่เข้าไม่สมมาภาคควรแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองสงสัยจะเป็นทุจริตด้วยให้แก้มาผิดพิกลเยอะเกินอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันมาหลอกมาลวงประชาชนว่าอย่างนั้นมาต้มตุ๋นประชาชนว่าก็รีบแก้งตาช่วยกันกำจัดคนชั่วทั้งหลายให้มันหนีจากสังคมคนไทยให้ได้มันจะทำให้พุทธศาสนามัวหมองแม้จะเป็นพระเป็นเจ้ามาก็ไม่ต้องเกรงใจละถ้าหากเห็นพิรุษอย่างหนึ่งอย่างใดก็จัดการเลยแจ้งไปเลยโอ้ยพระเจ้าประสงค์เคารพผ้าเหลืองอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยผ้าเหลืองนี่เลยยิ่งเอาใจใส่พิเศษหากผ้าเหลืองทำไม่ดีไม่งามตรงไหนแล้วก็ช่วยกันประคับประคองให้ผ้าเหลืองอยู่ได้ให้ผ้าเหลืองเจริญรุ่งเรืองเป็นธงชัยของศาสนาเป็นผ้ากาสาวพัดที่เราลืมเสียไม่ได้เราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะเข้าใจไหมถ้าเห็นผ้าเหลืองมาแล้วก็เคารพอยู่กราบอยู่ไหว้อยู่ถ้าเห็นพิรุธอย่างหนึ่งอย่างใดก็อย่าปล่อยไว้นะนี่สำหรับองค์อื่นนะแต่สำหรับองค์ที่พูดดีปล่อยท่านเถอะอย่าทรมานท่านเลยนี่พูดเล่นๆไปนี่เข้าใจหรือยังนี่พื้นฐานของ พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้นับถือพุทธศาสนาต้องมีพื้นฐานอย่างนี้มั่นคงแน่นอนถ้าหากมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีจาคะมีปัญญาทั้งเจ็ดข้อนี้แล้วเรียกว่าอริยทรัพย์ช่วยตัวเองได้แล้วช่วยตัวเองได้แล้วแล้วก็ช่วยผู้อื่นด้วยผู้ที่จะหลงผิดไปต่างๆก็อาจจะช่วยเขาได้เพราะเรามีปัญญาทั้งสามอย่างนี้ทั้งเจ็ดอย่างนี้ท่านจริงว่าอริยทรัพย์เจ็ดเป็นผู้ไม่จนน้ำใจไม่แล้งน้ำใจเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ถ้าไม่มีทั้งเจ็ดข้อนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นคนจนน้ำใจไม่มีอีกแล้วแต่ว่าเขายังว่ากระทบกระเทือนเราอยู่นะเราก็ใส่เลยคราวหนึ่งมีคนคนหนึ่งไม่ออกชื่อเขาหรอกภาคอีสานเนี่ยมันแล้งน้ำใจมันนะแล้งน้ำใจจังเราก็เป็นคนภาคอีสาน 100% ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแล้งยังไงอย่างนั้นล่ะแล้งจริงๆแล้งน้ำใจพูดใหม่ดูสิว่าคนใช้ที่อยู่ในบ้านมีแต่คนภาคอีสานนะใช้ถูบ้านใช้เช็ดถูบ้านใช้รถผักรถหญ้าอะไรได้ทั้งนั้นใช้ทำอาหารให้กินทุกวันยังจะแล้งน้ำใจอยู่เลยคนภาคอีสานนะหุงข้าวหุงปลาก็มีเราเป็นข้าราชการเราตื่นมาไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกหนีไปทำงานแต่เช้าไปส่งลูกแต่เช้าเขาดูแลรักษาบ้านไม่ให้ก็ยังจะแล้งน้ำใจอยู่เลยเอาแล้วอึกกันแล้ววันนี้อึกกันแล้วอย่าพูดอีกทีเลยขอบิณฑบาตเรื่องว่าแล้งน้ำใจภาคนั่นแล้งน้ำใจภาคนี่แล้งน้ำใจให้คิดผลงานของเขาบางเซว่าพูดอย่างนี้ไม่ดีมันกระทบกระเทือนกันตีควายกระทบตีควายกระทบธาตุตีบาทกระทบพระไม่ดีนะไม่ดีนะเราบอกให้รู้จักผลงานของกันบ้างคิดดูสิจังหวัดจันทบุรีจะมีสวนเงาะสวนทุเรียนเยอะๆสวนยางสวนอะไรเยอะๆกว้างๆมีแต่ไอ้ลาวอีสานทั้งนั้นแหละมาบุกเบิกให้มาบุกเบิกทางจังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออกเอาใจหรือไม่ไปดูสวนไหนสวนไหนมีแต่คนภาคอีสานบุกเบิกให้ทั้งนั้นแหละจะแลกน้ำใจยังไงเราไปยกตัวอย่างภาคใต้ลงไปสุดๆนู่นสงขลายะลาปัตตานีภูเก็ตพังงาที่ไหนมีแต่ไอ้ลาวทั้งนั้นแหละไปบุกไปเบิกสวนให้แหมมีที่อยู่ที่กินเป็นหลักเป็นฐานไอ้ลาวทั้งนั้นแหละพาลูกพาเมียลงไปรับจ้างไปจริงหรอกแต่ไปบุกเบิกให้เขามีหลักมีฐานขนาดนั้นในทะเลในมหาสมุทรทะเลเรือออกทะเลเรือตังเกตังกาถือลมพัดยุคใหญ่สมัยนั้นตายมากๆภาคไหนตายมากกว่าเขาภาคอีสานเนี่ยทำไมจึงว่าภาคอีสานแรงน้ำใจวะว่างี้ไปตายไปอาสาตายแทนเขาอยู่ในทะเลโอ้ยเป็นหลายสิบเป็นร้อยๆทีเดียวภาคอื่นไม่ค่อยตายภาคอีสานมันไปหาปูหาปลาในทะเลเนี่ยเสียสละชีวิตเลือดเนื้อทำมาหาจินช่วยเจ้าช่วยนายช่วยเฒ่าแก่โอ้ยก็ต้องตายในทะเลเป็นจำนวนมากยังไปหาว่าภาคอีสานแรงน้ำใจอยู่ยังไงวะเอาหาเหตุผลมาใส่กันดูเต้ทีนี้ถ้าพูดภาคอีสานแรงน้ำใจพวกกรุงเทพทั้งหลายพากันจัดทัวร์บุญขึ้นไปแสวงบุญขึ้นไปในภาคอีสานตั้งแต่โคราชไป อุบลนครพนมสกลนครอุดรธานีเป็นตลอดถึงหนองคายตีมา เป็นเพียงแต่นัดหมายไปว่าวันที่เท่านั้นเท่านั้นจะมาถึงจะมาค้างด้วยจะมาขออาหารการกินด้วยเป็นจำนวน100 200 300อาคมทันนิเทศจัดไป4รถทัวร์8รถทัวร์ก็มีแล้วเขาเลี้ยงได้หรือเปล่าวัดต่างๆเขาเลี้ยงได้หรือเปล่าล่ะโอ้ยสบายมากไปเท่าไรเท่าไรเขาเลี้ยงได้ตลอดอิ่มน้ำสำราญที่หลับที่นอนมีมากมายลองภาคอีสานมากรุงเทพดูสิหาที่จะนอนมีหรือเปล่าตัวไงเราหาเหตุผลสู้กันวะ เลยยอมแล้วยอมแล้วนั่นเอาเหตุผลก็ว่าการว่าให้คนอื่นแรงน้ำใจไม่มีศรัทธาแล้งน้ำใจอย่างนี้จะพึ่งพูดหาเหตุหาผลตะก่อนศรัทธาของภาคอีสานเขาก็มีบ้างเท่าที่ทำได้จัดได้คนภาคอีสานมาเป็นสมเด็จอยู่ในกรุงเทพนี่กี่องค์วะภาคอื่นมีเป็นสมเด็จกี่องค์วะเป็นพระเป็นเจ้ามีหรือเปล่าแน่พูดสาเหตุสาผลใส่กันก็เลยชนะไปเราชนะเหตุผลไปเพราะฉะนั้นการดูถูกน้ำใจผู้อื่นนั่นขอบิณฑบาตอย่าได้พูดเลยแม้ตั้งแต่หมาแมวมันยังมีประโยชน์เลยหมาแมวมันยังมีประโยชน์หมาเลี้ยงไว้มันเห่ามันหอนโจรผู้ร้ายจะเข้าบ้านมันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันพวกแมวทั้งหลายหนูมันอาละวาดที่หลับที่นอนในห้องอะไรนี่มันก็จัดการลายหนูให้ไม่ให้มีมาใกล้เลยมันไม่มีประโยชน์กันทั้งนั้นล่ะมองดูให้ดีๆอย่าไปมองข้ามเขาเห็นเขาล้มก็อย่าพึ่งข้ามไม่ใช่ตอมาขามจะข้ามได้เฉยๆเห็นชาวอีสานเขาล้มจะหวังจะต้มเขาเลยเหรอเขาว่ากันนะอันนี้พูดเล่นๆหรอกแต่เป็นเอาข้อเปรียบเทียบเข้ามาน้ำใจคนมันใช่ได้ทุกภาคนั่นแหละภาคไหนก็ดีทั้งนั้นภาคใต้ก็ดีถิ่นไทยถิ่นไทยอะไรถิ่นไทยอุดมหรือถิ่นไทยอะไรภาคใต้นะถิ่นไทยงามถิ่นไทยดีท่านบอกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จอะไรอ้วนจิตโสนี่วะสมเด็จมหาวีระวงศ์หรือว่าอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านว่าไว้ถิ่นไทยงามถิ่นไทยดีถิ่นไทยอุดมไอ้หมดทางนั่นก็บอกว่าภาคกลางน่ะเป็นถิ่นละลายมันภาคกลางในกรุงเทพแถวนี้เป็นถิ่นอะไรท่านเลยตอบว่าเป็นถิ่นจอมไทยสิเพราะว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นถิ่นจอมไทยสิไม่ใช่ดีไม่ใช่อุดมอย่างไรหรอกเป็นถิ่นจอมไทยผู้ที่ซักท่านก็เลยหงายท้องไปใช่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอฝากธรรมะต่ำๆนี้ก่อนนะวันนี้ธรรมะพื้นฐานของอุบาสกของอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่มีธรรมพื้นฐานนี้แล้วพวกเราจะล้มจมลงไม่มั่นคงไม่ถาวรศรัทธาไม่ดีถ้าเขายุยงส่งเสริมอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะล้มไปตามเขาก็ได้อาจจะเห็นแต่สินบาทขาดสินบนอาจจะแต่แหงเห็นเงินเห็นทองเห็นอามิตรเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเห็นเข้าตาโตไปซะแล้วนะเรียกว่าติดเหยื่อเหรอไม่ได้ถ้าศรัทธาแท้ๆไม่ติดเหยื่อใครทั้งนั้นใครจะมาหวานยังไงก็ไม่เอาทั้งนั้นศรัทธาจริงจังแม้ตั้งแต่เขาหาเสียงผู้แทนผู้เทินมา จ่ายเงินจ่ายทองก็ไม่เอาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนนะบ้างถ้าฉันอยากจะหย่อนบัตรให้ใครจะเลือกใครเป็นหน้าที่ของฉันอย่าเอาเงินมาวานหัวข้านะนี่มันคนประชาธิปไตยเต็มที่แล้วไม่เห็นอย่างนั้นจะมาซื้อเสียงซื้อคะแนนจากข้าถ้าไม่เอาหรอกมันนะไม่เอาไม่ให้ให้แสนให้ล้านก็ไม่เอาคนอย่างนี้ก็เริ่มงานมาก็ทุจริตต่อหน้าที่แล้วเอามันซะเลยดีนะเป็นคนอย่างนั้นแหละใครเป็นคนจริงเป็นคนจริงคนจังขึ้นแม้การปฏิบัติคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็เอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ทำเล่นๆเอาจริงเอาจังตั้งสัจใจตั้งสัจใจวันนี้จะนั่งสมาธินั่งสมาธิเท่านั้นชั่วโมงถ้าไม่ถึงไม่ออกเด็ดขาดวันนี้จะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงถ้าไม่ถึงเวลาเราจะไม่ออกจะเดินมันอยู่นั่นแต่แถมยังมีความง่วงเหงาเหานอนทีนามิทะมารบกวนนั่นแหละจะสู้กับมันให้มันจนหายง่วงซะก่อนเราถึงจะเลิกให้ไปพักผ่อนเอาจริงเอาจังราคะโทสะโมหะสิ่งมันรบกวนทั้งหลายเนี่ยเป็นนิวรธรรมก็ดีสิ่งเหล่านี้รบกวนเราจะสู้มันให้มันจนหายเอาท่านเอาอย่างนั้นนะเอาจริงเอาจังอย่างนั้นนะการประพฤติปฏิบัติหาธรรมขั้นสูงจะได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็เสียสละขนาดนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าเอาขนาดไหนตอนที่ทรงทรมานพระวรกายอดข้าวมาเท่าไหร่อดตาหลับขับตานอนผ่อนอาหารทั้งหวานและข้าวจะเอาให้สำเร็จเอาตั้ง49วันก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้มันไม่ใช่ทางวะเลยพระอินทร์ก็เลยมานิรมิตมาดีดพินให้ดูดีดพินให้ฟังถ้าเข่งเกินไปมันก็ขาดถ้ายานเกินไปมันก็ไม่ไพเราะเส้นกลางๆดีเส้นกลางๆนุ่มนวลดีฟังได้สับดีพระอินทร์ทำนิมิตให้ดูแล้วก็เข้าใจแล้วโอ้เราเข่งเกินไปมันก็จะขาดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเข่งเกินไปขาดเสียเปล่าทรมานตนเสียเปล่าถ้าหย่อนเกินไปก็เป็นกามสุขันธิกานุโยคมันไม่ดีเด้มัชฌิมาปฏิปทานี่ดีว่ะสายกลางนี่ดีท่านเลยเอามัชฌิมาปฏิปทาย้อนมาฉันพัฒนาหารแต่ว่านางมีนางสุชาดานำพัฒนาหารไปถวายวันนั้นนำเข้ามัทุปยาตไปถวายตั้ง49ก้อนเลยแหละไม่ใช่ธรรมดานะมันพอดีเขาอดข้าวมา49วันพอดีแล้ว49ก้อนก้อนละเท่าเท่าอะไรผลไข่อะไรไข่เตาไข่งานนี่ละไข่นี่ละ49ก้อนกระฉันเอารับแล้วกระฉันวันนั้นเลยแม่ท้องมันแฟบลงไปขนาดนั้นไปฉันมากขนาดนั้นถ้าเป็นพวกเราละตายเลยนะท้องอืดเลยแล้วนะมันขยายตัวไม่ทันกระเพาะขยายตัวไม่ทันอันนี้บุญบารมีของท่านยังเหลือล้นเลยฉันจนหมด49ก้อนเลยก็อธิษฐานเอาถาดไปอธิษฐานถ้าเราจะได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในชาตินี้จริงแล้วใต้ขอให้ถาดทองจงลอยขึ้นเหนือไปเถอะ อย่าได้ลอยลงไปข้างล่างถ้าเราไม่สำเร็จขอให้ถาดทองลงลอยลงไปตามสายน้ำไปแล้วกันอธิษฐานแล้วอย่างนั้นอัศจรรย์ไหมล่ะพอไปหย่อนถาดลงไปในน้ำซัดถาดออกไปในกระแสน้ำลอยไปข้างบนเลยน้ำไหลลงล่างถาดลอยไปข้างบนเลยจึงปลื้มใจแน่นอนมั่นใจว่าจะได้สำเร็จแน่นอนจึงได้กติอย่างนี้ท่านจึงมั่นใจต้องเอาให้ได้แล้วลุกจากที่นั่นไปที่ไหนอีกไปได้ย่าคาย่าไปอธิษฐานเป็นบัลลังก์ขึ้นที่ต้นมหาโพธิ์แห่งนั้นเอากับนี่ละต้นนี้ละแน่นอนเอาย่าคาลงไปวางลงไปขอให้เป็นบัลลังก์เราจะนั่งสมาธิภาวนาทำเพียรที่นี่ตราบใดถ้าหากชีวิตเลือดเนื้อเรามันจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้าไม่ได้บรรลุเราจะไม่ลุกจากที่นี่นะเอาให้ที่นี่ให้ได้กำหนดจิตกำหนดใจอยู่ที่นั่นก็จนได้ปฐมมายามได้บรรลุฌานหนึ่งมัชฌิมมายามก็ได้บรรลุฌานหนึ่งปัจฉิมมายามก็ได้บรรลุฌานหนึ่งในที่สุดก็ตัดกิเลสตายคลายกิเลสหลุดได้ดวงตาเห็นธรรมแจ้งโลกขึ้นมาโลกวิทูขึ้นมาได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วโอ้ยไม่เคยเกิดอย่างนี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยปลื้มอกปลื้มใจได้เสวยวิมุตติสุขตั้งสมปรารถนาเจ็ดวันแห่งละเจ็ดวันแห่งละเจ็ดวันไปอยู่ที่นั่นเจ็ดวันไปอยู่ที่นี่เจ็ดวันไม่ได้ฉันอะไรอีกแล้ววันนี้แต่ว่าอิ่มด้วยวิมุตติสุขวิมุตติญาณสถานะมีความสุขมากแล้วจึงพิจารณาว่าเราจะไปโปรดใครก่อนเนาะหลวงตาที่เราเห็นเนี่ยดวงธรรมที่เราเห็นนี่จะไปโปรดใครก่อนเนาะพุทธกาดาบสรามโคตรจะไปช่วยยังไงตายไปแล้วที่ไหนๆเนาะก็เลยระลึกได้ถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าโอ้อันนั้นลูกศิษย์เราเคยปฏิบัติอุปถากเราเราควรไปให้พวกนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเด้อไปจึงค่อยไปไปเทศเอาอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนหมูได้พระท่านขึ้นมาเอาธรรมะแสดงแล้วได้พระอริยสงฆ์ขึ้นมาแล้วในวันอาสาฬหบูชานั่นเองคุณพระรัตนตรัยก็เลยเกิดครบขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เราวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามไม่ลดละย่อมสำเร็จความปรารถนาพวกเราตั้งสัตว์ลงไปเอาจริงเอาจังลงไปก็จะได้มรรคผลนิพพานให้เอาจริงเอาจังนะแต่ว่าเบื้องต้นอย่าให้ล้มเหลวศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะปหุสัจจะจาคะปัญญาทั้งเจ็ดข้อนี่ให้มันเป็นทุนเป็นฐานที่ถาวรของพุทธบริษัทถ้ามีอันนี้ถาวรมั่นคงแล้วใครจะมาหลอกลวงอย่างไรใครจะมายุให้ลำตำให้ยั่วตำให้รั่วยั่วให้โกรธไม่มีไม่หวั่นไม่ไหวกับโลกกระทำดังปวงจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปก็ไม่เป็นสักขะไม่เป็นสักขวรมักขวรได้อย่างใดสะดวกสบายดังบรรยายมานี่ก็ขอแห้งแล้วนะน้ำลายเหนียวแล้วขอให้ท่านทั้งหลายนำไปใคร่ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันฉาญฉลาดของตนของตนเองเถิดเมื่อเห็นจริงดังที่แสดงมานี่แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานวิสัชนามาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกสอนแห่งตัณหาทิ่มแทงพล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหันถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราเป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทในเวลาพระพุทธศาสนสุภาษิตจากขุททกนิกาย

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปขอกราบนอบน้อมคารวะแต่ว่าความเคารพแด่สรีระของหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตัญโญขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอันน้อยนิดที่ยังมีอยู่ที่จะฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ่ายทอดโดยพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เป็นเรื่องของความเป็นจริงท่านไม่ได้เอาสิ่งไหนมาแสดงให้เราทำท่านเอาเรื่องกายเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์ก็ดีเรื่องลมหายใจของเราก็ดีฉะนั้นการที่เราได้มาสดับตับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเรานั้นได้มีปัญญาฉะนั้นคนที่ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติทางบ้านก็ดีรับชมรับฟังทางบ้านก็ดีถือว่าเรานั้นได้สะสมปัญญาบารมีของเราแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาหรือว่าสิ่งที่เราสะสมไว้เรียกว่าไม่มีเชื้อนั่นแหละฉันใดฉะนั้นถ้าเราจะจุดไฟถ้ามันไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีความร้อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พวกเรานั้นก็คือได้สร้างปัญญาบารมีมาแล้วบางคนบางท่านก็ได้สร้างนิกมะบารมีก็คือสละเวลาของการใช้ชีวิตที่มันอยู่กับความวุ่นวายหลบความวุ่นวายมาหาความสงบที่ในวัดเพราะว่าสังฆทานอย่างนี้หลวงพ่อสนองตั้งใจไว้ให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพวกเราถึงแม้ว่าการเวลาที่ท่านจากพวกเราไปแล้วก็5ปีกว่าๆแล้วแต่ความดีคุณธรรมของท่านไม่ดับสูญไปกับสรีระร่างกายของท่านความดีของท่านก็ยังปรากฏอยู่ในสิ่งที่นำพาพวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติเพราะท่านได้วางแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติไว้ถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แล้วแต่ข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานก็ยังดำรงอยู่ญาติโยมก็ยังไม่ทิ้งนะยังมาทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมกันตามโอกาสแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะขึ้น15ค่ำเป็นวันธรรมสวนะคือการวันที่เรานั้นต้องฟังธรรมกันฉะนั้นธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากนะหรือว่าลำบากแก่ใจเราแต่เพียงเราว่าเราน้อมจิตของเรานั้นให้เป็นกุศลคือให้ฉลาดนะสิ่งไหนที่เราได้ยินสิ่งไหนที่เราได้เห็นเรารับรู้แล้วรับฟังแล้วเราก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราฟังนั้นมันเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษฉะนั้นคนเราสมัยนี้จะบริโภคอะไรก็แล้วแต่ขาดสติคือตัวรู้นั่นเองทุกวันนี้เราอยู่กับความเป็นส่วนเกินเสียมากส่วนเกินทางด้านความเป็นอยู่ส่วนเกินทางด้านการบริโภคส่วนเกินทางด้านในการใช้สมองของเราไปในส่วนเกินแต่ส่วนที่ไม่เกินคืออะไรล่ะก็ศีลของเรานั่นแหละที่มันไม่เกินมันพอดีแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นเมื่อเราเป็นญาติโยมคารวาสผู้ครองเรือนอย่างน้อยศีล5ก็ให้มีศีลไม่ครบ5ขอให้มีนะโยมนะเรียกว่าก็ขอให้เรานั้นมีได้ข้อละเว้นนะทั้ง5
ึ่งเป็นใกล้ๆกับว่าข้อบังคับกฎที่คนเกิดมาในโลกมนุษย์ที่แล้วต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับฉะนั้นถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับเนี่ยมันก็จะละเมิดกันไปใหญ่นะละเมิดตัวเองแล้วก็ไปละเมิดคนอื่นเช่นไปฆ่าพรากชีวิตจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นชีวิตมนุษย์ด้วยกันก็ดีก็แล้วแต่ไปละเมิดความเป็นมนุษย์หรือการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละจำพวกสัตว์ที่เขาอยู่เขาเป็นปกติเช้ามาเขาก็ตื่นเขาก็บินไปหรือว่ายไปหรือว่าออกไปเพื่อจะยังชีวิตของเขาให้มีชีวิตอยู่ฉะนั้นทุกคนก็รักชีวิตแต่ถ้าเราไปพลาดไปละเมิดชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนแล้วเมื่อเราทำสิ่งนี้บ่อยๆละเมิดเบียดเบียนเขาบ่อยๆมันเป็นความเคยชินอยู่เราก็จะไม่กลัวบาปแต่ถ้าเรามีศีลเนี่ยโยมมันจะเกิดความละอายเกลียดใจว่าเราไปละเมิดเราไปเบียดเบียนความมีชีวิตของเขาแต่มนุษย์เราก็อ้างเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารนะฉะนั้นอาหารของความเป็นมนุษย์นี่มันไม่ต้องใช้ชีวิตของคนอื่นหรอกโยมนะใช้ธรรมชาติที่มันมีอยู่นะแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำนี้เพื่อความอยู่รอดของเราแต่เราไม่นึกว่าชีวิตของคนอื่นเขาก็ต้องการความอยู่รอดเหมือนกับว่าเรานั้นใช้ความเป็นมนุษย์ไปข่มเหงนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่เพียงเหตุผลว่าให้เรานั้นมีชีวิตอยู่นั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและก็ผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ให้เรานั้นไปละเมิดสิทธิทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นนะปานาก็คือหมายความว่าไปเบียดเบียนสัตว์นะบางคนไม่เบียดเบียนนะแต่ก็ไปทรมานจับเอามาขังเอามาชมเชยเอามาฟังนะอย่างนกมันขันเพราะก็เอามาจับเขาก็ใส่กรงถึงเวลาก็ป้อนข้าวป้อนน้ำเพื่อความเพลิดเพลินของเราแต่นี่ถ้าเราย้อนไปว่าถ้าเกิดมีผู้มีอำนาจหรือใครที่มีอำนาจจับเราไปขังบ้างนะส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ไม่ให้เราไปไหนอยู่ในที่แคบๆและเราพอใจไหมเรามีความสุขไหมทุกคนต้องการความเป็นอิสระสัตว์ก็เหมือนกันต้องการความเป็นอิสระตามธรรมชาติของเขาฉะนั้นถ้าเรากักขังเขาไว้ก็เท่ากับว่าเรานั้นเบียดเบียนเขาแล้วถ้าเราอธินาทาทานาก็คือหมายว่าไปหยิบฉวยทรัพย์ของคนอื่นเขาที่เขายังหวงอยู่โดยที่เรานั้นไม่ได้ขออนุญาตเขาฉะนั้นของใครใครก็หวงใครก็หวงถ้าเราคิดว่าจิตของเรานั้นยังหวงยังหวงจิตของผู้อื่นความคิดของผู้อื่นเขาก็ยังหวงยังหวงฉะนั้นข้อนี้เราก็ไม่ต้องไปละเมิดของที่เขาไม่ได้ให้เราสิ่งไหนที่เราอยากได้เราก็ทำมาหารับประทานของเราด้วยสัมมาอาชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นหามาด้วยความสุจริตของเราด้วยความภาคความเพียรของเราจะเกิดความภูมิใจแต่ถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นก็มาแล้วเกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ไม่มีความสุขใจเลยโยมสู้เราเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำมีมากก็ใช้มีน้อยก็ใช้ตามอัตภาพตามความสามารถของพวกเราก็จะเกิดความสบายใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นอีกข้อสามนะกาเมเนี่ยโยมสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ประพฤติได้ปฏิบัติข้อนี้อย่างเคร่งครัดก็ยังเห็นมีการไปปิดลูกปิดเมียเขานะ
ันก็ไปละเมิดในความเป็นเจ้าของของเขาอีกเหมือนกันมุสาเราก็เพียงคิดว่าถ้าเราไม่พูดปดก็ใช้ได้แล้วไม่ผิดศีลข้อ4แล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมุสาเนี่ยหมายความว่ามันรวมละเอียดล้วงลึกไปอีกไม่ใช่ว่าเราไม่โกหกแล้วเราก็จะรักษาข้อมุสาไว้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันธารธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณัง

พูดให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็รวมไปถึงมุสาเหมือนกันนะฉะนั้นเราพูดอะไรก็แล้วแต่นะขอให้เป็นปิยวาจาฟังแล้วไพเราะหูคนที่เราพูดให้เขาฟังเขาก็อยากฟังแต่สิ่งที่เราพูดออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนะไม่สนอไพเราะนะเราก็ละเว้นไว้ในข้อมุสาฉะนั้นข้อ5ก็คือเครื่องดองของมึนเมาสุราเมรยะนะบางคนบอกว่าสุราเป็นระยะระยะไม่ใช่นะต้องห่างต้องเว้นเลยของที่มอมเมาสติข้อ5นี่สำคัญนะโยมนะถ้าเราขาดสติแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะประคับประคองจิตใจของตัวเราเองใจของเราเองได้แล้วเนี่ยมันขาดการควบคุมนะศีลทั้ง4ข้อก็รักษาไว้ไม่ได้อันนี้พื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีแค่นี้โยมแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติลองนั่งสมาธิลองทำใจให้สงบความสงบเนี่ยโยมหาซื้อไม่ได้นะความสงบนี่ต้องทำเองสงบกายวาจาจิตเมื่อเกิดความสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขทุกวันนี้สังคมที่เราร้อนที่มันเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะไม่มีความสงบของใจทุกคนคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคิดเจียเบียดเบียนแต่ถ้าเราคิดว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามีบุญเขาให้เรามันนั้นมาสร้างความดีนะเราก็เอาร่างกายอัตภาพลมหายใจของเรามีอยู่เนี่ยมาสร้างความดีกันให้มีเมตตาซึ่งกันและกันนะคนไหนที่ได้โอกาสคนไหนที่เขาบกพร่องคนไหนที่เขาขาดเราทำยังไงจะจุนเจือเขาเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีการสงเคราะห์นะพระภิกษุก็สงเคราะห์ญาติโยมญาติโยมก็สงเคราะห์พระคนเรามาอยู่ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือดังนั้นหน้าที่ของพระก็คือไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมญาติโยมก็ได้สงเคราะห์ให้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วโยมก็ได้บุญได้เป็นพุทธมามกะเป็นผู้ที่รับใช้หรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้นถ้าเราขาดการสงเคราะห์ขาดการจุนเจือกันแล้วโลกนี้ก็อยู่กันลำบากแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราจะรู้ได้สัมผัสได้เราต้องหัดฝึกทำใจของเราให้สงบอย่างญาติโยมมีหลักของการประพฤติการปฏิบัติแล้วมีหลักของการภาวนาแล้วแล้วก็เอาหลักนั่นแหละโยมนะนั่งอย่างไรก็ได้ไม่จำเป็นนะแต่ขอให้เรานั้นมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เราทำอะไรเราหายใจเข้าเรารู้เราหายใจออกเรารู้เมื่อเราหายใจเข้าออกเรารู้สติก็เรียกว่าเรามีสติก็คือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรแล้วเราก็ดูไปในจิตในใจของเราว่าใจของเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจอะไรมันยังหลงเหลืออยู่ในใจความโกรธความโลภความหลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมลทินมันเป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราก็พยายามขจัดให้มันออกไปหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของเรามันจะขจัดไปได้ยังไงเราก็ต้องดูมันตามดูตามรู้ความคิดนึกของเราแต่ถ้าเรา

ทําภารกิจการงานยืนเดินนั่งนอนเราไม่ตามดูตามรู้โยมตามไม่ทันจิตจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละฉะนั้นทำไมเราต้องนั่งเฉยๆก็เพื่อไม่ให้จิตมันหวั่นไหวนะให้กายมันสงบนิ่งเสียก่อนขณะกายสงบนิ่งแล้วจิตมันสงบนิ่งไหมมันก็ยังไม่สงบใช่ไหมอย่างโยมนั่งเนี่ยบางคนก็หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งได้แต่บางคนก็เพลิดเพลินไปกับความคิดความนึกความปรุงแต่งโดยที่ไม่ตามดูตามรู้ฉะนั้นถ้าเราตามดูตามรู้จิตของเราแล้วเราจะรู้ว่าจิตเรามันคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรมันมีอะไรเจือปนอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็สามารถควบคุมจิตของเราได้ว่าสิ่งนี้ถ้าคิดถ้าปรุงแต่งแล้วมันเป็นบาปเป็นอกุศลเราจะไม่ทำมันจะเกิดโทษไม่เป็นบุญคิดแล้วไม่ฉลาดฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงฝึกให้เรานั้นได้มีความสงบฉะนั้นถ้าเราจะเกิดความสงบได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะไปให้มันเกิดความสงบถ้าไม่ได้ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกามันเนี่ยมันไม่ได้หรอกโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกหัดใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กเนี่ยกว่าเราจะเดินได้โยมมันต้องฝึกหัดนะมันยืนเองไม่ได้หรอกโยมมันลืมเดี๋ยวก็ล้มนะเหมือนเด็กอ่ะเดินไปหน่อยก็ล้มแผลล้มแผลแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าถ้าอยากเดินคุณก็ต้องฝืนคุณก็ต้องหัดไม่ใช่ล้มแล้วไม่ลุกล้มแล้วไม่เดินไม่ใช่ล้มแล้วลุกแล้วเดินทีนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติว่าเดินยังไงไม่ให้มันล้มแต่เกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญเหมือนเรานั่งสมาธิใหม่ๆมันไม่สงบไปแล้วยุกยิกยุกยิกนะแต่พอเรานั่งไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทดูจิตดูใจของเราอยู่ข้างในเห็นความนึกคิดของเราหลับตาเราเห็นความคิดโอ้มันคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงคนนี้มันว้าวุ่นวุ่นวายอยู่ในใจของเรานะนี่เราก็รู้จับหลักได้แล้วว่าถ้าเราจะควบคุมจิตของเราเนี่ยจะบังคับจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้ทันเขาว่าเขาคิดอะไรแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยโยมมันก็เตลิดไปกับความเพลิดเพลินของความคิดฉะนั้นบางคนนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเตลิดเปิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งบางทีอดีตที่แล้วมาไม่รู้กี่ปีก็ยังไปยกขึ้นมาคิดนะที่มารู้เพราะอะไรเพราะเรามีสติเราดูมันไงหลับตาแล้วเราก็รู้แล้วก็เห็นความคิดของเราใช่ไหมแต่เมื่อเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยโยมมันก็คิดคิดคิดไปแต่เราไม่รู้นะเราคิดอะไรแต่เมื่อเรามาฝึกหัดจับจิตของเราดูดูจิตของเราเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของเรานี่มันพิสดารนะมันมีอะไรเลยสิ่งหลายอย่างที่น่าศึกษาศึกษาตัวเราเองจิตใจของเราเองเนี่ยแหละคือความคิดของเรานั่นแหละนะนั้นบางทีเขาบอกว่าจิตนั้นเป็นดวงดวงก็คือความคิดเป็นเรื่องๆนั่นแหละโยมฉะนั้นเราก็พยายามนั่งให้เกิดความสงบแล้วก็รวบรวมจิตของเราที่มันหลายดวงจิตที่มันหลายความคิดนะก็ให้มันหมดไปทีละความคิดทีละเรื่องทีละราวนะด้วยการภาวนานะคิดก็คิดไปภาวนาก็ภาวนาไปดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะฉะนั้นคนเราพอเกิดความคิดแล้วเราก็จับความคิดนั้นมาเหลือว่าเป็นของเราเขาเรียกว่าเกาะติดความปรุงแต่งของจิตแต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วจิตมันจะมีตัวรู้แล้วก็ตัวละนะฉะนั้นความดีความไม่ดีบาปอกุศลมันก็มีสองอย่างแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วบาปอกุศลตัวนั้นมันก็หมดมันก็จบแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันโยมมันก็ยิ่งมาใหญ่เลยนะเรียกว่าเราไม่ขีดวงหรือว่าไม่ล้อมกรอบนะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิก็คือหมายความว่าการล้อมกรอบความคิดของเราให้มันแคบลงให้มันอยู่ตรงไหนโยมอยู่กับกายของเราอยู่กับลมหายใจของเราถ้าไม่ดึงมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับองค์ภาวนามันไปไหนโยมจิตไป

ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นจิตของเราได้จิตทะลุทะลวงไปได้หมดครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดจิตของท่านดีแล้วท่านสามารถท่องเที่ยวไปไหนก็ไปได้จะไปดูอะไรก็ไปได้แต่เรานี่ควบคุมจิตของเราไม่ได้ก็เตลิดเปิดเปิงไปเกิดเป็นบาปเป็นอกุศลปรุงแต่งไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้อันนี้คือจิตที่ปรุงแต่งแต่จิตที่ไม่ปรุงแต่งก็คืออะไรคือจิตที่มีตัวรู้จิตเฉยจะอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แล้วแต่หลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเสมอว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยแต่ถ้ารู้แล้วไม่เฉยโยมมันจะวุ่นวายใครมานินทาเราเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเฉยก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่เฉยโยมโต้ตอบมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนเราให้รู้จักความสงบใจของเราให้ดูข้างในข้างนอกกายภายนอกกายภายในท่านไม่ได้ให้ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้ดูแต่ข้างในแล้วก็ดูข้างนอกกายของเรานอกนั้นนอกเหนือนั้นไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวเราก็จะวนเวียนอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราก็จะรู้จักอวัยวะภายนอกภายในของเรามีอะไรล่ะเรารู้มั่งไหมว่ากายเรามีอะไรก็รู้แค่พื้นๆว่ามีผมมีแขนมีขานะมีจิตมีใจเท่านั้นเองแต่สำหรับนักประพฤติปฏิบัติต้องรู้อาการ32กายภายนอกกายภายในมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังที่อุปัชฌาย์อาจารย์ยังพวกโยมบวชเน่งคำเนี่ยนะครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานอะไรเบื้องต้นไม่ได้ไปหยิบยกไอ้ของที่มันยากของที่มันไกลตัวเลยโยมอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ยกแค่ผมขนเล็บฟันหนังแค่นี้5อย่างปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานพื้นฐานของนักบวชพระเราเองก็ดีสามเณรของเราเองก็ดีอุปัชฌาย์ก็สอนให้รู้แค่นี้กรรมฐานแค่นี้โยมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้มันวนเวียนอยู่เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจะได้ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ถ้าเราเวียนออกไปข้างนอกโยมไปรับเอาสิ่งข้างนอกเข้ามามันเกิดเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกข์เกิดความอาฆาตพยาบาทคนนั้นมาว่าเราคนนี้มานินทาเราคนนั้นมาทำให้เราไม่พออกพอใจนะมันก็จะเกิดความมาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันนั้นพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้ใจตัวเองบังคับใจตัวเองไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นไม่ต้องไปบังคับใจคนอื่นนะใจของเราเองเรายังบังคับไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใจใครได้แต่ถ้าเรามาฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยโยมมันสร้างความเพียรนะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้งสี่ให้มีสตินะเมื่อเรามีสติแล้วบวกสัมปชัญญะเข้าไปด้วยมีสติรู้แต่ว่าต้องให้รู้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันก็คือสัมปชัญญะก็คือปัญญาสติก็คือสมาธินั่นเองนะฝึกอย่างนี้ไว้โยมเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่ฝึกหัดอย่างนี้โยมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ใช้เวลาว่างเปล่าให้มันหมดไปสิ้นไปนะอยู่กับโลกนะอยู่กับความหลงไปกับวัตถุสิ่งของหลงไปกับความคิดความเชื่อของตัวเองนะแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและนิยมเราไม่เป็นคนหลงหรอกนะเมื่อเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่หลงแล้วเราจะไม่ลืมไม่ลืมคืออะไรไม่ลืมทำความดีนะแล้วก็ไม่หลงไปกับสิ่งที่ยั่วยุนะฉะนั้นการฝึกการหัดเนี่ยสำคัญที่สุดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้เป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่ว่าเรามาบวชกันทีเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระแต่พอเรา
ลาศีลไปแล้วเราก็ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีถ้าไม่ดีเนี่ยศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้มา 2,000 กว่าปีแล้วก็จะเจริญต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติมีการขัดเกลากิเลสตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะทานยังไม่มีก็ให้เราเริ่มมีทานก็คือการให้นั่นแหละโยมเมื่อให้แล้วให้มากให้น้อยก็แล้วแต่ศรัทธาของเราแต่ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเราก็เพิ่มในการให้ทานเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้เป็นอริยทรัพย์ของเราทรัพย์สินเงินทองที่เราใช้อยู่กันทุกวันเนี่ยโยมมันช่วยอะไรเราได้แค่เราเป็นมนุษย์มีลมหายใจแต่เมื่อเราตายไปแล้วโยมทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านช่องเรือนชานไม่ได้ตามเราไปด้วยนะแม้กระทั่งว่าไอ้ที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยชื่อนั่นชื่อนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอตายไปแล้วมันก็อยู่กับโลกเนี่ยโยมมันก็คืนสู่สภาพเดิมนะดินน้ำลมไฟก็ไปตามเหตุตามปัจจัยผุพังไปตามเรื่องตามราวนะถ้าเราเอาไปฝังมันก็เป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราไปเผามันก็เป็นขี้เถ้าไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้เป็นแก่นสารแต่สิ่งที่เอาไปได้นี่แหละบาปและบุญนะคุณและโทษนั้นที่เราจะเอาไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุโทรทัศน์สื่อธรรมะให้พวกเราแล้วเนี่ยเราก็อย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกยืนยาวไม่ใช่ความตายเนี่ยมันเป็นของแน่โยมแต่ที่ไม่แน่คืออะไรล่ะการเวลาอายุสถานที่คนเราเลือกตายไม่ได้จะบอกว่าฉันจะไปตายที่บ้านจะไม่อยากตายโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้อีกบางคนบอกว่าอยู่บ้านตายไม่ดีไม่มีหมอช่วยไงอยู่ไปโรงพยาบาลก็ยังมีหมอคอยดูแลมันเลือกได้ไหมไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยอยากจะอยู่โรงพยาบาลให้หมอดูแลในเมื่อหมอดูแลไม่ได้เขาก็ส่งกลับบ้านเก่าก็ส่งคืนก็กลับไปนอนบ้านเรารอความตายทีนี้ถ้าเราไม่มีหลักในการประพฤติในการปฏิบัติเนี่ยโยมจะเอาอะไรยึดไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเลยมันมีแต่ความพิษมันมีแต่ทุกขเวทนานะมันมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองเพราะโลกพยาธิโลคาพยาธิเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เราไม่มีหลักเนี่ยโยมทุกกายมันก็ไปอีกเรื่องทุกใจบวกเข้าไปอีกโยมทีนี้มันเลยสุดไปใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราทุกข์กายแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะเรามีการประพฤติเรามีการปฏิบัติเรามีการทำใจของเราว่าสิ่งที่เกิดกับเรานี้มันไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยนะความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ใช่มีเฉพาะครอบครัวเราหรือญาติของเรามันมีหมดทุกผู้ทุกนามเกิดเท่าไรตายเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่ตายคือความดีถึงแม้เราตายไปแล้วเราสร้างความดีไว้เขาก็ยังลึกนึกถึงความดีของเราเหมือนครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองทุกวันนี้ทำไมเราต้องสวดอภิธรรมให้ท่านเพราะเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงได้แต่สิ่งที่เราตอบแทนได้ก็คือนี่แหละสวดให้ท่านเดินถามว่าใครฟังคนที่ฟังนั่นแหละได้บุญแล้วเราก็ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเราว่าเราไม่ลืมเลือนท่านท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานขึ้นมาท่านเป็นผู้ดำริลิเริ่มข้อวัดปฏิบัติของธุดงค์กรรมฐานในวัดสังฆทานเราก็ยังลึกๆนึกท่านอยู่เสมอแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้นานไปเราก็ลืมเลือนท่านเพราะมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสใช่ไหมอย่างเราสวดทุกวันเราก็มีการถ่ายทอดนะ
เมื่อวันเสาร์วันพระเราก็มีพระครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมมันเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้ได้ยินฉะนั้นเวลาที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยโยมก็สร้างให้เกิดประโยชน์อุทิศไปให้ท่านระลึกนึกถึงท่านทุกวันนะแต่มาก็ขอย้ำว่าจะสวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะคนสวดก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญคนฟังทางบ้านทางโทรทัศน์ทางวิทยุ5ปีมานี้แล้วนะบางคนบางท่านสวดอภิธรรมได้สวดแปลได้ด้วยนะฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยเป็นวัดที่ทุกคนรู้ว่าสวดอภิธรรมแปลเวลามีงานครูบาอาจารย์หรือมีงานญาติโยมก็จะนิมนต์พระพระสังฆทานไปสวดพระอภิธรรมเพราะโยมได้รู้ความหมายกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแต่ก่อนนี้เราก็ฟังกันว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยกตาธรรมะเราก็ไม่รู้ความหมายกุศลก็คือกุศลก็คือความดีอกุศลก็คือไม่ใช่กุศลไม่ใช่ความดีแล้วมันมียิ่งไปกว่านั้นอีกคืออภิยากิจก็คือเป็นกลางๆไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกุศลและอกุศลมันไปถึงขนาดนั้นหนูนะเราไม่ใช่รู้แค่กุศลและอกุศลแต่เรารู้ว่าถ้าทำให้มันเป็นอภิยากิจก็คือมันไม่มีบุญและก็ไม่มีบาปไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือทำใจให้เราว่างนั่นเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่จะทำถวายท่านเพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มสถานีวิทยุโทรทัศน์เราสละเวลาถ้าวันธรรมดาก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเราสวดทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็เลิกไปทำวัดสวดมนต์แล้วนะแต่ถ้าเรารอเวลาแล้วไม่ได้ทำอะไรกันโยมเดินไปเดินมานะไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เราได้มานั่งฟังพระสวดแล้วเราก็น้อมจิตฟังท่านสวดทำจิตให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบในช่วงระยะเวลาที่เราฟังเนี่ยถ้าใจเราสงบสักระยะที่เราเคยได้ยินว่าช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยโยมมันเกิดเป็นบุญสมาธิเป็นบุญอันยิ่งใหญ่กับการไปทำบริจาคทานเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆไม่เหมือนกับการที่ใจเราเป็นบุญจากการที่เราสงบใจเราเป็นสมาธินี่ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากไว้ให้พวกเราฉะนั้นก็คือเป็นหลักให้เรานั้นได้รู้จักถ้าเราไม่มีหลักระยมเหมือนกับคนจะเซคนแก่ถ้าไม่มีหลักแล้วมันก็ล้มคืนระยมแต่เรามีหลักแล้วถึงแม้ว่าเราจะโซซัดโซเซแต่เรามีหลักเกาะอยากคิดมันก็ไม่ล้มมันก็ไม่เจ็บนะมันก็แค่เสียอาการโซเซใช่ไหมเสียรูปนะแทนที่จะเดินตรงกับเซไปเงี้ยเหมือนคนเมาใช่ไหมมันใช่ไหมบางครั้งบางคราวเราก็เซไปกับโลกิยะนะไปแบบโลกแต่ญาติโยมบางคนบางท่านก็ยังหวนเข้ามาในกระแสโลกุตระคือละโลกเสียบ้างอยู่กับโลกมันก็ไปกับโลกนะโยมไปตามกระแสแต่เรานี่ถือว่ามีบารมีกันนะมีบุญกันมีสถานที่ให้เรานั้นได้มาใช้นะให้ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัตินะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะโยมมาวัดโยมก็ได้บุญเต็มที่สำคัญว่าโยมจะเอาไปได้มากน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนบางท่านก็คิดว่าเรามีเวลาน้อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สวดมนต์ทำวัดอยู่บ้านก็มีแต่ภารกิจการงานเรามาเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ทำสิ่งดีๆในระยะที่เรานั้นได้มีศีลกันนะได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ทำจิตใจของอะไรให้ขาวตามผ้านะก็ต้องค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกโยมเหตุเพราะอะไรเพราะเรานั่นได้

0: ที่จะมาประพฤติมาจะปฏิบัติเสียสละเวลาแทนที่เราจะไปใช้ชีวิตโลกโลกไปหลงกับโลกไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สละเวลานั้นมาให้อยู่ในความสงบในความสันโดษนะมากน้อยสันโดษนะแล้วยิ่งถ้าเราไม่พูดมากนะเรารู้จักตัวเราเองนะบ่นตัวเราเองระลึกนึกถึงตัวเราเองมันก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นนะฉะนั้นเราต้องฝึกต้องหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดนะโยมมันไม่มีความชำนิชำนาญหรอกทางประพฤติทางปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรล่ะปรารภความเพียรใช่ไหมเพราะเราต้องปรารภความเพียรปรารภก็คือระลึกนึกถึงว่าเราจะต้องยืนเดินนั่งให้จิตนั้นเป็นสมาธิปรารภอยู่เรื่อยปรารภว่าเราต้องมีหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระเช้ากลางวันเย็นถ้าเราปรารภความเพียรอย่างนี้ไปที่บ้านของเราเนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นการฝังจิตฝังใจใช่ไหมมันจะมีกระแสของธรรมเข้าจิตใจเราแล้วแต่ว่าเราจะมาปรารภความเพียรแค่ว่าเรามีโอกาสได้มาบวชเนกขัมมะแล้วก็มาปรารภความเพียรบางทีเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ปรารภความเพียรนะไปปรารภอะไรก็ไม่รู้นอกเรื่องนอกราวนะเพียงแต่ว่าเรานั่นเนี่ยมาถือศีลก็ถือว่าเป็นบุญแล้วมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งโยมแต่ถามว่าฉลาดไหมละกิเลสได้ไหมละความโลภความโกรธความหลงตัวเองได้ไหมยังละไม่ได้ละได้กับบางครั้งบางคราวฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะฝึกหัดขัดเกลาให้เราละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเรายังมัวเฉื่อยชายังปล่อยให้การเวลาผ่านไปความแก่ก็ผ่านไปลมหายใจก็ผ่านไปหายใจเข้าก็ทิ้งไปหายใจออกก็ทิ้งไปนะมันเกิดประโยชน์อะไรกับความเป็นมนุษย์เลยนะมีวัดก็มาใช้สถานที่นะแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นคนที่ก็ได้เริ่มสร้างตาวรวัตถุไว้ให้วัดเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์สร้างโบสถ์สร้างศาลาเพื่อให้ใช้ประโยชน์เมื่อใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่สร้างได้ก็ได้บุญนะแต่เมื่อสร้างไปแล้วลงทุนไปแล้วโยมเป็นล้านๆแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยไม่มีใครมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไม่มีใครมาทำกิจวัตรอะไรกันเลยแล้วไม่จะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ก็ได้บุญแค่คนที่ทำนั้นเองนะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำไปแล้วมีคนมาใช้มากๆมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็เพิ่มบุญทั้งคนสร้างและก็คนที่มาใช้ประโยชน์นั้นถ้าสิ่งไหนที่เรามีแล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะเป็นโทษเมื่อมีร่างกายจิตใจของเราแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยให้มันหมดไปสูญไปสิ้นเปล่าไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะฉลาดไหมฉลาดไม่ได้หรอกเขาเรียกฉลาดแกมโกงนะมันไปฉลาดในเรื่องทางโลกแต่มันไม่ฉลาดในทางที่จะละกิเลสของตัวเองไม่รู้เท่าทันกิเลสตัวเองนะฉะนั้นถ้าฉลาดทางโลกนะมันก็เอาตัวไม่รอดหรอกโยมไม่รอดนี่หมายความว่าไงไม่รอดเรื่องอบายภูมิเท่านั้นเองนะแต่อาจจะอยู่รอดมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีนะแต่เรื่องของทางธรรมแล้วมันไม่รอดนะฉะนั้นศีลต้องเป็นพื้นฐานศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเป็นนักบวชนี่ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีล8ศีล10 227เป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลแล้วต้องมีสมาธิคือต้องมีใจตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวนะไม่ลวนเลโลเลต้องมั่นในศีลของเราต้องมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีจิตตั้งมาแล้วมันคืออะไรก็คือสมาธินั่นเองสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้น ถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตเราก็เป็นสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นอยู่แก่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองตั้งมันอยู่กับสิ่งเดียวไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่น รู้เรื่องลมหายใจก็รู้ไปหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นยังไงยาวสั้นหยาบละเอียดหนักเบาเมื่อเรามีความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธเรื่อยไปฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ใจเราได้แก้ความทุกข์เราได้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกโยมนอกจากใจของเราเองที่มีภาวนา นะถ้าโยมเกิดปัญหาคิดอะไรไม่ตกคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องไปนึกอะไรโยมพุทโธพุทโธพุทโธนะยิ่งเรานักปฏิบัติถ้าใจเราวอกแวกใจเรายังมีความคิดมากก่อนภาวนามันเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธอย่าขาดสติไม่ช้าไม่นานน่ะความคิดอันนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปมันไปลืมไปความคิดมันมารู้เรื่ององค์ภาวนาการภาวนามันก็เท่ากับว่าเราลืมทุกได้ชั่วขณะหนึ่งนะแต่นี่เราจะลืมทุกได้ถาวรนั้นเราก็ต้องมีปัญญาต้องรู้จักการละการวางนะก็รู้จักการวางอุเบกขาวางเฉยเสียบ้างถ้าเราไม่รู้จักการวางเฉยโยมอะไรก็หยิบเข้ามาหมดอะไรก็เอาเข้ามาหมดโยมไม่ไหวหรอกใจเราใจเรามันเบาบางนะใจเรามันไม่ได้เข้มแข็งนะแค่คนก็พูดให้เราน้อยใจหน่อยเป็นไงคิดฆ่าตัวตายนะยิ่งคนที่เรารักคนที่เราคล้ายๆศรัทธาพูดให้เราช้ำใจแต่ที่จริงมันไม่ได้ช้ำใจอะไรหรอกพูดให้เรานั้นไม่พอใจในคำพูดในการที่เราได้ยินได้ฟังเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาให้มีสติปัญญาแล้วก็คำพูดก็สักแต่ว่าคำพูดมันเจ็บตรงไหนโยมเขาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีตรงไหนเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ดีตรงไหนนะเขากับเขาชี้ขุนทรัพย์ให้เราชี้ทางเราเนี่ยคุณไม่ดีอย่างนี้นะเราถ้าเรามีสติมีปัญญาคิดเราไม่ดีตรงนี้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไปพิจารณาเอาถ้าไม่ดีเราก็แก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าเขาบอกว่าเราไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็เสียอกเสียใจไปเอาแค่คำพูดไปยึดติดเขาเรียกว่ายึดเป็นคำพูดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเท่านั้นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยรู้แล้วก็ไปพิจารณาเห็นแล้วก็เอาไปพิจารณาไม่ใช่เห็นแล้วก็ใส่อารมณ์หรือว่าไปยึดติดนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะโยมแต่เรารักใครสักคนนึงเนี่ยถ้าเขาจากเราไปจะไปด้วยดีหรือจะไปด้วยแบบหมดเยื่อใยกันแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์นะถ้าไปเพราะว่าหมดอายุก็แล้วไปถ้าไปเพราะว่าเหตุอันอื่นนะเมื่อเราไปยึดว่าอันนี้ของเรามันก็เป็นทุกข์แต่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่เท่านั้นเองร่างกายอัตภาพของเราก็เหมือนกันอาศัยเขาอยู่แต่ว่าอาศัยแล้วให้มันเกิดเป็นปัจจัยนะอาศัยร่างกายที่มีอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้สร้างคุณงามความดีและอนาคตข้างหน้าเพราะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เราจะอยู่ยืนยาวขนาดไหนแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเราเองเราก็รู้ว่าท่านก็อายุแค่68ปีใครจะคิดว่าท่านจากเราไปไม่มีใครกล้าคิดก็เกิดความเสียอกเสียใจว่าโอ้ท่านไม่น่าจากเราไปเลยท่านยังอายุยังไม่ทันเท่าไหร่ยังได้สร้างคุณงามความดีต่อไปท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทในชีวิตของเราว่าจะยืนยาวต่อไปมันไม่แน่สิ่งแน่ๆก็ต้องจากกันทุกคนนะโยมจากเร็วจากช้ามันก็ต้องจากกันนั้นนั่นแหละจากกันด้วยดีหรือจากกันไม่ดีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่ก่อนจากกันเนี่ยเราสร้างอะไรไว้บ้างโยมทานมีหรือยังศีลมีหรือยังภาวนามีหรือยังถ้ายังไม่มีเริ่มต้นยังไม่สาย ยังมีลมหายใจแต่ถ้าผู้นี้ไม่หายใจแล้วโยมหมดโอกาสนะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไปด้วยความประมาทว่าฉันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยว่าเมื่อเราเจ็บแล้วจะทำใจอย่างไรแล้วเมื่อเราจะตายเราจะทำใจได้ไหมเมื่อไม่มีลมหายใจอะไรมันจะทำให้เราอยู่ในความสงบคนเราเนี่ยที่ว่าตายเพราะอะไรเพราะทนกับทุกขเวทนานั้นอันนั้นไม่ได้ธรรมะโยมได้ยินเสมอตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวทีนี้คนเราถ้าเราทนทุกข์ทรมานอันนั้นไม่ได้โยมมันก็ตายแบบทุรนทุรายกระส่ายกระสับแต่ถ้าเราฝึกหัดในการที่เราจะประพับประคองจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปสู่ทุกขเวทนานั้นก็คือเราต้องแยกแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากเวทนานี่แหละแล้วเราเคยฝึกไหมเราก็ไม่เคยฝึกแล้วจะทำได้ไหมมันไม่ได้เหมือนนักกีฬาน่ะเหมือนนักมวยเหมือนกันน่ะไม่ฝึกหัดน่ะไปขึ้นเวทีชกแล้วโป้งเดียวก็จอดแล้วขนาดฝึกหัดยังบางครั้งมันจะโดนน็อกนะโยมนะแล้วว่าเราฝึกหัดไปดีแล้วนะเวทนานี่ทุกเวทนาเราสู้ได้เจ็บแค่ได้ปวดเราสู้ได้แต่ถามว่าถ้ามันทุกข์มากๆเวทนามันมากๆจะทำใจกันยังไงทำใจลำบากเพราะเราไม่มีหลักไงแล้วถ้าเรามีหลักแล้วก็อย่างที่จะมาว่าถ้ามีหลักแล้วเรามีที่เกาะใช่ไหมถ้าโยมไม่มีหลักแล้วเป็นไงล้มคืนเลยฉันถามว่าอะไรเกิดขึ้นจะเอาอะไรไปได้คนเราเนี่ยจะเอาบุญไปได้เอาบาปไปได้ก็ตอนดับเนี่ยแหละอิเตสังคาริเถทุกติปาฏิกังขาถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วมันไม่ได้ไปสู่สุคติหรอกฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญของเราที่เราเคยทำก็เอายกบุญอันนั้นขึ้นมามันไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วเราไม่ทนต่อไปโยมก็นั่งไม่ได้หรอก5นาทีโยมก็เปลี่ยนท่าแล้วแต่ถ้าเราทน5นาทีทนได้ต่อไปมันก็พัฒนาไปเรื่อยไงเพราะมันทนได้ไงเพราะเราฝึกอดฝึกทนไว้นะนี่อย่างฟังพูดง่ายคือทนนั่งนั่นแหละทนเจ็บทนปวดทนเมื่อยพอทนได้แล้วที่สบายโยมแต่คนเราถ้าไม่ทนแล้วไม่ได้แล้วนะยุกยิกยุกยิกแล้วจะตายแล้วโอ้ปวดแข้งปวดขานะบางคนที่ไม่เคยฝึกนะโยมเอาโยมนั่งสมาธิไปถึง5นาทีจะเอาแล้วยิ่งคนอ้วนหน่อยก็ลำบากหน่อยนะใช่ไหมยิ่งมานั่งพับเพียบนี่ตายเอวจะหักใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนั่งพลิกซ้ายมั่งพลิกขวามั่งเมื่อใจมันเมื่อจิตไอ้เมื่อกายมันเคลื่อนไหวแล้วใจมันจะเคลื่อนไหวไหมใจมันก็กระเพื่อมไปดิใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วอะโยมประคับประคองจิตไม่ให้มันกระเพื่อมอ้าวมันปวดแล้วก็ค่อยๆขยับนะแต่นี่พอเราเกิดทุกขเวทนามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ตรงขาแข้งอยู่ตรงหลังตรงไหล่ตรงเอวแล้วใช่ไหมแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิมันไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันไปพะพงกับไปทุกขเวทนานั้นแต่ถ้าเราทนอ้าวปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแล้วก็ภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันลืมนะทั้งที่ปวดแต่มันลืมเพราะอะไรเพราะไม่ไปใส่ใจกับเขาไงแต่คนเราที่มันทุกขเวทนากับการนั่งเขาก็ไปใส่ใจโอ้ทำไมมันปวดอย่างนี้ทำไมมันเมื่อยอย่างนี้โอ้เมื่อไหร่จะลุกเมื่อไหร่จะเลิกพอบอกว่าเอวังก็มีประการที่นี้โอ้สาธุไม่ใช่สาธุกับคนเทศนะสาธุฉันได้ปลดทุกฉันจะได้สบายฉันจะได้ลุกได้เลิกไปใช่ไหมเนี่ยเราต้องฝึกหัดนะโยมนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ที่ก็ฝึกหัดมาไม่ใช่แต่ท่านรู้ท่านก็ปวดก็เมื่อยเหมือนเราทั้งนั้นแหละทุกคนต้องปวดต้องเมื่อยเหมือนกันมีสังขาร ร่างกายมันมีทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ว่าเราจะทนทุกข์กับเขาได้ไหมก็ต้องฝึกหัดนะโยมเขาปล่อยไหมมันจะเขาปวดก็ปวดไปที่เรื่องของมันใจแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปใจแล้วก็ไม่กระเพื่อมแต่รู้ว่าเออมันปวดปวดก็ปวดแต่ไม่ต้องไปสนใจกับมันหรอกเพราะอะไรก็เพราะมันมีไงโยมมันมีขามันก็ปวดขาใช่ไหมมีเอวมันก็ปวดเอวมีคอก็ปวดคอถ้ามันไม่มีแล้วนี่มันจะมีทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีไงใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมไม่ว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองโยมมีทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีความสุขหรอกเพราะโลกนี้มันมีทุกข์กับสุขคู่กันมันไปด้วยกันนะโยมบอกว่าโยมไม่เคยทุกข์เลยนะไม่มีทางหรอกฉันมีแต่ความสุขของฉันนะไม่มีแล้วบอกว่าจะทุกข์ตลอดไปมันก็ไม่ใช่อีกนะมันก็เป็นทุกข์บางครั้งบางคราวนะบางเวลาบางโอกาสเท่านั้นเองและแต่เราจะทำใจได้ฉันต้องมีความอดความทนคือขันติสำคัญที่สุดในโยมนะขันติอดทนไว้ก่อนนะอดทนทนอดสองอย่างคู่กันนะโยมนะฉะนั้นวันนี้อาตมามีโอกาสได้มาให้ความรู้ความเป็นสาระกับญาติโยมให้ได้เอาไปพึ่งไปปฏิบัติว่าเรามีอะไรเป็นแก่นสารและเราจะยึดอะไรได้ในบ้านปลายของชีวิตเราทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนะถ้าอยู่ทั้งโลกก็ทานศีลภาวนาถ้าอยู่ในทางธรรมก็ศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญารอบรู้ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้ให้พวกเราก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงเอาไปพิจารณาเอาไปประพฤติไปปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามโอกาสได้เวลาก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าจงมาช่วยอำนวยใจให้ญาติโยมนั้นประสบสิ่งสมความมุ่งมาดปรารถนาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทํานองของธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้ได้ความมุ่งมาดปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสระบุรีประมาณปีพ.ศ. 2516และสร้างความตื่นกลัวอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้พบเห็นและผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างยิ่งผู้ใหญ่เอิบเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในละแวกนั้นนักซื้อขายที่ดินหรือแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาชาวสวนในละแวกนั้นมักนำโฉนดที่ดินมาจำนองกับเขาเป็นประจำระยะเวลา10ปีผู้ใหญ่เอิบสามารถครอบครองที่ดินโดยการกว้านซื้อและยึดจากขาดจำนองมากมายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนยากจนในละแวกนั้นมาโดยตลอดบางครั้งออกเงินให้กู้พอส่งดอกไปได้ 5-6 เดือนแกก็จะแจ้งยอดต้นที่คงเหลือโดยแอบเพิ่มยอดเข้าไปเพื่อหาทางยึดทรัพย์สินบ้านบ้างที่ดินบ้างเป็นอยู่อย่างนี้จนชาวบ้านสาปแช่งให้ตายวันตายคืนวันหนึ่งแกเดินไปสำรวจที่ดินซึ่งแกยึดมาได้พบว่ามีรอยผู้คนพากันเดินลัดย่านที่ดินของแก

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะทางรถไฟตัดผ่านที่ตรงนั้นพ้นจากที่ของแกไปไม่ถึง100เมตรก็เป็นสถานีรถไฟเมื่อผู้โดยสารรถไฟไปมาที่ต้องขึ้นและลงสถานีนั้นต้องเดินผ่านที่ตรงนั้นจนกลายเป็นทางสัญจรแล้วไม่เช่นนั้นต้องเดินอ้อมไปไกลเมื่อผู้ใหญ่เอิบมาเห็นเช่นนั้นแกไม่ยอมจึงทำสิ่งกีดขวางบ้างตัดน้ำมาปิดกั้นบ้างใช้ท่อนไม้มาวางเรียงขวางบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลถูกยกออกและมีคนใช้เดินต่อไปผู้ใหญ่เอิบนำป้ายมาติดห้ามเดินผ่านที่สวน

ผู้ใหญ่เอิบนำป้ายมาติดห้ามเดินผ่านที่ส่วนบุคคลแต่ก็ไม่มีผลต่อมาแกจึงนำพืชสวนมาหว่านไว้เพื่อปิดการสัญจรของผู้คนแต่เนื่องจากที่ตรงนั้นผู้คนใช้กันมานานจึงทำให้ผู้ผ่านไปมาเคยชินประกอบกับไม่มีทางใดที่จะให้เลือกเดินจึงไม่สามารถห้ามคนได้ในที่สุดผู้ใหญ่เอิบจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยทำหลักกระทู้ติดลวดหนามแข็งแรงปิดทางสัญจรและขึ้นป้ายเขตห้ามเข้าเด็ดขาดผู้คนที่เคยสัญจรไปมาบริเวณนั้นต้องหาทางเลี่ยงแต่ต้องเดินอ้อมไปไกลเพราะมีลำคลองน้ำผ่านบริเวณนั้นพอดีและใช้เส้นทางนั้นสัญจรไปมาต่อมาหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าผู้ใหญ่เอิบถูกฟ้าผ่าตายขณะเดินลงจากบ้านเพื่อไปทำธุระญาติญาติและลูกหลานตั้งศพสวดพระอภิธรรม3 คืนพอวันสุดท้ายก่อนที่จะนำศพขึ้นเมนขณะที่พระกำลังอนุโมทนาให้พรฝนเกิดตกพรำพรำลงมาฟ้าขนองขึ้นมาทันทีทันใดและสายฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาบริเวณที่ตั้งศพ1 ครั้งปรากฏว่าโลงแตกเพราะพลังไฟฟ้าแรงสูงศพหล่นลงมาด้านล่างเดือดร้อนญาติญาติต้องมาช่วยกันนำศพบรรจุโลงใบใหม่และยกขึ้นตั้งบนเมนเตรียมเผาแขกที่มาในงานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหลังจากเผาแล้วครบ7 วันญาติลูกหลานก็จัดงานทำบุญ7 วันโดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์9 รูปขณะที่พระสงฆ์กำลังอนุโมทนาจะเสร็จปรากฏว่าสายฟ้าได้ผ่าลงมาอีกครั้งบริเวณใกล้โต๊ะหมู่บูชาซึ่งโต๊ะขนาดเล็กตั้งอยู่มีโกฏกระดูกและผ้าขาวห่อกระดูกผู้ใหญ่เอิบพร้อมกับกระถางธูปถาดสำหรับกับข้าวที่จัดบูชาอัฐิกระเด็นทั้งโกฏและห่อกระดูกแตกกระจายพอสิ้นเสียงสายฟ้าบรรยากาศเข้าสู่ความเงียบประมาณ10 นาทีโดยไม่มีใครเอ่ยปากเลยแม้แต่คนเดียวถ้าสามารถได้ยินเสียงความคิดของคนที่มาในงานวันนั้นยกเว้นญาติและลูกหลานก็คงจะได้ยินคำพูดประโยคว่าเทวดาไม่ยอมให้อภัยผู้ใหญ่เอิบคงได้ยินแต่เสียงหนักแน่นของประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ขณะนั้นเปล่งเนิบๆว่าเทพศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรนำชีวิตของเขาไปแล้วควรยุติได้แล้วเพราะคนอื่นไม่เกี่ยวข้องจากนั้นญาติญาติและลูกหลานก็ได้ประกอบพิธีบังสุกุลซ้ำอีกครั้งหนึ่งและนำอัฐิของผู้ใหญ่เอิบไปบรรจุตามประเพณีเหตุการณ์ระทึกขวัญตั้งแต่วันแรกคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้ได้พบเห็นและผู้ได้ทราบข่าวตลอดมาและถือเป็นคติเตือนให้ทุกคนรู้ว่าการขาดน้ำใจแล้งน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในที่สุดต้องได้รับความเดือดร้อนแม้ที่นอนตายตาหลับยังไม่มีให้เหมือนผู้ใหญ่เอิบฉะนั้นดังสุภาษิตโลกนิธิคำโคลงที่ว่าคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงความชอบเสียนาตราลูกหลานเหลนม้วยไม่ม้วยนินทา

0: เงินและเวลาเงินและเวลาอันยาวนานของชีวิตเป็นสิ่งน่ากลัวและน่าเบื่อหน่ายแต่มนุษย์เราก็ยังไม่ฉลาดพอที่จะกลัวมันยังแสวงหาสองสิ่งนี้อยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงจังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆอันสามารถทำเงินได้มากและยาอายุวัฒนะที่คนพากันแสวงหารวมทั้งคำอวยพรการขอพรเพื่อให้มีอายุยืนยาวซึ่งอันที่จริงก็คือการเจ็บป่วยอันยาวนานนั่นเองคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากหรืออายุยืนยาวแต่อยู่ที่ได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกอื่นๆการมีอายุยืนโดยไร้ประโยชน์นั้นทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปมากซึ่งคนมีประโยชน์ควรจะได้โดยชอบธรรมส่วนการมีเงินมากโดยไม่เป็นประโยชน์แก่ใครก็เป็นการเบียดเบียนสังคมและเบียดเบียนตนเองด้วยมนุษย์ได้เสียเวลาของชีวิตไปกับสองสิ่งนี้เป็นอันมากถ้าเขาไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่ามันคุ้มกันหรืออย่าโง่นะจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาก็มีโอกาสดีได้มาบรรยายทำเรื่องชีวิตใหม่ความเป็นจริงอาตมายังไม่รู้จะพูดอะไรในชีวิตใหม่เพราะชีวิตมันก็ล่วงเลยมานานแล้วอ่ะใช่มามันก็เก่าลงไปทุกทีเลยมันยังไม่ขึ้นใหม่สักทีจะทำยังไงโยมชีวิตมันเสื่อมไปทุกวันถ้าเกิดวันนี้ก็คงจะใหม่หรอกนะถ้าเด็กๆเกิดวันนี้ก็คงจนชีวิตใหม่วันนี้แต่พวกเรานี่มันใช้มันจะเก่าแล้วนะถ้าเป็นรถก็คงเปลี่ยนหลายคันแล้วรถนี่5 ปีมันก็เปลี่ยนคันหนึ่งแล้ว10 ปีก็เปลี่ยนคันแต่เรานี่มัน20, 30, 40, 50 ปีมาแล้วถ้าเป็นรถก็คงจะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคงจะไม่มีใหม่ร่างกายนี่คงไม่มีใหม่แต่ว่าธรรมะเป็นของใหม่ซึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราได้ธรรมะเราจะรู้เลยว่าชีวิตนี่มันใหม่มันใหม่เสมอเพราะมันมีความสบายใจยามตื่นนอนยามตื่นนอนมันก็สบายใจยามจะหลับนอนก็สบายใจยามทำงานมันก็สบายใจนั่นเป็นชีวิตใหม่ที่คนกำลังแสวงหาอยู่แต่ก็ชาวธรรมะนครปฐมได้แล้วยังชีวิตใหม่หรือจะไปรอปีหน้ารอชีวิตปีหน้าได้ไงจึงค่อยทำใหม่แต่มากคนจะโลกก็หวังอย่างนั้นใช่ไหมหวังว่าปีเนี่ยมันไม่ใหม่มันมีแต่อะไรอะไรก็วุ่นวายไปหมดปัญหา108ที่ทำงานก็ดีที่บ้านก็ดีมีแต่ปัญหาสะสมมาตลอดคลี่คลายไม่ตกมันคงจะขึ้นปีใหม่คงจะดีแล้วมั้งคงจะดีขึ้นคงจะโชคดีความหวังทีนี้ก็มีกันทุกคนแต่ก็มีกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยก็ยังไม่ได้สักทีไอ้ปีใหม่เนี่ยในควรจะพาอะไรใหม่ๆมามันก็ยังไม่เบนหรือไม่ได้ชำระไอ้ของเก่าออกไปเพราะสภาพจิตใจมันคนเดิมมันจึงเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยนี่พูดกันตรงๆไม่ได้นินทานะเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็หมายถึงว่าพอถึงงวดหนึ่งเขาก็อยากจะรวยกันทีพอถึงงวดแล้วก็อยากรวยกันทีใช่ไหมอยากรวยบอกว่าอะไรนะหวยใต้ดินนะใต้ดินบนดิน3 ตัวเลยเขาชอบกันมากเลยนะแต่ที่จริงของพวกนี้เราไม่ต้องไปเล่นหรอกนะเราไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกคนถ้าไม่มีวาสนาเนี่ยนะคนถ้ามันมีบุญมีวาสนาเนี่ยไม่ต้องไปเล่นหรอกโยมมันเกิดขึ้นเองมันเกิดจากการกระทำความดีของเราเองให้เล่นยันตายก็ไม่รวยหรอกหรือจะเล่นไงแต่ก็ถ้าสนุกก็ไม่เป็นไรแต่จะเล่นให้รวยนั้นไม่รวยหรอกเพราะมันไม่มีบุญวาสนาเคยมีคนบางคนเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปแล้วจะได้ที่จริงมันไม่มีบุญวาสนาที่ทำไปก็ไม่ถูกซื้อหวยยังไม่ถูกหวยเลยโยมนี่พูดนอกเรื่องก่อนนะเห็นไหมที่คนหนึ่งไปซื้อหวยมาใบหนึ่งเนี่ยรางวัลที่1เดินมาที่ตลาดนั้นขาอยากได้แว่นตาไม่ดีอยากจะได้แว่นตาตั้งใจที่จริงจะซื้อแว่นตาแต่ไปเจอหวยแล้วซื้อหวยหมดไปเลยเงินก็เหลือเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็เลยไปซื้อหวยพอมาเจอร้านแว่นตาอยากได้แว่นตาก็ถามไปคนขายแว่นตาบอกมันราคาเท่านั้นขาดเงินอีก10 บาทบอกว่านี่ฉันหมดเงินแล้วเนี่ยซื้อหวยใบหนึ่งเอาหวยนี่ซื้อได้ไหมอย่างนั้นให้คนขายแว่นตามาดีใช้เอา
ฉันไม่คิดอะไรเลยฉันเอาหวยใบเดียวแว่นตานั้นมันไม่คิดราคาหรอกขอหวยใบเดียวแต่คนขายมันนึกว่ามันจะลาภมหาก็เอาเลยนี่ก็ดีใจนะได้แว่นตาราคาเพียงหวยใบเดียวราคาแว่นตาเป็นร้อยเลยก็หวยใบเดียวก็นึกว่าได้กำไรให้คนขายก็นึกว่าฉันก็ได้กำไรถ้าเกิดมันออกรางวัลที่หนึ่งฉันก็รวยออกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะโหไอ้คนซื้อแว่นตาเป็นลมเลยหวยพอถูกหวยมันก็มาทำบุญที่วัด 5,000 ที่วัดหลวงพ่อสวัสดีทำบุญ 5,000 บาทคนมันไม่มีบุญยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะซื้อหวยแล้วก็ไม่ถูกไม่ได้ทำบุญของมันไว้ก็มีหลายเรื่องที่ตมาเห็นบางคนตรวจที่สำชุกก็ตรวจหวยตรวจตะวันที่หนึ่งก็หางเลขตะวันพวกที่ห้าอะไรเนี่ยไม่ตรวจที่จะก็ฉีกหวยแล้วก็ทิ้งกินกาแฟเสร็จแล้วกลับบ้านแต่คนที่นั่งนั้นเอ๊ยไอ้นี่มันเกิดก็กุ๊กกิ๊กเลิกแล้วแสดงว่ามันตรวจหางเลขกำลังวันก็เลยลองเอามาตรวจดูเอาหัวที่มันฉีกจริงก็เอามาตรวจดูถูกรางวัลที่ห้าโยมโดยไม่เสียเงินสักบาทเดียวนั่นมันไม่มีบุญเล่นจนตายก็ไม่ถูกหวยแต่มันก็เล่นเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่เคยถูกจะทำไงจะเล่นให้มันถูกมันไม่มีบุญมันมีหลายเรื่องโยมไอ้เรื่องนี้เองก็องค์คนเรามันคนหนึ่งนั่นอยู่ที่ราชบุรีเขาขุดอะไรขุดสมัยก่อนขุดไอ้ของเก่าแก่นะที่ขุดทำหม้อไหอะไรที่ราชบุรีก็ปั้นโอ่งนะพอขุดแล้วก็ได้ของเก่าก็ได้เงินมั่งทองมั่งอะไรบางคนก็รวยเข้าตลาดราชบุรีเลยบางทีเหมือนอย่างที่สุพรรณอ่างปูทองอ่ะคนจีนมาจากเมืองจีนไม่มีที่จะกินก็ไปขุดไอ้เมืองล้างๆวัดล้างๆทำกินกันขุดแล้วก็เจอทองคำมั่งพระเก่ามั่งเอาไปขายรวยเลิกไปก็มีอันนั้นก็พอถึงตอนเย็นคนมันไม่มีบุญนะโยมมาเกิดก็ยังเป็นคนจนบางคนมาเกิดเป็นคนจนกลับร่ำรวยได้แล้วก็พอมืดก็กราบพระไหว้พระคุณเอ้ยขอให้ลูกขุดได้เงินหม้อทองหม้อเถอะจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาเหลือนั้นจะทำกินก็บนบานศาลกล่าวเจ้าที่จะถามทุกวันเนี่ยเพราะมันจนน่ะคนจนนึงก็มีทุกข์ก็อยากหาทางออกที่ไวๆอ่ะจะเล่นหวยให้มันถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยคือจะขุดเงินหม้อทองหม้อมันพ้นความจนคือไอ้ความทุกข์มันทรมานอยากให้มันพ้นตอนนั้นก็ตกกลางคืนนะเจ้าที่มันคงจะรำคาญน่ะมาเข้าฝันเลยโยมไปเดินมานุ่งขาวใส่ขาวผมยาวมาไม้เท้ามานั่งอยู่หัวนอนเนาะบอกมึงก็เองไม่ได้ทำบุญไว้บอกว่ามึงไม่ได้ทำบุญวัฏชาติก่อนมึงไม่ได้ทำบุญวัฏชาติก่อนมึงจะมาขอเงินบอกบอกคนพ่อคนแม่มึงนะไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนแล้วมึงจะมาขอเงินหม้อทองหม้อที่ไหนไอ้คนที่ได้เงินหม้อทองหม้อมันมีบุญต่างหากด่าเลยบอกคนพ่อคนแม่มึงทำบุญมาแต่ครั้งไหนนี่มาเอาเงินหม้อทองหม้อที่นี่ข้าเจ้าที่คงจะรำคาญนะบ่นทุกวันตั้งแต่วันนั้นไม่ขอเลยไม่บ่นไปบานไม่เอาเด็ดขาดกลัวเจ้าที่มาด่าเอาทำกินดีกว่ายอมรับกรรมยอมรับสภาพตัวเองจนไม่ขอเด็ดขาดแล้วตัวเองก็ไปเล่าคนอื่นฟังก็โดนเจ้าที่มาด่าก็มีบุญบางคนมันเป็นอย่างนั้นนะคนหนึ่งคนจีนเนี่ยบางคนมีบุญนะมาจากเมืองจีนเนี่ยแปลกแสดงทำบุญแล้วจึงได้หนีจากเมืองจีนมาเมืองไทยคนที่ไม่มีบุญมันอยู่เมืองจีนตายเมืองจีนน่ะจนยันตายเลยเมืองจีนทำนากินกันแต่คนไหนหนีข้ามทะเลมาได้เนี่ยมาหาอะไรตะไลขายเดี๋ยวเป็นเท่าแก่เพราะอะไรโยมไม่เล่นไม่กินขยันขี้เหนียวแต่ยังไม่รวยไม่สร้างบ้านบ้านอยู่กระตุกกระต๊อบรวยแล้วจึงจะกินดี
แล้วจึงจะอยู่บ้านดีเรื่องกินเรื่องเล่นไม่เอาไม่รวยนี่ไม่แตะต้องเลยคนจีนเงี้ยเช่นผีสงสารน่ะเช่นเทวดาสงสารก็มีที่สุพรรณเนี่ยไปพอหาบประตูขายเนี่ยหาบประตูหาบของเก่ามาแลกจากหนองยะไซมาบ้านไอ้สายยันมาอยู่บ้านบ้านปัสแคร์น่ะมันจะต้องผ่านตรงนั้นผ่านไปตรงนั้นก็มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งวัดสระเมืองเท้าแกก็มากราบพระกราบแล้วก็หาบของไปกลับมาก็แวะวัดแล้วก็กราบแล้วก็หาบของทีก็นอนหลับก็ตกกลางวันพอไปเข้าฝันเองข้าสงสารเองนะมันหาบมาที่นี่ทุกวันข้าสงสารเองจนเองมาเอาสิข้าจะให้ทองเองอยู่ที่นาแข่งกันเนี่ยพระพุทธรูปนะเองมาเอาสิอยู่ที่นาแข่งกันเนี่ยเองจะเห็นรอยร้าวที่นาแข่งเราก็ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อมาเข้าฝันเราจริงแท้แค่ไหนพอไปดูตรงนาแข่งพระมีรอยร้าวอยู่บอกให้ทองคำพอมองไปดูข้างในมันเหมือนมีวัตถุที่ฝังอยู่ข้างในก็เลยมองมาเห็นมีใครก็งัดออกเลยได้ทองที่เป็นแท่งขวางอยู่ที่ขาพระนะแท่งเบลเลอร์เลยเอาไปขายรวยเลยก็เลยมาทำพุทธรูปมาอะไรก็ดีเลยถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ก็มันได้คนนั้นคนเดียวแล้วพวกกำนันรู้เขานะกำนันมารู้บอกโอ้โหไอ้วัดสระเมืองท้าเนี่ยมันมีเงินมีทองคำฝังพวกเราไปเอากันเถอะวะกำนันก็จ้างขี้ยาเลยคนนี้ทุบพุทธรูปเอาเลยบุกฟันคอพุทธรูปเลยเอาให้มันมากก็ไอ้ตะแปะคนนั้นอีกตะแปะนั่นแค่รวยธรรมดานั่นเองกำนันก็จ้างนักเลงเข้าไปทุบพระเลยสมัยก่อนนะสมัยนี้คนไม่เยอะไอ้นักเลงก็ถึงก็เอาขวานฟันคอเลยปึ้งเลยพอฟันคอพระร้องโอ้ยเลยพระร้องก็ตกใจกลัวตกใจโดดวิ่งหนีก็เลยออกมานอกโบสถ์มีน้ำเต็มมาเลยว่ายน้ำก็ไม่มีหรอกว่ายน้ำก็มาถึงบางคนสลบเลยก็มีพอมาถึงบ้านแล้วเจ็บไข้หัวโกรนตายก็มีกำนันก็ทำไงกรรมกูแล้วเนี่ยจ้างคนไปที่จริงมันไม่มีน้ำโยมมันเห็นเป็นน้ำ

ทำไหวกันนะอกตอกมาเลยไอ้พวกขี้ยาพวกนั้นเนี่ยเสร็จแล้วกำนันก็กลัวบาปก็ไม่มีทางไหนตอนหลังก็เป็นอัมพาตตายไม่ใช่อะไรเรื่องอภิธิหารนะโยมเชื่อนะทีนี้อาตมาต้องการสาเหตุว่าไม่มีบุญอย่าไปเอามาเลยของพวกนี้ไอ้เรื่องการเล่นการพนันการอะไรเนี่ยมันยิ่งสร้างกรรมเป็นอบายมุขมันยิ่งเล่นก็ยิ่งจนแต่ทำให้ตนเองเสียนิสัยสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้ตัวเองด้วยปลูกฝังความรู้สึกตัวเองที่ไม่ดีฉะนั้นเราไม่ควรไปแตะต้องดีกว่าอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ใช่ไหมจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ที่เราจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าชีวิตใหม่นี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าคำสอนพุทธเจ้าหรอกถ้าทุกคนใดได้ปฏิบัติธรรมคนนั้นเราจะรู้ถึงว่าชีวิตใหม่นี้ควรจะเดินอย่างไรควรจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอย่างไรอาตมาอยากให้โยมที่ว่าถ้าสงสัยแล้วก็เขียนปัญหามาถามในการสุดท้ายนะสงสัยก็เขียนมาแล้วก็ถามสิ่งที่เราข้องใจที่เราสงสัยก็เขียนมาคนละปัญหาอะไรก็ได้โยมได้ฝึกการปฏิบัติกันทุกคนหรือเปล่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันทำอะไรที่เป็นเรื่องปฏิบัติบ้างได้ภาวนาได้สวดมนต์ได้วิงวอนอะไรไว้หรือเปล่าหรือไม่ทำเลยปล่อยให้ว่างอย่างเดียวหรือปล่อยให้วุ่นอย่างเดียวนะทำวุ่นมากกว่าตัวคนเดียวไม่วุ่นหรอกถ้าจะมีหลายคนมันวุ่นใช่ไหมไอ้ที่มันวุ่นเพราะมันมีหลายคนแต่ถ้าตัวคนเดียวคงไม่วุ่นแล้วจะทำอะไรที่ในใจของเราให้ไม่ให้มันวุ่นทำได้ไหมถ้าทำให้ใจมันไม่วุ่นให้มันว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยใครทำได้ไหมทำได้ได้หรอทำไงได้ทำปล่อยวางแล้วทำแล้วยังเมื่อคิดว่าจะทำได้ทำกันแล้วยังพยาบาลนั่นนะรักษาแต่คนอื่นให้หายแต่ตนเองกลับป่วยนี่จะทำยังไงหมอได้รักษาคนอื่นตรวจคนอื่นเห็นโรคแต่โรคของหมอไม่เห็นสักทีใช่ไหมไอ้โรคที่มันเป็นภายในนี่คือโรคจิตใช่ไหมที่มันป่วยภายในนี่คือป่วยที่จิตโยมเคยเห็นคนร้องไห้ผิดหวังไหมเคยเห็นบ่อยไหมคนที่กินยาตายเพราะความผิดหวังแล้วมาล้างท้องเห็นบ่อยใช่ไหมนั่นเป็นเพราะกายหรือเพราะจิตใช่ไหมนั่นคนพวกนั้นมีโรคที่จิตก่อนการที่จะตัดสินใจที่ผิดมันต้องมาจากจิตที่เป็นทุกข์ทรมานก่อนอิทธิพลของจิตเนี่ยร้ายแรงมากที่สุดโลกจะเจริญได้จะเสื่อมได้เราจะสุขจะทุกข์จะสุขได้ก็อิทธิพลของจิตคนเราจะฆ่าก็ให้ตายทั้งโลกได้ก็มาจากจิตจะทำให้โลกเจริญได้ก็มาจากจิตสภาวะจิตเนี่ยสำคัญแต่คนเราไม่เห็นอิทธิพลของจิตตัวเองใช่ไหมจึงผลักดันไปคิดนึกแต่สิ่งที่มันไม่ดีสะสมแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้ในจิตเมื่อเราทนต่อความเก็บกดไม่ได้นั่นแหละมันจะระเบิดออกเพราะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละคลายอารมณ์พวกนั้นถ้าเราสะสมอารมณ์บ่อยๆเช่นเราไม่ชอบใจใครสักคนเนี่ยเราพยายามไปรู้เรื่องเขาทุกวันเราก็ไม่ชอบใจทุกวันเพราะเขาจะพูดว่าอะไรเราบ้างเขาจะมองอะไรเราบ้างเราก็พยายามจะไปรู้ได้สิ่งที่ไม่ดีคนนั้นที่คนนั้นให้เราการสะสมบ่อยๆนั้นมันเหมือนกับความเก็บกดพอเต็มสมบูรณ์แล้วมันจะระเบิดออกมา

เป็นโรคประสาทก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะสิ่งพวกเนี้ยเก็บกดไปมากนะเข้านะเข้าเข้ากลายเป็นคนเมิมคนลอยแล้วก็กลายเป็นประสาทเครียดสภาวะพวกนี้ทุกมาจากเครื่องคิดใจทั้งหมดที่ทำใจไม่เป็นคนทำใจไม่เป็นมีเยอะไหมโยมทำใจตัวเองเนี่ยไอ้ตัวเองอยู่กับตัวเองทำไม่เป็นมีเยอะไหมเชื่อไหมว่าตัวเองทำไม่เป็นเยอะนะใช่ไหมโยมใจกับตัวเองยังทำไม่เป็นมีไหมเวลามีทุกข์เนี่ยปลอบใจตัวเองไม่ได้หรอกแต่คนอื่นมีทุกข์ปลอบคนได้อุบายพูดก็ได้รับครอบหมดแต่ปัญหาเกิดในใจตัวเองแก้ไม่ตกหรอกใจตัวเองทำไม่ได้นะทำยากนะแล้วคนยังรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนไม่คิดจะแก้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราที่แก้ยากที่สุดคือใจตัวเองชนะใจตัวเองควบคุมใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนก็ไม่เคยมองเห็นปัญหานี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ปัญหานี้แต่ท่านแก้ของท่านได้ตกท่านควบคุมของท่านได้เลยท่านสอนหลักธรรมไว้ให้พวกเราหลักธรรมที่แก้ปัญหาชีวิตหลักธรรมที่แก้หัวใจตัวเองได้ตกจริงๆปากเราเข้มแข็งใจไม่เข้มแข็งหรอกใช่ไหมพอเจอปัญหาก็อ่อนปวกเปียกหมดเลยตอนนี้เราอยู่กับเขาทุกวันเราไม่เคยดูเขาเลยไม่เคยพิจารณาเขาเลยไม่เคยใส่ใจว่าไอ้ปัญหาหัวใจเนี่ยมันตื้นลึกแค่ไหนที่เราจะแก้ใจเราเราควบคุมเราให้มีสติมีความรู้ความเข้าใจในตัวเองได้ลึกซึ้งแค่ไหนแค่นั้นเองแต่มากก็ชอบปล่อยใจเลื่อนลอยใช่ไหมไปมันตามอารมณ์คิดอะไรได้ก็ไปมันเลื่อยไปนี่คือคนไม่รู้จักการควบคุมใจตัวเองก็มีเยอะเลยพวกนี้พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมเวลามันเสียใจเนี่ยมันก็แรงหน้าดูเลยเวลามันจะร้องไห้ก็เอามาอยู่เวลามันโกรธมันก็จะออกมาแต่ที่จริงมันแค่อิทธิพลเพียงความคิดเท่านั้นเองมันบันดาลโทสะให้มาแรงเหมือนไฟเท่านั้นความโกรธเนี่ยเหมือนไฟมันแสดงออกมาทางกายเลยแล้วพอโกรธนานๆก็มันก็เครียดกลายเป็นพยาบาทได้ยินเสียงก็โกรธเห็นหน้าก็โกรธฝังลึกไปเลยตอนนี้แท้ๆมาจะจิตดวงเดียวเท่านั้นที่คิดบ่อยๆแต่ถ้าเราทำลายมันได้เป็นไงถ้าเราทำลายมันได้มันจะไม่สร้างอารมณ์ไม่ก่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าเราทำลายมันได้ในการเมื่อรู้สึกว่ามันจะเกิดความไม่ดีขึ้นมาในใจเนี่ยเราหาวิธีทำลายได้แต่นี่คนธรรมดาเนี่ยทำลายไม่ทันไม่มีอุบายนอกจากพวกนักธรรมที่รู้เรื่องจิตใจตัวเองได้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงจะเข้าหลักพวกนี้พวกนี้ลึกไปหรือเปล่ารู้หรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าพูดเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้เนาะก็มีอยู่ไม่ได้คิดอะไรมั่งเลยวันวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรมั่งเลยเนี่ยเดินเป็นหุ่นยนต์ไปเลยทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้เลยรู้จนระงับไม่อยู่เลยนะบางทีมันรู้มากไปด้วยกันด้วยซ้ำไปจิตมันรู้เลยหน้าที่ก็มีดีไม่ดีไปรู้แต่เรื่องคนอื่นเยอะแยะก็มีใช่ไหมใจของเราไม่ได้สนใจแต่ไปรู้เรื่องคนอื่นหมดโรงพยาบาลเนี่ยใครจะทำอะไรที่ไหนฉันรู้หมดไปรู้คนอื่นเกินไปอีกกลับมาเป็นทุกข์อีกรู้อย่างนั้นมากก็ไม่ดีใช่ไหมไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาไม่ดีส่วนมากคนเราไปรู้เรื่องคนอื่นไม่ดีถ้ารู้เรื่องตัวเองดีกว่า
เราจะไปรู้เขาทำไมเรื่องคนโน้นคนนี้ใช่ไหมแต่คนเราก็อยากรู้เนาะชอบจับกลุ่มซุบซิบกันคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ปัญหามันไม่จบแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับใครได้นี่ปัญหาก็จบเราใจแต่ในเรื่องของเราอย่างเดียวเป็นไงทำได้ไหมวันหนึ่งสบายใจไหมสมมติว่าวันนี้ฉันไปเอาเรื่องคนอื่นมาเยอะเลยเนี่ยคนนั้นว่าอย่างนั้นฉันรับมาเยอะเลยกับวันนี้ฉันไม่เอาเลยฉันอุโบสถวันหนึ่งฉันไม่ฟังเรื่องของใครฉันจะรู้เรื่องธรรมะอย่างเดียววันนี้ฉันปฏิเสธเรื่องคนอื่นหมดเลยวันนี้กับเมื่อวานวันไหนดีกันนะโยมนะใครดีกันลองวัดดิวัดได้ไหมได้ไหมได้ไหมโยมถ้าเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจทั้งวันก็เอาเรื่องตัวเองไม่รับคนอื่นเลยทั้งวันเนี่ยวันไหนสบายกันไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเลยโยมไม่ตอบก็ไม่มีปัญหาเลยวันไหนสบายกันโยมตอบได้ไหมไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจตลอดเลยโอ้ก็เป็นพยาบาลที่ดีมีไหมมีกี่คนสนใจคนอื่นเป็นทุกข์มากไหมหรือเราไม่สนใจคนอื่นใครจะมานินทาเราก็แล้วกันฉันไม่ยอมก็แล้วกันใช่ไหมใครมาให้เรื่องไม่ดีกับฉันฉันไม่ยอมก็แล้วกันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้สู้ตายอย่างนั้นหรือเปล่ายุ่งคนอื่นก็ยุ่งอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันฉันไม่ยอมฟังดูมันจะว่าอะไรกูวันนี้ไม่ได้ยินก็อยากจะได้ยินไม่ได้ยินเองก็ถามคนอื่นก็ยังดีมันว่าอะไรกูบ้างมันพูดอะไรกันห้องโน้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีปัญหาซักฟอกหัวใจเอ้าโยมคนหมอมาโยมก็ถามว่าคนไข้มาโยมก็ถามว่าจะไม่มีชิ้นดีเลยนะเป็นอะไรมาสาเหตุจากอะไรอะไรถามก็จนหมดโยมก็ได้ข้อมูลเขาหมดเลยรู้เลยสาเหตุนี้คนไข้มาจากอะไรแต่คนไข้บางคนก็เป็นโรคจิตเยอะจริงๆปวดหัวปวดท้องนี่มาจากสภาวะทำใจไม่ได้เยอะอย่างเช่นลมชักลมกระตุกปวดแน่นประสาทตาเขม่นตาอะไรแบบนี้พวกนี้มาจากโรคจิตทั้งนั้นแหละมาจากการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกแน่นเป็นโน่นเป็นนี่ก็มาจากจิตทั้งนั้นแหละเป็นไปได้พวกนี้สภาพจิตที่ปรับตัวเองไม่ได้คือคุมไม่ได้คือรับอะไรต่ออะไรมามากเกินไปคนไข้บางคนเนี่ยเครียดรับเรื่องราวต่างๆเยอะปัญหาครอบครัวอย่างนี้มากเลยไหนเลยจะลูกไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาการทำมาหากินก็รับมากไปเครียดแต่ทีนี้พวกพยาบาลพวกหมอก็มีปัญหาเยอะอีกการงานอีกไหนจะทิ้งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงก็ทำให้พยาบาลหมอเป็นโรคจิตได้เหมือนกันเครียดได้เหมือนกันแต่พอถึงวาระที่เราได้สนใจธรรมะแล้วนะไอ้มันจะรู้สึกปล่อยวางเป็นไอ้ที่โกรธเกลียดรักชังอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันจะน้อยลงไอ้ตัวตนเนี่ยมันจะค่อยๆปลดไปพอมันปลดไอ้ตัวตนนี้ได้มันสบายใจอิจฉาริษยาเกลียดชังอะไรกันมันก็ค่อยๆหมดจากหัวใจเราพอหมดจากหัวใจเรารู้เอ๊ะนี่ทุกข์มันหายไปตั้งเมื่อไหร่โหเมื่อก่อนนี่มันแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยทีนี้โลกมันหายไปไหนหมดทุกข์มันไปจากไหนหมดเอ๊ะมันสบายใจเยอะเลยตอนนี้โหตั้งแต่เรามีธรรมะนี่เรารู้สึกว่าสบายใจเป็นสุขพอใจในชีวิตตัวเองพอใจไหมพอใจที่อยู่โรงพยาบาลนี่ไหมหรืออยู่โรงพยาบาลไม่อยากจะไปโรงพยาบาล
ในที่เจริญคนนี้อีกนั่นคือการไม่พอใจมันก็มีปัญหานี้อยู่ที่นี่อยากจะไปที่โน่นเพราะความคับแค้นใจพอไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าเขาทำเราแต่แท้จริงปัญหาเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้มองตัวเรามากกว่าคนอื่นโทษตัวเองมองตัวเองที่จะแก้ความดีไม่ดีในตัวเราอย่ามองข้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี่ก็เจริญเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมเจริญเมตตาเป็นอารมณ์แล้วคิดจะช่วยเขาเมตตาสงสารทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากคิดจะช่วยทุกคนในโลกให้มีความสุขให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนไข้ทุกคนนี้จะไม่ให้หายคิดจะให้หายทุกคนเมตตาแล้วก็รุณาคิดจะช่วยเมื่อช่วยก็ได้แล้วดีใจโอ้นี่เขาหายได้แล้วนั่นเนี่ยแต่ก่อนเขามาเนี่ยแย่เลย ICU เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปได้แล้วดีใจแล้วก็พอเขาไปแล้วเราก็วางเฉยไม่ต้องห่วงเขาแล้วไม่ต้องไปตามรักษาแล้วเพราะเขาดีแล้วนี่ลักษณะหมอและพยาบาลจะต้องมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารักษาไปบ่อยแล้วก็เบื่อคนไข้ตายๆไปหมดเรื่องไปร้องรังรำคาญเหลือเกินดิฉันฉีดยานอนหลับให้เลยแต่ที่จริงเมตตาเนี่ยมันถ้ามันเกิดขึ้นในสันดานเราได้หรือเกิดขึ้นฝังใจเราได้มันเป็นความสุขมันจะนำมาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เยอะๆเลยใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่เคยโกรธใจมันจะดีเสมอไปใจมันจะเย็นเสมอไปพอทำได้ไหมพี่โยมทำได้แล้วใช่ไหมทำได้แล้วยังทำได้แล้วไปเอาถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปอยู่เข้าไปหมดแสดงว่าทำได้หมดเพราะใครๆก็อยากดีหมดทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากไม่ดีเลยใจเนี่ยอยากใจดีทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากให้ใครประณามแล้วว่าเป็นคนเลวเป็นคนใจไม่ดีเป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้โกรธเป็นคนนิสัยไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากให้ใครว่าเราเลยใช่ไหมมีแต่อยากให้เขาชมเนี่ยแหมพยาบาลคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันแล้วไม่มีทุกข์เลยนะหมอคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันไม่มีทุกข์เลยนะโหนั่นยิ่งกับยาอีโยมยิ่งกับยาที่หมอให้กินหนึ่งยากำลังใจที่คนเห็นว่าเราเป็นคนใจดีแล้วเราก็ใจดีจริงๆด้วยเราทำใจได้ด้วยหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่ใช่คนเนี้ยหน้าดูเอาเรื่องจริงๆเนี่ยทีนี้เขาใจดีตั้งแต่เขามีธรรมะเนี่ยเขาใจเย็นใจดีโอ้โหเราก็มีความสุขเมื่อก่อนเราไม่ยอมใครแต่ยันนี้เรายอมหมดทุกอย่างแล้วตรงตกแล้วกลายเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยเราก็สุขใจเรามองคนทุกคนแง่ดีหมดเลยมองเห็นคนทุกคนรักเราชมเราหมดเลยเพราะเราใจดีแต่ถ้าคนใจไม่ดีเนี่ยมองคนขวางไปหมดเลยมันเคยว่าเราเลยว่าเราไม่ดีแต่เราก็ไม่ดีอยู่ในใจตลอดมองใครก็ไม่ดีไปหมดเลยนี่เราทำใจไม่ได้รับอารมณ์เขาไม่ได้รับสิ่งที่กระทบไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจเราเหมือนกันเป็นงั้นหรือเปล่าฮะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมฮะไม่ตอบหรอพุทธเจ้าท่านเทศกับปัญจวัคคีย์อ่ะปัญจวัคคีย์ท่านตอบถามปัญจวัคคีย์เนอะท่านถามปัญจวัคคีย์ตอบพุทธเจ้าถามว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงใช่ไหมปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์ใช่ไหมตราบใดที่ยังมีรูปยังมีลมหายใจอยู่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นยากรูปังอนัตตังรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแต่คนที่ตอบไม่เข้าใจนะ

0: ไม่ใช่ตอบตามตำราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงวิญญาณนังทุกขังเมื่อวิญญาณเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาวิญญาณในเสวยอารมณ์รับเรื่องโน้นรับเรื่องนี้เรื่องดีไม่ดีมีวิญญาณเป็นทุกข์ยังแบบทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าตราบใดยังมีวิญญาณวิญญาณวิญญาณทุกขังวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณอนิจจังใช่ไหมวิญญาณมีวิญญาณอนิจจังใช่ไหมบอกใช่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่เห็นมีทุกข์ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงวิญญาณอนัตตาใช่ไหมบอกใช่ยอมแล้วว่าวิญญาณไม่มีตัวตนถามถึงรูปถึงวิญญาณแล้วก็ถึงเวทนาเวทนาทุกขังเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกใช่มีเวทนาเป็นทุกข์เวทนานิจังใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับได้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยก็ดีเวทนาอนัตตาใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ดับเกิดขึ้นก็ดับเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสังขารล่ะสังขารเป็นทุกข์ใช่ไหมสังขารตกลงจิตเนี่ยสังขารคือตัวปรุงจิตฉาบทาจิตให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้ามีสังขารสังขารตกปรุงเกิดชอบใจไม่ชอบใจบอกใช่เป็นทุกข์สังขารเป็นอนิจจังใช่ไหมไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนใช่ไหมไม่ตั้งอยู่ได้บอกใช่สังขารเป็นอนัตตาใช่ไหมบอกใช่รูปเวทนาสัญญาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาความจำเนี่ยความจำนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์พอมันจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์เรื่อยเลยจำคนโน้นจำคนนี้จำเรื่องเก่าใหม่พอจำแล้วมันก็เป็นทุกข์ยิ่งจำมากก็ทุกข์มากสัญญาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกทุกข์สัญญาเป็นอนิจจังใช่ไหมบอกบางทีก็เผลอเหมือนกันจำไม่แม่นบางทีเจอหน้าคนก็นึกชื่อไม่ออกอะไรต่างๆบางทีมันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันจำแล้วมันก็เสื่อมไปหมดสัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่สัญญาก็เป็นอนัตตารวมแล้วรูปนามขันธ์หน้านี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับสูญสลายดับในที่สุดแค่บอกใช่สัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาโกตัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกตัญญะรู้เลยแยกขันธ์ห้าได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนหมดคนเราพอได้ปลงอย่างนี้แล้วใครมาด่ามันก็ไม่เจ็บพอมันแยกแล้วอ่ะใช่ไหมมันแยกหูแยกตาแล้วแยกกายแยกใจแล้วมันก็ด่าก็ไม่เจ็บแต่ตรงว่าสามีจะไปมีภรรยาใหม่มันก็ไม่โกรธพอแยกสังขารไปแล้วใช่ไหมแยกสังขารสามีแล้วมันเป็นส่วนๆไปหมดแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วแต่คนที่แยกไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นของใครไม่ได้จะต้องเป็นของฉันคนเดียวจะต้องรักฉันคนเดียวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพวกแยกไม่ได้ในทุกข์มากต้องกินยาตายต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจเศร้าโศกมากเพราะแยกสังขารไม่เป็นผู้หญิงต้องหัดแยกกันนะโยมนะหัดแยกเนี่ยหัดแยกตัวเราแล้วก็หัดแยกสามีไว้มันจะได้ไม่หลอกเราถ้าหลอกเราเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์มากเพราะเราแยกสังขารไม่เป็นมันเห็นเป็นของเที่ยงเสมอไปถ้าเที่ยงก็ต้องไม่ตายใช่ไหมพุทธเจ้าก็ถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมท่านถามกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมตอบว่าไงโยมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรปรวนเป็นทุกข์ใช่ไหมเช่นฟันเราเคยแน่นเหนียวเนี่ยเกิดมันโยกมันหักก็เป็นทุกข์แหละผมเราเคยเด็กดกดำพอมันงอกก็เป็นทุกข์แหละต้องยอมมันเรื่อยเลยตอนนี้หนังเราเคยแต่งตึงมันเหี่ยวก็ต้องไปดึงให้มันตึงอย่างเงี้ยต้องไปเสียเงินเป็นทุกข์เลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องเอาอะไรมาโปะเขาเรียกอะไรฉาบอยู่เรื่อยมันไม่เที่ยงเกิดเป็นทุกข์ทุกคนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับความไม่เที่ยงนะโยมทุกคนได้อยู่ความไม่เที่ยงเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เจออนัตตาถ้าอนัตตาต้องไปเจอที่ปัจฉานนท์อนัตตาจริงๆหมดเลยพอเข้าใจไหมโยมเนอะใครไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจจะได้เล่านิทานให้ฟัง ในนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาที่ใจเราถ้าเราแก้ได้ก็คือตัวเราเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยโยมไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวโยมต้องปฏิบัติด้วยโยมต้องลงมือปฏิบัติวันนี้เลยต่อไปนี้จะเป็นนักธรรมะที่จะเป็นธรรมะอาชีพไม่ใช่ธรรมะแบบประเภทอะไรสมัครเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะสมัครเล่นธรรมะจะต้องเป็นอาชีพของธรรมะเหมือนกับพวกแม่ค้าข้าวแกงนะเขาขายจนรวยก็เพราะเขายึดอาชีพเดียวเขาทำอร่อยลองให้นางพยาบาลไปทำข้าวแกงขายอีก3วันเลิกเลยไม่มีคนเข้าเพราะไม่เคยฝึกไปก่อนนอกจากคนมีฝีมือเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าธรรมะเราต้องมีอยู่ในใจเราถ้าคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยความสงบความเยือกเย็นความพอดีพอใจในชีวิตการงานตัวเองมันจะเกิดขึ้นเองจะเป็นพลังส่วนหนึ่งคนเรานี่ขาดหลักความสงบใจขาดหลักปฏิบัติเท่านั้นเองอาตมาเชื่อว่าทุกคนเราถ้ามีการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอต้นเสมอปลายชีวิตนี้จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งและจิตใจก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปคอยหาความสุขจากคนอื่นความสุขที่สงบใจมันมีอยู่แล้วแต่คนไม่รู้นี่จะต้องไปให้คนอื่นเอาใจอยู่เรื่อยเลยทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยทำความดีเท่าไรเจ้านายก็ไม่เห็นใจไปเห็นใจคนอื่นเราทำความดีไม่ได้ดีไม่อยากทำเสียใจแล้วคนนี้ทำเพื่อหวังให้คนอื่นชมว่าดีแต่ถ้าคนมีธรรมะเออเราทำไม่ได้เอาดีเนี่ยดีฉันก็ไม่เอาไม่ดีฉันก็ไม่เอาฉันจะทำเพื่อให้ใจคนฉันสบายทำตามหน้าที่ของฉันไม่ได้ทำให้ใครชมใครจะให้ดีไม่ดีก็เรื่องของเขาอยู่แค่ปากเขาฉันจะทำเอาดีที่ใจเราต้องหักให้ใจของฉันดีไม่ได้ทำให้คนอื่นชมเราว่าดีไม่ดีทีนี้คนเราไม่อย่างนั้นเลยนะทำแล้วก็จะต้องหากำไรหากำไรจากคนโน้นว่าเราดีคนนี้ว่าเราดีถ้าเขาไม่ว่าดีเสียใจอีกไม่อยากทำงานชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้เองขึ้นลงไม่เห็นแน่นอนทุกสิ่งทุกข์กระทับถมใจอยู่เรื่อยเพราะไม่มีใครชมเราว่าดีตลอดแต่ตัวเราสิที่เราจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้สำคัญที่เราจะเอาความสุขในชีวิตที่ยืนยาวไปได้ตลอดก็คือการมองตัวเองรู้ตัวเองว่าดีทำให้มีดีในตัวเองคือคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะชมตัวเองว่าดีอะไรแล้วก็ละไปได้หลายอย่างโมโหโทโสอิจฉาริษยาขี้โกรธแสนงอนอะไรมันก็ละไปได้หมดโอ้มันก็ดีสิคนอย่างนี้ใครไม่ชมก็ดีไม่ต้องไปเอาใจใครเอาใจใส่ในตัวเราเท่านั้นเราเข้าใจตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองดีมีอย่างนั้นหรือเปล่าโยมนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ขี้โกรธใครจะมาด่าเราขี้โกรธก็ช่างกันไปเลยพอเข้าใจไหมโยมเป็นงั้นไหมโยมที่เราต้องการอะไรต้องการทำตัวเองหรือต้องการให้เจ้านายรักเราชมเราหรือก็ต้องอาศัยยากำลังเหมือนกันแต่มันผลสะท้อนมาจากตัวเราเองนะไม่ใช่ยากำลังจะได้มาที่หลังยากำลังมันได้มาทีหลังเราทำดีแล้วยากำลังก็ตามไปของขวัญปีใหม่เขาจะเอาอะไรมาให้ก็แค่นั้นแหละสู้เราทำดีไม่ได้หรอกปีนี้สู้เราปฏิบัติทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดทุกอย่างท่านมาเอาธรรมะอย่างเดียวท่านรู้ว่าสมบัติในของนอกกายได้รับความสุขเพียงสรรเสริญแต่ธรรมะนี่เป็นของคู่ชีวิตจะได้รับความสุขแม้เราจะหมดลมก็ยังมีความสุขไม่มีใครรักเราไม่มีใครชมเรามันก็เป็นความดีของเรานี่คนเราไม่ได้มองปัญหาที่ใกล้ๆตัวเองสิคือไปมองเอาข้างนอกหมดเลย ไปขวนขวายดิ้นรนเอาความรักข้างนอกเอาความสุขข้างนอกเอาความชมเชยข้างนอกไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้มีธรรมะมันก็เลยไกลต่อความสงบไกลต่อความสุขไกลต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะในอริยสัจธรรมน่ะธรรมคือดับทุกข์อริยะแปลผู้ประเสริฐธรรมะที่เป็นอริยะดับทุกข์นั่นบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั่นน่ะธรรมะที่จะดับทุกข์ใครศึกษาได้ตัวนี้คือผู้คนนั้นผู้รู้จักดับทุกข์จิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองที่มันปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดกินเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั่นแหละคือมรรคคือผู้รู้คือทางเดินของการดับทุกข์ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายหรอกถ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติอริยธรรมนี้ได้รู้จักมีสติสมาธิฝึกสมบูรณ์แล้วเมื่อสติสมาธิที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไปรู้มรรคคือทางจิตนั่นนี่และจะไปรู้วิธีดับทุกข์เมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธก็โกรธเวลาหลงก็หลงเวลาโลภก็โลภเวลาคิดอะไรก็ไม่มีเครื่องห้ามใจแต่พอปฏิบัติธรรมข้อนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ใดเขาบอกบุคคลนั้นโกรธแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแล้วก็ดับได้ทันทีคิดอะไรมากก็สามารถจะรู้ทันความคิดนั้นแล้วก็ดับความคิดมากนั้นได้สามารถทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบได้ก็เลยว่าสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองได้ดีกว่าบุคคลปกติธรรมดาแต่บุคคลที่จะเข้าถึงธรรมพวกนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมจึงจะมีวิธีทางดับทุกข์ได้และรู้จักค้นทางดับทุกข์ดับที่ไหนดับที่จิตนั่นเองคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทันความโกรธความรักความชังตัวเองได้มันก็เลยเหลือเรื่องจำกัดในน้อยลงคันนี้เรื่องวุ่นวายอะไรมันก็รวบรวมลงมาที่จิตหมดเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครปัญหาที่จะไปทะเลาะเบาแว้งมีปากมีเสียงเรื่องวุ่นวายใครจะไปรับเรื่องราวต่างๆมาเป็นทุกข์ก็หมดไปเลยเพราะมันอยู่แค่จิตเท่านั้นเองเพราะรู้เหตุที่เกิดคือตรงนี้เองที่มันสุขมันทุกข์อยู่ตรงนี้เองเราแก้ตรงนี้ก็แก้ได้หมดเลยเขาเรียกว่ามรรคจิตผลจิตที่รู้จักดับทุกข์คือตัวจิตตัวเองถ้าไม่รู้ตรงนี้เดินไปตลอดชีวิตก็ไม่เจอไม่พบความสุขไม่พบความสงบไม่สามารถจะควบคุมใจตัวเองได้ตลอดชีวิตยิ่งแก่ไปก็ยิ่งเลอะมากขึ้นใช่ไหมคนแก่นั้นเขาไม่มีวิธีควบคุมไหมขี้บ่นจู้จี้ลูกหลานเบื่อนายทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยยิ่งแก่ไปเท่าไรยิ่งเลอะเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องจิตยอมจะเห็นว่าบางคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ายังสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายสมัยนี้ก็พอมีพวกที่เขาสามารถควบคุมจิตของเขาได้มีสติคนนี้เขาจะไม่หลงไม่ลืมเขาจะเป็นคนรู้ทันใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองควบคุมใจได้เขาจะควบคุมของเขาอยู่เรื่อยคอนโทรลจิตก็ได้ไม่ใช่นึกจะไปด่าใครก็ด่านึกจะโกรธใครก็โกรธนึกจะว่าใครก็ว่านั่นเขาคอนโทรลไม่ได้อันนั้นคนที่คอนโทรลได้มันจะรู้ทันทีนี่เราไม่ชอบใจเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราจะว่าเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราโกรธเขาแล้วนะรู้ว่าโกรธไม่ดีไม่พูดดับเขาเรียกว่ารู้ในจิตตัวเองแล้วก็ดับในจิตตัวเองเรียกว่าดับทุกข์มีทางดับทุกข์ได้แต่ศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าของลึกซึ้งอะไรนะเราก็ต้องเริ่มจากวิธีการภาวนาไปก่อนทำสมาธิไปก่อนแล้วมันค่อยๆกว้างไกลค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจเองเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันก็ค่อยขยายไปจากจิตที่สงบถ้าจิตเราไม่สงบมันไม่ศึกษาธรรมะอันนี้ได้มันจะสงสัยมันจะงงมันจะตันตื้ออยู่แค่นี้เองคือเอาธรรมะเข้าไปในใจไม่ได้เพราะมันไม่ว่างไม่สงบมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่เสมอไปพอเข้าใจไหมโยมนะพอเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจก็เลิกกันเนาะไม่จะฟังรอเวลานะโยมนะ
1: ยังฟังรอเวลาพูดรอเวลาน
0: ี่เราพูดเป็นกันเองนะเราพูดเป็นเรื่องจิตใจพูดเป็นกันเองเราก็ควรจะบอกกันได้เรื่องอะไรอะไรในใจโยมก็ไม่ต้องปิดบังก็เหมือนว่าพวกคริสต์เนี่ยเขาล้างบาปคนแบบนี้คนคริสต์ก็จึงได้มีความสุขเขาก็ล้างกันแบบไม่ต้องมีเหตุผลพอเข้าโบสถ์ก็ทำอะไรก็บอกพระหมดบอกหมดแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปมันก็เลยสบายใจเหมือนพระปองอบัติเนี่ยพอแสดงอบัติแล้วก็ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปทั้งก็ผ่องใสทำแล้วไม่ต้องทำอีกความผิดที่ทำครั้งเดียวก็เลิกกันไม่ต้องทำซ้ำอันนี้คือหมายถึงล้างบาปในตัวหมายถึงปลดเครื่องใจปลดเครื่องบาปจะทำแล้วทำอีกทำแล้วอีกไม่พ้นบาปมันก็มีทุกข์สะสมไปเรื่อยไปเลยเมื่อวานก็โกรธวันนี้ก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นลองดูซิว่าเมื่อโกรธเมื่อไรจะหายถ้าเราโกรธขยันโกรธยิ่งแก่ตัวยิ่งโกรธใหญ่เลยทำงานใหม่ๆก็ใจดีพอทำงานเก่าๆชักใจแย่เลยงานมากขึ้นใจก็ยิ่งแย่ขึ้นทุกทีพอเราไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปใช้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สงบใจไม่รู้วิธีปฏิบัติของเราเราควรจะทำกับตัวเองอย่างไรดีในเมื่อเรามีอารมณ์อย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ในที่ทำงานจิตใจของเราวุ่นวายอยู่อย่างที่ทำงานอย่างนี้ที่บ้านอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีเราไม่ได้มองปัญหาหัวใจของเราควรจะแก้อย่างไรดีปล่อยไปมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันคือชอบปล่อยชอบอิสระเลยถ้าอิสระเท่าไรมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นนะยิ่งเราเปิดประตูรับมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นเรื่องไม่ดีจะเข้ามาเท่านั้นจะมาทางหูจะมาทางตาจะนำมาใส่ใจเรามากขึ้นยิ่งแก้ไม่ตกเลยเราต้องหาวิธีระงับวิธีปิดวิธีป้องกันไม่รับเรื่องที่ไม่ดีจะนำแต่เรื่องที่เป็นศีลธรรมเรื่องที่เป็นทางสงบใจของเราทำแล้วไม่เล่าร้อนใจนะสบายที่สุดได้ยินได้ฟังอะไรมันก็สบายใจวันนี้จะให้นั่งสมาธิ15นาทีนั่งไหวไหมอย่าเพิ่งหนีนะอย่าหนีนะแล้วเอาไปสอนคนไข้นะคนไข้เนี่ยสมาเคยไปแนะนะไม่เป็นโรคมะเร็งนะอาตมาเคยแนะสมาธิให้คนเป็นโรคมะเร็งได้ผลมากที่สุดในโรคมะเร็งตายเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาเคยแนะมาแล้วแต่ต้องมีพื้นฐานก่อนนะถ้าบุคคลนั้นได้คนดีหรือว่ามีคนหนึ่งสามีไม่เอาไหนเลย สามีเกย์แบบใช้เงินอะไรต่ออะไรแบบว่าทั้งฐานะการเงินทั้งแม่ตัวเองก็ดีทางสามีก็ดีแต่ว่าสามีไม่ดีก็เลยตอนหลังตัวเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งพอเป็นโรคมะเร็งปุ๊บเนี่ยแม่ผัวรู้เลยหมอบอกพอผ่าไปแล้วหมอก็เย็บบอกไม่มีทางรอดบอกกับแม่ผัวกลับบ้านเถอะต้องมาอยู่บ้านก็หมอก็ฉีดอะไรฉีดไอ้ยาอะไรน่ะสมัยนี้ที่ฉีดแทนฉายอ่ะธรรมดาก็ต้องฉายแสงใช่ไหมนี่คือฉีดแทนแต่ผลมันก็คือพอนั่นผมมันก็ต้องร่วงก็เอามาหามาบ้านเลยเปิดธรรมะที่วัดนะเอาธรรมะฟังทุกวันเลยอยู่กับธรรมะตลอดนั่งสมาธิเดินโยกมตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนะนึกว่าหมอจะช่วยได้หมอเก่งในยาราคาแพงๆก็ช่วยได้เนี่ยก็เราไปเยี่ยมเราก็รู้ไม่รอดก็ปฏิบัติธรรมะบอกเมื่อตอนอยู่โรงพยาบาลนะเวลาปวดเนี่ยหมอต้องฉีดยาต้องให้กินยาทรมานมากแล้วเดี๋ยวก็พอหายไปพออำนาจยาเข้าไปก็หายปวดพออำนาจยาหมดก็ปวดอีกพอกินไปมากๆ มันชักทรมานเพราะกำลังเราจะสู้กับเวทนาไม่ไหวมันก็ไม่มีความสุขแกก็เลยมาอยู่ที่บ้านก็ไม่กินยาทำสมาธิทำไปปวดก็ทนปวดก็ทนปวดก็ทนไม่ยอมกินยาแล้วมันก็พอมีเวทนาเท่ากับเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติท ุกพอเจ็บขึ้นมามันแน่นเนี่ยเป็นในท้องมันแน่นขึ้นมาก็เจ็บ

พอปวดขึ้นมาก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาแล้วก็หายไปหายไปเช่นบ้านสุดท้ายมาเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลไม่รอดแหละเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลมันเจ็บหนักก็เข้าก็ไม่กี่วันก็ตายเขาก็วนกวายมากเลยไอออกซิเจนหายใจหอบคึบคึบคึบหายใจมากเขาบอกหลวงพ่อไม่รอดแล้วนะให้ไปเยี่ยมทีแล้วก็ไปกำลังออกซิเจนมันหอบมากเลยเราก็ไปคุยพอคุยเขาก็มองหน้าเราก็ดีใจนะเพราะเราเคยไปสอนธรรมเขาแล้วก็เขาฟังเลยเขาก็ดีใจเขาก็พูดให้เขาฟังให้ทำใจให้แยกขันห้าว่าไม่ใช่ของเราให้ทำใจเขาพูดคุยกันไปคุยมาเขาหัวเราะได้แต่เขาเปิดไอ้ออกซิเจนมาคุยกับเรา

ได้เสร็จก็เปิดไอ้ออกซิเจนมาคุยกับเราจะคุยอะไรแล้วก็เลยก็ปิดก็คุยกันจิตใจก็ดีขึ้นเขาก็ยิ้มได้หัวเราะได้ทั้งที่ตอนที่เราไปเนี่ยกำลังหอบไม่ได้สติเลยคุยกันไปกันมาบอกต้องเราต้องต่อสู้พอเราเจอข้าศึกหนักแล้วอย่าไปท้อถอยเราเคยอยู่ที่บ้านเราเคยทำได้มาที่นี่เราก็ต้องชนะเขาก็ทำแล้วเขาก็สงบอยู่สงบได้เลยแล้วรุ่งขึ้นก็จำเมื่อก็เสียไปนี่เป็นมะเร็งถ้าไม่มีธรรมะนะเขาจะต้องทรมานยันตลอดชีวิตต้องยันตายแล้วคนหนึ่งนั้นก็เหมือนกันนั่นก็ผู้ชายถ้ามาไปตอนนั้นเขากินยามาหมดตรงโรงพยาบาลบ้างยาโบราณก็กินธรรมาก็ไปแฟนสาวขอให้ไปพอไปถึงธรรมาก็ให้เขาจับมือบีบมือธรรมาให้เจ็บสิเขาบีบไม่เจ็บหรอกเพราะเรารู้ว่าเขาหมดกำลังแล้วอายมบีบมือธรรมาแรงๆให้เจ็บเขาก็บีบบเหมือนคนแบบค่อยๆบีบไปเนี่ยเขาก็รู้ว่าคงไม่รอดแหละเอามานั่งสมาธินั่งทำใจให้สว่างทำใจสงบก็นั่งกันบอกโยมยึดอันนี้ไว้เป็นอารมณ์นะยึดวันนี้เป็นลมเขาก็ยึดเลยโยมพอวันจะตายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเขาก็ภาวนาเขายึดจริงๆคนนี้ก็ยึดภาวนาจริงๆเลยเวลาจะตายพอเราจะตายเนี่ยไอ้ลูกๆเนี่ยยืนเฝ้าอยู่นะเขาก็ภาวนากำลังจะตายเขารู้ตัวเขาภาวนาเพราะว่าเลือดเนี่ยมันออกจากปากไปกระหม่อมเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่รอดเขาภาวนาไอ้ลูกๆกับภรรยานี่เห็นแสงออกจากหน้าผากเนี่ยพอแสงเป็นดวงออกจากหน้าผากวืบแล้วก็กลับเข้าไปวืบแล้วก็กลับเข้าไป3ครั้งแล้วก็หายวืบไปเลยไอ้ทางลูกกับภรรยาเนี่ยรู้เลยว่าพ่อตายร้องวีดเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยหน้ายิ้มเหมือนเขาเจอความสุขเขาไม่มีอาการทุรนทุรายอะไรตลอดเวลาเลยหลับไปแบบยิ้มหน้าแบบเหมือนคนไปเจออะไรที่มันมีความสวยงามเพิ่งในชีวิตหนึ่งไม่เคยเจออะไรครับตับไปอย่างสงบเลยเนี่ยภาวนาได้ช่วยได้นะคนไข้นะสมาธิเนี่ยถ้าทำให้ถูกหลักเป็นเครื่องดับเวทนาอย่างน้อยใจมันก็ดีขึ้นทีนี้คนเราไม่รู้จักเราช่วยกันแต่เพียงยานอนหลับยาแก้ปวดอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยแก้จิตที่มันทุรนทุรายเราต้องแก้จิตที่ทุรนทุรายด้วยมันจึงจะช่วยกันได้คนเราไม่มีสมาธิต้องทุรนทุรายตายทุกคนอย่างน้อยถ้ากิริยาทางกายออกไม่ได้ทางใจมันก็คิดนึกเพราะจิตคนเรานี่มันสับสนอยู่แล้วไหนเลยจะห่วงคนโน้นไหนเลยจะห่วงคนนี้ภาระอยู่ในใจเยอะแยะยังทำไม่เสร็จนะคนเราไม่มีใครอยากจะตายมันยังปลงไม่ตกนอกจากคนมีธรรมะกันนั้นจึงจะทำภาระในใจได้เรื่อยๆไปแล้วก็ปลงตกนี่เราฟังว่าสมาธินี่ช่วยได้เยอะช่วยทำจิตของทั้งตัวเราด้วยนะทั้งตัวพยาบาลหมอด้วยนะประยุกต์เข้ากันมันจึงจะร่มเย็นต้องเอาธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กินยาไปด้วยกินยาไปด้วยนะพุทโธไปด้วยนะกินยาไปด้วยพุทโธไปด้วยจะได้นอนหลับสบายจะได้เป็นสุขอะไรเนี่ยพระจะได้คุ้มครองเขาก็ยึดเชื่อเราอยู่แล้วเท่ากับเราให้คนนั้นมีบุญกุศลไปด้วยหมอบางคนพยาบาลบางคนเนี่ยแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกก็เยอะเลยต้องฆ่าตัวตายก็มีหมอบางคนพยาบาลบางคนเพราะมีปัญหาสับสนแก้ไม่ตกก็เยอะเลยนะฉะนั้นจึงว่าโอ้เขาแก้คนอื่นได้แต่เขาแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็มีปัญหาคนเราพอเครียดขึ้นมามันไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้นะตัดสินใจถูกๆก็ไม่มีตัดสินใจผิดๆน่ะได้บางทีก็ตัดสินใจผิดๆแต่ถ้าเราแก้ใจของเราเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆเนี่ยโยมเข้าหาธรรมะตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเจอปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องเล็กหมด

0: คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นึกไว้ทุกอย่างแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงในโลกนี้เราจะยึดใครเป็นที่พึ่งไม่ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะยึดสามีก็ไม่ได้จะยึดภรรยาก็ไม่ได้จะยึดใครก็ไม่ได้ต้องยึดที่พึ่งทางใจของเราไว้จึงจะมั่นคงอันนี้เราแน่นอนโยมไปยึดผู้ชายมากๆถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจไปแต่งงานก็คือโอ้โหตายเลยนอนไม่หลับเลยยาอะไรก็ช่วยไม่ได้คนนี้ก็แค่ยากล่อมประสาทเท่านั้นเองตื่นขึ้นมาก็คิดต่ออีกแล้วมันหลอกกูทีแรกมันบอกไม่มันจะรักเราคนเดียวทีนี้มันหลอกเราเอาละอันนี้แก้ใจไม่ตกถ้าเราตรงไปแล้วของอะไรมันก็แค่ผ่านแค่สัมผัสแค่ผ่านไม่มีใจจริงจังแน่นอนสักคนเดียวใจเขาอย่าไปเอาอะไรแต่ใจเรายังไม่เที่ยงเลยตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะไปควบคุมคนไหนตัวของเรายังไม่เที่ยงเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมหรือเป็นพยาบาลมีเครื่องแก้แล้วเป็นหมอมีเครื่องแก้แล้วไม่กลัวอะไรละไอ้ทุกข์ที่กายนะพอทนไหวนะโยมนะแต่ทุกข์ที่ใจมันร้ายแรงนะเราต้องหายาแก้ทุกข์ที่ใจไว้ธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทุกข์ใจได้ทำให้ใจสงบได้ทุกข์ที่กายหาหมอก็ได้มาโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็หายแต่ทุกข์ที่ใจจะไปหาหมอที่ไหนล่ะต้องเอาธรรมะเข้ามาแก้เรามีเวลาอีกนิดหน่อยโยมเอาให้ถามธรรมะนิดหน่อยแล้วก็เราจะได้นั่งสมาธิกันก็มีไม่มีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมมีก็ส่งมาสิไม่ต้องอายส่งมาได้เลยว่าไงนะฮะอัตนัตตาแปลว่าจิตที่เข้าไปรู้ไปรู้สภาวะความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออนัตตานี่แปลว่าที่เข้าไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงเรียกว่าอนัตตาสมมติว่าเอาง่ายๆนะว่าแก้วเนี่ยคนธรรมดาก็จะมองว่าแก้วใช่ไหมแต่บุคคลที่มีการพิจารณาด้วยความเข้าใจว่าแก้วนี่มาจากอะไรใช่ไหมมองสมมติฐานว่าแก้วนี่มาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งมองเหตุไปเลยว่าแก้วนี่มาจากเหตุก่อจากธาตุมาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งที่เอามาทำเป็นหลักแล้วมาทำลายเอามาเชื่อมกันดีกว่าเอามาทำลายด้วยไกวให้มันร้อนและสามารถมาหล่อหลอมให้เชื่อมกันเป็นแก้วแล้วก็มองว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นอะไรไปได้ไหมแก้วนี้จะเป็นแก้วได้ไหมแก้วนี้จะเป็นไปไม่ได้ต่อไปมันจะต้องกลับไปเป็นธาตุดังเดิมต้องแตกทุนสลายโดยที่ไม่เหลือแก้วนี้แก้วนี้จะต้องไม่มีในต่อไปก็มองความไม่มีตรงนี้เลยคือไม่ยึดถือว่ามันเป็นแก้วเพราะยึดถือว่ามันจะต้องเป็นของไม่มีมองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปในตรงนี้เองเพราะเห็นว่าสิ่งอันนี้เกิดขึ้นมันจะต้องดับไปคือมองสภาวะที่เห็นเป็นจริงใช่ไหมเข้าใจไหมคำอนัตตานั้นหมายถึงเข้าใจสภาวะนั้นเหมือนว่าโยมมองอาตมาเนี่ยมองอาตมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเสียงแต่ถ้าเกิดโยมมองเป็นอนัตตาได้โยมก็เข้าใจว่าเนี่ยที่เสียงมาได้เนี่ยมาจากอะไรอ๋อเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่มีตัวนี้หรอกมาจากก้อนเลือดก้อนนิดเดียวถ้าเป็นนางพยาบาลไม่เข้าใจได้ง่ายเลยมาจากก้อนเลือดนิดเดียวมาก่อเป็นแข้งเป็นขามาเป็นตัวแล้วต่อไปเวลามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไปมันก็ไม่มีตัวตนมองเห็นเป็นอนัตตาไปแล้วอันนี้มันเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาในรูปเท่านั้นเองต่อไปมันก็เป็นอนัตตาไป ุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมาในก่อตั้งขึ้นมาในต่อไปมันก็เป็นไปนะแต่อนัตตานั้นมองด้วยปัญญาที่เห็นฉับพลันด้วยการฝึกบ่อยๆฝึกจนชำนิชำนาญเป็นวสีจนมองเห็นความจริงได้โดยมองแป๊บเดียวหมายถึงเห็นได้ทันทีว่ามันเป็นอะไรทั้งเหตุทั้งผลแต่ถ้าเรามองด้วยไม่ใช่ปัญญามันจะมองเป็นชั้นชั้นชั้นอันนั้นคือมันช้าเกินไปก็จะมองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าตามันมองไม่ทันแต่ในการฝึกจิตไปจนถึงขั้นอนัตตาหมายถึงมันจะมองอะไรอะไรมันก็ไม่มีความเป็นจริงมันถูกปรุงแต่งถูกก่อสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยในโลกนี้ใช่ไหมถูกปรุงแต่งฉะนั้นใช่ไหมมันเห็นความที่สุดของการปรุงแต่งและเห็นที่เกิดของการปรุงแต่งเห็นที่สุดของการไม่ปรุงแต่งแล้วที่เห็นจริงๆก็คือเห็นจิตตัวเองจิตในคิดนึกแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนคิดว่าเราจะไปโน่นคิดว่าจะไปนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเนี่ยบ้านเราแต่ที่จริงบ้านเราไม่ใช่หรอกมันเป็นคลองอาศัยเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่บ้านเราคิดว่าตัวเรานี่ก็ไม่ใช่หรอกมันตัวอาศัยเท่านั้นเองถ้าตัวเราก็ต้องอยู่กับเราได้ไปตลอดไม่เป็นอื่นแต่ว่าตัวเรามันก็อยู่ไม่ได้มันก็อาศัยเท่านั้นเองนึกใครว่าเป็นเราให้มองว่าเป็นเราใช่ไหมให้มองเป็นอนัตตาก็ต้องมองเห็นหลักเหตุที่เกิดและเหตุที่ดับรู้สมุฏฐานที่มันมีมาพอเข้าใจไหม
1: ท่านหนึ่งขอทราบวิธีการทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบข้อ2เรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่ข้อ3เรื่องของบุพเพสันนิวาสมีจริงหรือไม
0: ่ลูกสาวต้องถามพยาบาลไม่ถามบางคนแต่งงานไม่ถามแล้วข้อหนึ่งว่าสมาธิใช่ไหมว่าเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรใช่ไหมและข้อที่สองว่าไงนะแล้วข้อหนึ่งอย่าค่อยปฏิบัติเลยนะ
1: ข้อสองเรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่
0: บุญญาธิการเนี่ยเกิดจากชาตินี้ด้วยถ้าเป็นบุญญาธิการของพุทธเจ้าเนี่ยต้องสะสมพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีเช่นทานศีลออกบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญญาพยายามใช้เหตุผลให้มากคือไม่เชื่ออะไรงมงายเชื่ออะไรแบบมีเหตุผลคือพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีด้วยการใช้ปัญญามีเหตุผลแล้วก็มีสัจจะทำอะไรก็ทำจริงเป็นคนแน่นอนต่อการกระทำมีสัจจะบารมีแล้วไปจนถึงที่สุดแล้วก็ขันติบารมีพระองค์ต้องสร้างความอดทนให้มากที่สุดมีขันติแล้วก็มีวิริยะในมีความเพียรพยายามทำความดีคือได้ละความโกรธละความโลภความหลงละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เจริญเมตตาและเจนเมตตาคนทั้งโลกสงสารคนไปหมดไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธดับความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโกรธเนี่ยดับไปได้หมดอยู่กับอารมณ์เมตตาและในที่สุดก็คือวางเฉยเป็นอุเบกขาใครจะมาตีใครจะมาด่าใครจะว่าอะไรก็วางเฉยเป็นคนทนได้วางใจได้ทุกอย่างก็เรียกบารมีสิทธัตบารมีบารมีนี่ที่จะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานการที่จะมาเป็นผู้นำในการมีพร้อมทุกอย่างบารมีอันนี้ทำให้ทุกคนเราในถึงที่สุดต้องการดับทุกข์คือพร้อมทุกอย่างพุทธเจ้าเรามีบารมีด้วยการมีพร้อมทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่กว่าจะได้มันเนี่ยต้องใช้ชีวิตการสร้างบารมีมันเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนจะว่าเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นถามว่าโน้นดูสิเอาเข็มไปจี้ตรงไหนก็เป็นที่ตายของเราทั้งหมดตายจะนับชาติไม่ถ้วนเพราะพระองค์ระลึกชาติได้การที่ระลึกชาติได้พระองค์จะต้องเข้าไปศึกษาจิตของพระองค์จนเข้าถึงญาณถึงฌานจึงจะรู้แจ้งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจึงจะรู้ชาติภพ แต่พระองค์ท่านบอกบารมียังคนเราธรรมดาเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนพระพุทธเจ้าตามองค์มรรคแปดแล้วเนี่ยถือว่าชาตินี้ทำได้เลยสามารถที่จะทำบารมีชาตินี้ให้สมบูรณ์ได้ในชาตินี้เลยถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ก็พ้นได้ในชาตินี้เลยคือรักษาศีลทำสมาธิรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยด้วยการทำใจให้ดีเนี่ยนี่คือบารมีชาตินี้สามารถจะพ้นได้ในชาตินี้จะไปสวรรค์ในชาตินี้ได้ไปนิพพานในชาตินี้ได้จะดับทุกข์ในชาตินี้ได้แต่เราต้องมีหลักธรรมะที่ปฏิบัติเนี่ยจะช่วยได้ฉะนั้นถึงว่าบารมีในชาตินี้สำคัญมากแต่บารมีเก่าก็คือเรามามีบุญที่เกิดมาแล้วครบอาการ32ถ้ากดไม่มีบุญเนี่ยเกิดมาแล้วก็พิกลพิการไม่ได้อยู่ในตระกูลดีสติปัญญาไม่ดีเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกบ้าใบ้จิตใจไม่ปกติเกิดเป็นคนลูกคนขอทานวันละผิวพรรณอะไรก็ต่างกับคนอื่นนี่เป็นบุญที่สร้างไว้น้อยแต่ถ้าคนมีบุญเนี่ยก็จะได้รับความสุขในชีวิตที่มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าคนเราจะมาเกิดได้เหมือนกันทุกคนนะอย่างเจ้าไปดินเนี่ยคนไม่มีบุญเป็นไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นกันตามฐานะกุศลที่สร้างไว้แต่ว่าบุญปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำในชาตินี้เราจะเป็นอะไรก็ได้ท่านบอกว่ารักษาอุโบสถรักษาศีลห้าเนี่ยสมบัติของบรมจักรพรรดิใหญ่ยิ่งกว่าเป็นเจ้าแผ่นดินอีกทำสมาธิได้นี่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าทำใจตัดโลกกดหลงได้ก็เข้าถึงนิพพานก็อยู่ที่ใจเราหมดทุกอย่างถึงไม่ต้องไปรอชาติหน้าบุญชาติเนี่ยมากที่สุดถ้าใครจะทำนะทุกอย่างก้าวเราภาวนาไปดิถ้าเราวันนี้เราทำใจดีเนี่ยวันนี้ก็เราก็มีบุญเหมือนทานอาหารเมื่อวานเราอิ่มถ้าเราไม่ทานวันนี้ก็หิวถ้าวันนี้เราทานต่อไปเราก็อิ่มการภาวนาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเราทำทุกวันเราก็อิ่มทุกวันพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมบุญมีทั้งชาติที่แล้วมาและชาตินี้แต่ชาตินี้พุทธเจ้าท่านว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถือว่านั่นน่ะคือสร้างบุญในชาตินี้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือบุญในชาตินี้แต่ที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญจากชาติก่อนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาสมควรเกิดชีวิตนี้ก็ได้รูปอย่างนี้เขาประกวดบุญกันเห็นไหมเขาประกวดบุญกันเห็นไหมประกวดบุญเวลานั้นก็เอานางผู้หญิงสาวมาสวยๆมาประกวดกันทั้งโลกกันน่ะไอ้คนไหนมีบุญมากมันได้ที่หนึ่งมาประกวดบุญในรูปรูปสมบัติไอ้คนใดได้ที่หนึ่งไอ้นั่นบุญมากกว่าเขามันชนะบุญคนอื่นไอ้คนไหนแพ้บุญก็ต้องให้อะไรที่ลุดไปสักอย่างหนึ่งตกคะแนนไปอย่างก็ไม่ได้นั่นบุญในรูปที่มันทำของมันไปคนงามด้วยศีลแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่ก่อนเขาไม่อิจฉาใครเลยเขาชอบชมคนสวยเขาชอบชมคนทำความดีเขาเคารพคนดีเขาเคารพคนฉลาดเขาไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครก็มองคนในแง่ดีทั้งโลกก็เลยเป็นนางงามโลกเลยแต่มาชาตินี้ไม่รับรู้นะแต่ชาติก่อนเขาสร้างคุณธรรมของเขาไว้อย่างนั้นเขาเป็นคนดีมีใจดีมีศีลธรรมมาชาตินี้เขาไม่มีทิฏฐิเลยเขาสวยคนขี้โกรธอิจฉาริษยาปองร้ายก็ลือเน้งใครทำมาดีฉันหงุดหงิดไม่ชอบใจใจมันก็ย่นยู่อยู่ในนั้นเองออกมาหน้าตาก็ย่นยู่เรื่อยใจมันดำตัวมันก็เลยดำใจมันร้ายตัวมันก็เลยร้ายมันสิงงอเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ดีมาในชาตินี้ดีไม่ดีมันเอานิสัยเก่ามาใช้อีก
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรต

0: ชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นผมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

สัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกข์สบโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุขเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์โดยพระคุณสมบัติอันพิเศษพระองค์ใดเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์หมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าไหวอยู่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์โดยความเคารพอย่างยิ่งครั้นเมื่อการทำคารวะแสดงความเคารพแก่พระรัตนตรัยแล้วดังนี้จึงจะขอประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยแสดงสมถะและวิปัสสนาญาณโดยสังเขปเพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ใหญ่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะเหตุนั้นขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยสมบัติทั้งปวงจงตั้งใจฟังเถิด
2: สีเลนะนิพพุทธิงยันติผู้คนจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลสมาธิงพิกเวภาเวตะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายเธอจงทำใจให้เป็นสมาธิเพราะผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามที่เป็นจริงอย่างไรสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปจคุงบุคคลย่อมล่วงพ้นทุกทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบณบัดนี้จะอธิบายความแห่งสมถะหรือปัสสนายานครูอาจารย์ของข้าพเจ้าชื่อว่าอาจารย์โตเป็นคนบ้านไร่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้นี้มีสมถะและวิปัสสนายานถึงพร้อมด้วยอภิญญาคุณทั้งหลายรู้วารกิจของผู้อื่นได้ดีมากทราบเหตุการณ์ในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ดีพอสมควรได้กล่าวคำทำนายไว้ว่าสิทธิ์ที่ขึ้นพระกรรมฐานในคราวครั้งนี้มีอุปนิสัยสูงเมื่อได้พระกรรมฐานเป็นอารมณ์แล้วจักมีความสามารถประกาศคุณแห่งพระตาไตรได้ดีพอสมควรกรรมฐานที่สอนให้สิทธิ์ในคราวครั้งนี้มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีคนแก่ชาวโลกมากเหลือหลายจากตังความเจริญให้เกิดขึ้นแก่พระศาสนาและพุทธบริษัททั้งหลายเป็นอันมากจากฟื้นฟูปฏิบัติศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไพโรจน์ต่อไปในอนาคตส่วนสิทธิ์ทั้งหลายที่มาขึ้นพระกรรมฐานไปแล้วจากที่นี่มีหลายร้อยคนแต่ก็ไม่มีผลดีเหมือนคราวครั้งนี้สิทธิ์ก่อนๆต้องมาขึ้นปีนี้กันทั้งนั้นแต่คราวครั้งนี้เราต้องไปหาสิทธิ์แล้วอาจารย์โตก็ได้มาหาข้าพเจ้าที่วัดคลองคล้อมแล้วได้ทำพิธีขึ้นพระกรรมฐานให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่คณะอีกหลายคนแต่บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่ขึ้นพระกรรมฐานในคราวครั้งนั้นมีลงเฉยบรรชัดหวายได้บรรลุธรรมชั้นสูงมากกว่าเพื่อนมีศิษย์บางคนพูดกับข้าพเจ้าว่าน่าเชยได้ธรรมพิเศษได้จริงๆดังนี้เพราะว่ากิริยามารยาทของแกที่แสดงความเคลื่อนไหวออกมาให้เราเห็นนั่นน่าเลื่อมใสมากตอนต้นที่แกยังไม่ได้เจริญสมถสมณธรรมนั้นข้าพเจ้าได้เห็นแกแล้วให้รู้สึกนึกคิดว่าผู้นี้มีร่างกายวิกลวิการแก่เฒ่าชรามีหน้าตาผิวพรรณหนักเหลียดน่าชังมากแต่เมื่อแกได้เจริญพระกรรมฐานแล้วได้บรรลุธรรมพิเศษแล้วรูปร่างหน้าตาของงาแก่กลับเป็นเหมือนคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาผิวพรรณกลับสวยงามสง่าน่าดูน่าชมเหมาะสมมากมาคบหาสมาคมมากพอสมควรทีเดียว
1: ทำให้ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจมากและได้เป็นกัลยาณมิตรพระไข่กันกับข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าได้เรียนเจริญพระกรรมฐานมาตั้งต้นแต่พรรษาที่8และได้ปรารภความเพียรเจริญสมณธรรมหนักมากตอนพรรษาที่9ได้รู้จักปฏิบัติศาสนาและเข้าใจวิธีเจริญสมณธรรมตั้งแต่นั้นมาเมื่อจิตใจได้กลับเป็นคนใหม่มีความรู้ความเห็นและความเชื่อไปตามพุทธวจนะมาดีพอสมควรตั้งแต่นั้นไปก็ได้ใช้ความสงบควบคุมตนเองศึกษาเราเรียนประโยคภาษาบาลีคู่กันไปอีก 3,000 ษาจึงกลับมาสนใจภาคปฏิบัติโดยส่วนเดียวได้เพียรทำสมาธิอยู่ที่วัดบางหินในท่ามกลางของชนหมู่มากแต่ผู้เดียวได้พบเห็นอุปสรรคมากเหมือนกันแต่ก็ได้พบเห็นความสงบมากเหมือนกันอีกแต่ก็เป็นส่วนของโลกียธรรมที่น่าอัศจรรย์เกิดได้ดับได้เสื่อมได้เวลาได้ล่วงเลยมาอีกหลายปีชานานอายุของข้าพเจ้าได้เจริญมากขึ้นถึง40ปีท่านสังวานจึงได้กลับเข้ามาบวชในพระศาสนาอีกได้มาพบเห็นข้าพเจ้าที่วัดบันเทิงจึงได้ชวนกันเข้าไปอยู่ในป่าช้าวัดบันเทิงได้ทำความเพียรกันอย่างหนักอีกท่านทั้งวันจึงเข้าถึงพรหมธรรมมีมาคตกิจเป็นผู้มีอำนาจมากสามารถรบชนะกิเลสอย่างหยาบและอย่างกลางเข้าถึงวิคัมพนาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจแห่งฌานได้อัปปนาสมาธิเป็นอารมณ์ควรแก่การเจริญวิปัสสนาญาณสืบต่อไปเมื่อเข้าไปเจ้าและท่านทั้งวันได้พากันเจริญสมถะและวิปัสสนาอ่อนอยู่ที่ป่าช้าวัดบันทึงหลายปีแต่ก็ได้พบเห็นอุปสรรคมากอีกแต่ก็ไม่มีองค์ใดถอยหลังจึงได้พากันโยกย้ายออกมาจากที่เดิมมาตั้งสำนักอยู่ที่วัดทุ่งเจริญธรรมได้พากันเจริญสมณธรรมอย่างหนักอีกตอนนี้ข้าพเจ้ามีอายุ50ปีแล้วกรรมฐานได้เจริญพัฒนาการเกิดขึ้นมากกว่าอยู่ที่อื่นๆจึงมีความสามารถสั่งสอนตนเองและผู้อื่นได้ดีพอสมควรสมกับคำทำนายของพระอาจารย์ดังกล่าวแล้วและได้ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาอย่างหนักมีนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงเกิดขึ้นโดยรวดเร็วได้พากันฝึกอบรมตนเองไปพร้อมๆกันกับนักปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ปฏิบัติไปตามสอนหมู่คณะไปตามแบบครูอาจารย์คือท่านสอนให้เริ่มต้นตั้งแต่อินทรีย์สังวรไปคือให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าให้เป็นหนึ่งรวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งไว้ที่หัวใจในมโนทวารโดยส่วนเดียวไว้ก่อนกลับตาหูเข้าไปในไปเสียมีสติระลึกรู้อยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดการทุกเมื่อมีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนแล้วนำเอานิวรณ์ทั้งห้าออกทิ้งไปเสียให้พินาศให้นึกบริกรรมว่าอรหังอรหังดังนี้ประกอบกันไปแปลว่าท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่มีความลับอยู่ในใจเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสเป็นผู้หักเสียซึ่งสังสารจักรได้เป็นผู้ควรเป็นครูสั่งสอนผู้อื่นเป็นผู้ควรรับเครื่องสักการะบูชาของชาวโลกหรือจะเปลี่ยนบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆดังนี้ก็ได้ผ่อนผันไปตามอัธยาศัยจิตใจของบุคคลผู้จะปฏิบัติตามได้ ให้เลือกใช้เอาตามสบายที่เหมาะสมที่จะทำให้กิเลสบาปกรรมทั้งหลายดับลงไปได้จัดการปิดมโนทวารลงไว้ให้เด็ดขาดเมื่อปิดมโนทวารลงไว้แล้วทวารห้านอกนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรก็ถูกปิดสงบดับลงพร้อมกันกับมโนทวารทันทีเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแล้วก็เป็นโอกาสที่จะจับโลกิยะปริเวทญาณได้จับนามรูปได้และแยกนามรูปออกจากกันได้จึงขยับจิตขึ้นมาอ่านดูอาการ32พิจารณาเห็นกายในกายคือพิจารณาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกไข้คอหมดถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาให้ชำนาญแล้วเจริญสมถะและวิปัสสนาญาณไปพร้อมๆกันจิตที่สงบสงัดจากนิวรณ์ห้าและอารมณ์โลกภายนอกนั่นเป็นส่วนของสมถะภาวนาส่วนญาณที่เห็นนามรูปตามความเป็นจริงนั่นเป็นวิปัสสนาภาวนาพิจารณาเห็นอาการที่สองเป็นของโสโครกป่วยเน่ามีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังมากอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรจิตจึงได้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยลำดับจิตว่างจากกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางด้วยอำนาจแห่งสมาธิแล้วจึงถอยลงมากำหนดองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพิจารณาดูองค์แห่งฌานให้เห็นว่าเป็นนามธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกุศลจิตและกุศลเจตสิกเห็นตนเองรู้จักตนเองว่าเป็นนามธรรมแน่นอนแล้วดังนี้จึงพิจารณาหาที่อยู่อาศัยของนามใช้โยใช้โลกิยะปริเวทญาณเที่ยวไปสอดส่องดูสังขารธรรมทั้งหลายในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งเที่ยวไปแสวงหาที่อยู่อาศัยของนามจึงเห็นอาศัยรูปเป็นที่อยู่อาศัยของนามเห็นมหาโพธิ์รูปเป็นที่อยู่อาศัยของหาไตรรูปโดยลำดับ

0: เห็นเหมือนบุคคลผู้เห็นงูในเรือนแล้วจึงตามงูไปย่อมเห็นที่อยู่อาศัยของงูฉะนั้นจึงรวมหทัยรูปและมหาโพธิรูปเข้าด้วยกันเป็นรูปธรรมจึงได้สภาวะเป็นสองคือนามและรูปแล้วจึงพิจารณานามรูปให้เห็นตามความเป็นจริงให้ลึกลงไปอีกคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ดำรงอยู่ได้นานย่อมกลับกลายเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างอื่นไปเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ไหวย่อมแตกดับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของสิ่งนั่นไม่ใช่ของสิ่งนี้เป็นโมฆะธรรมว่างเปล่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นสภาพธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วก็หายไปเฉยๆไม่มีอะไรเลยหรือจะแจกนามรูปออกไปเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12แล้วใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเจริญวิปัสสนาไปจนได้บรรลุพระอรหันต์เลยดังนี้ก็ได้ตามที่กล่าวมานี้เป็นวิธีเจริญสมถะและวิปัสสนาญาณไปตามมูลรากของสติปัฏฐานโดยวิธีปฏิบัติรวบรัดย่นย่ออย่างยิ่งถือเอาแต่เฉพาะอัตสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายเท่านั้นเบื้องต้นนักปฏิบัติทั้งหลายควรศึกษาให้รู้อารมณ์ของพระกรรมฐานเสียก่อนอารมณ์ของพระกรรมฐานนั้นมีมากแต่เมื่อย่นย่อลงมาให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็มีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือกายนอกและกายในกายนอกนั้นได้แก่นามรูปที่มีอยู่ดังเดิมของคนเราทุกๆคนองค์ธรรมได้แก่จิตและเจตสิกรูปคือกายใจของโลกียชนทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันหมดทุกๆคนเป็นส่วนของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์เขตเก่าแดนเก่าภูมิเก่าที่อาศัยกันมาแต่ก่อนๆชนทั้งหลายเหล่าใดมีแต่กายนอกชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์ทั้งปวงไปได
1: ้เป็นผู้มืดบอดที่คล้องอยู่กับโลกมายาจงจมอยู่กับกองแห่งทุกข์ไม่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายถูกขันธ์ห้าฆ่าตายไปหมดทั้งไตรภูมิส่วนกายในนั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นคงที่ชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาองค์ธรรมได้แก่โสภณกุศลจิตและโสภณกุศลเจตสิกเป็นเขตใหม่แดนใหม่ภูมิใหม่ที่นักปฏิบัติทำให้เกิดให้มีขึ้นมาใหม่แล้วประพฤติเป็นไปในขันธสันดานเป็นส่วนของมรรคสัตว์และนิโรธสัตว์เป็นของที่มีอยู่ในกายใหญ่ของนักปฏิบัติผู้ทำได้ทำถึงจำพวกเดียวเท่านั้นย่อมไม่มีสาธารณะทั่วไปแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นนักปฏิบัติผู้มีกายในคือถือเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นอารมณ์ได้แล้วเป็นผู้สามารถเดินทางไปสู่โลกุตระได้ลื้อตนถอนตนให้ออกไปจากสังสารวัฏทุกข์ทั้งปวงได้แน่นอนศีลสมาธิปัญญาเป็นดวงตาของใจปัญญาเป็นแก้วตาของใจส่วนศีลสมาธิเป็นเครื่องประกอบของดวงตาเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจึงสำเร็จเป็นทัศนาทางใจตัวปฏิเวทญาณเห็นนามรูปตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำลายวิปลาส4ประการให้พินาศลงวิปลาสกล่าวด้วยอำนาจของจิตและเจตสิกอันวิปริตไปนั้น4ประการคือ 1. เห็นนามรูปที่ไม่งามว่าเป็นของสวยงาม สองเห็นนามรูปที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนสามเห็นนามรูปที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสบายสี่เห็นนามรูปที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเราเขาคือกิเลสที่ทำให้หลงเห็นผิดจำผิดคิดผิดเป็นกิเลสชั้นลึกปกปิดขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายทำให้หลงติดข้องอยู่กับนามรูปซึ่งเป็นตัวของสังสารวัฏทุกข์อันใหญ่หลวงเบื้องต้นพระอาจารย์ท่านสอนให้ตั้งมหากุศลจิตไว้ที่ดวงหทัยในมโนทวารรวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งไว้ที่หัวใจปิดสวิตอกุศลโลกียธาตุให้ดับลงเปิดสวิตกุศลโลกียธาตุให้เกิดขึ้นโดยลำดับแล้วจึงสั่งสมพุทธคุณภาวนาว่าอรหังอรหังดังนี้อบรมมหากุศลจิตให้เกิดขึ้นเป็นอุปจารสมาธิก่อนแล้วจึงเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในกายคือพิจารณาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกย่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเสลดน้องเลือดเนื้อมันคนน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูลถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาพิจารณาเห็นเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกอยู่เนืองๆทำไปจนจิตสงบแน่นิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเข้าถึงอัปปนาสมาธิจิตละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าเป็นปฐมฌานองค์ห้าที่จิตละนั่นคือ 1. กามฉันทะความพอใจรักใคร่ยินดีอยู่ในกาม 2. พยาบาทปองร้ายผู้อื่น3. ถีนมิทะเจตสิกที่ทำจิตให้หดหู่เกือบเคลิ้ม 4. อุทจักกุกุจะเจตสิกที่ทำใจให้ฟุ้งซ่านและรำคาญ 5. วิจิกิจฉาเจตสิกที่ทำใจให้ลังเลสงสัยไม่แน่ใจทั้ง5นี้เป็นนิวรณ์เครื่องกันจิตไม่ให้บรรลุถึงฌานสมาธิสมาบัติและมรรคผลนิพพานเป็นภัยใหญ่ของสมถะและวิปัสสนาญาณอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจงช่วยกันรบตีข้าศึกให้มันแตกพ่ายไปให้จงได้พวกเราจึงจักสามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้ส่วนองค์ห้าที่จิตประกอบไว้นั่นคือ 1. วิตกเจตสิกที่ยกจิตขึ้นตั้งไว้ในอารมณ์สองวิจารเจตสิกที่ตามมัดผูกจิตไหว้ให้อยู่กับอารมณ์สามปีติเจตสิกที่ทำใจให้เอิบอิ่มอยู่ในอารมณ์สี่สุขเอเจตสิกที่ทำใจให้สบายอยู่ในอารมณ์ห้าเอกคตาเจตสิกที่ทำใจให้เป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวทั้งห้านี้เป็นกุศลเจตสิกองค์แห่งฌานเมื่อนักปฏิบัติทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วในขันธสันดานจึงใช้เป็นบาตรเป็นเท้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก่อนอื่นทั้งหมดนักปฏิบัติต้องแสวงหาโลกิยะปริเวทญาณก่อนโลกิยะปริเวทญาณ นั้นก็ได้แก่ไตรสิกขาและมรรคองค์8อันเป็นส่วนแห่งโลกิยธรรมเป็นตัวของไตรลักษณญาณคือเป็นทั้งอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทั้งทุกขังทนอยู่ไม่ไหวต้องแตกดับไปเป็นทั้งอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทั้งญาณทั้งรู้ทั้งเห็นนามรูปตามความเป็นจริงเมื่อคิดได้ไตรลักษณญาณเป็นอารมณ์แล้วจึงเห็นนามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อจึงแทงบัญญัติ6ประการทะลุเข้าถึงปรมัตถธรรมแจ่มแน่นตลอดถึงมรรคผลนิพพานประหารกิเลสสังโยชน์ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดาน
0: อกุศลเจตสิกที่ทำใจให้สมองเรียกว่ากิเลสส่วนกิเลสที่ผูกมัดจิตให้ติดข้องอยู่กับนามรูปทั้งภายในและภายนอกนั่นเรียกว่าสังโยชน์กิเลสนั้นมี3อย่างคือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบที่รั่วไหลออกมาทางกายวาจาคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดสำหรับเพ้อเจ้อนักปฏิบัติละได้ด้วยศีลส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ 5นักปฏิบัติละได้ด้วยสมาธิส่วนกิเลสอย่างละเอียดนั่นได้แก่สังโยชน์10ประการคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ 3. ศีลัพพะปรามาสความหลงรูปพรหมศีลพรตทั้ง3นี้พระโสดาปัตติมรรคละได้เด็ดขาด 4. กามราคะความกำหนัดยินดีอยู่ในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดจิตใจโกรธขุ่นเคือง 2 อย่างนี้พระอนาคามิมรรคละได้เด็ดขาด 6. รูปราคะความพอใจรักใคร่ยินดีอยู่ในรูปฌาน 7. อรูปราคะความพอใจรักใคร่ยินดีอยู่ในอรูปฌาน 5. มานะความสำคัญตนว่าดีชั่วเสมอกันกับผู้อื่น 9. อุทจจะเจตสิกที่ทำใจให้ดิ้นรนฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ 10. อวิชชาความหลงไม่รู้แจ้งทำสภาพทำ8ประการคือไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท12ไม่รู้จักอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง5นี้พระอรหัตตมรรคละได้เด็ดขาดส่วนบัญญัติ6ประการนั่นคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12มีอธิบายโดยย่อดังนี้คือ1ขันธ์5ก็คือกายกับใจนี้แบ่งออกไปเป็น5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเข้าเป็นกายนี้เรียกว่ารูปเจตสิกธรรมที่สวยอารมณ์เป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาเจตสิกธรรมที่จำได้หมายรู้คือจำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจส่วนดีเรียกกุศลส่วนชั่วเรียกอกุศลส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอภยากฤตเรียกว่าสังขารจิตที่รู้อารมณ์ในเมื่อเวลารูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณ2อายตนะ12ภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นสะพานเชื่อมต่อเป็นบ่อเกิดของธรรมทั้งหลาย3ธาตุ18ธาตุรับ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุกระทบ6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธาตุรู้6คือรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจ4อินทรีย์22คือ1จักขุอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของตาในการเห็นรูป2โสตินทรีย์ความเป็นใหญ่ของหูในการฟังเสียง3คานินทรีย์ความเป็นใหญ่ของจมูกในการดมกลิ่น4คิวหินทรีย์ความเป็นใหญ่ของลิ้นในการเรียบรสอาหาร5กายินทรีย์ความเป็นใหญ่ของกายในการถูกต้องโผฏฐัพพะ6มนินทรีย์ความเป็นใหญ่ของใจในการรู้ธรรมารมณ์7อิทธินทรีย์ความเป็นใหญ่ของหญิงในการแสดงลักษณะบอกความเป็นหญิง8ปุริสินทรีย์ความเป็นใหญ่ของชายในการแสดงลักษณะบอกความเป็นชาย 9ชีวิตอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของ

ชีวิตในการรักษานามรูปให้ดำรงอยู่ได้สิบสัจทินรีความเป็นใหญ่ของศรัทธาในการเชื่อและเลื่อมใสอยู่ในคุณแห่งพระรัตนตรัย11สัจทินรีความเป็นใหญ่ของสติในการระลึกรู้อารมณ์ปัจจุบัน12วิริยินทรีย์ความเป็นใหญ่ของวิริยะในการภาคเพียรพยายามทำกิจการงานตามหน้าที่13สมาธินทรีย์ความเป็นใหญ่ของสมาธิในการตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอาสหชาติกุศลธรรมทั้งหลายให้เข้ามารวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันกับด้วยตน14ปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ของปัญญาในการรู้ทั่วถึงทั่วทันสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงมีหน้าที่ปกครองรักษาสหชาติกุศลธรรมทั้งหลายไม่ให้วิบัติเสียหาย15สุขินทรีย์ความเป็นใหญ่ของสุขเวทนาในการสบายกาย16ทุกขินทรีย์ความเป็นใหญ่ของทุกขเวทนาในการไม่สบายกาย17โสมนัสสินทรีย์ความเป็นใหญ่ของโสมนัสเวทนาในการดีใจ18โทมนัสสินทรีย์ความเป็นใหญ่ของโทมนัสเวทนาในการเสียใจ19อุเบกขินทรีย์ความเป็นใหญ่ของอุเบกขาเวทนาในการเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจ20อนัญญตัญญสามีตินทรีย์ความเป็นใหญ่ของพระโสดาปัตติมัคคยานในการเห็นแจ้งพระนิพพานและถือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ขณะหนึ่ง21อัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ของพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัตตมัคคยานในการเห็นแจ้งพระนิพพานและถือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์22อัญญาตาวินสีความเป็นใหญ่ของพระอรหัตผลในการเห็นแจ้งพระนิพพานและถือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แน่นอน5อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความไม่สบายกายไม่สบายใจชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้โดยยากตัณหาคือความทะยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหานั้นมีประเภทเป็น3คือตัณหาความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่มีรูปเป็นต้นเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกภวตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยากไม่เป็นโน่นไม่เป็นนี่เรียกวิภวตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงทุกข์ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองค์8ประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ 4 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจากิเลสจาชอบคืองดเว้นจากวาจีทุจริต4คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสำรากเพ้อเจ้อ4สัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงชีวิตไปตามศีลธรรม6สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานเพียรละบาปความเพียรบุญ7สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกไปในสติปัฏฐาน4คือระลึกไปในกายในเวทนาในจิตในธรรม

แต่สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานสี่ทำใจให้สงบแน่นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิอยู่เนืองๆในมรรคองค์แปดประการนั้นเจริญใจชอบทำการงานชอบเรื่องชีวิตชอบสงเคราะห์ลงในศีลสิกขาสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยทำให้พ้นโทษเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบสงเคราะห์ลงในจิตสิกขาความรักษาใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำให้พ้นทุกข์เห็นชอบนำรีชอบสงเคราะห์ลงในปัญญาสิกขารู้ทั่วถึงเท่าทันสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง

ั่วถึงเท่าทันสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงทำให้พ้นชาติพ้นภพศีลเป็นเหมือนภาคพื้นแผ่นดินที่อาศัยทำการงานสมาธิเป็นเหมือนหินกาเพชรชั้นดีเลิศที่เป็นเครื่องอาศัยรับศัตรูวุธให้คมกล้าปัญญาเป็นเหมือนดาบกายสิทธิ์อันประเสริฐที่รับไว้ดีแล้ว6ปฏิจจสมุปบาท12คือสภาพธรรมที่เป็นเหตุและผลเกิดสืบเนื่องที่ต่อกันไปไม่ขาดสายคืออวิชชาเป็นคืออวิชชาความหลงไม่รู้แจ้งสภาพธรรม8ประการเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งทุกข์สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณรับรู้ทุกข์วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแบกทุกข์ไว้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะบ่อเกิดแห่งทุกข์อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะมากระทบถูกต้องทุกข์ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเสวยทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอยากได้ทุกข์ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานถือเอาทุกข์อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพทำทุกข์ให้มีให้เป็นภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวาทุกขโทมนัสอุปายาสะกองแห่งทุกข์ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการะดังนี้ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะดับลงเพราะชาติดับชาติดับเพราะภพดับภพดับเพราะอุปาทานดับอุปาทานดับเพราะตัณหาดับตัณหาดับเพราะเวทนาดับเวทนาดับเพราะผัสสะดับผัสสะดับเพราะอายตนาดับอายตนาดับเพราะนามรูปดับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับวิญญาณดับเพราะสังขารดับสังขารดับเพราะอวิชชาดับอวิชชาดับเพราะพระอริยมรรคเกิดขึ้นตั้งอยู่และประพฤติเป็นไปในขันธสันดานประหารสังโยชน์ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปกองแห่งทุกข์ย่อมดับลงด้วยประการะดังนี้เมื่อกิเลสและสังโยชน์ทั้งปวงดับไปแล้วจิตก็ตกเข้าถึงพระนิพพานนิพพานนั้นมี3อย่างคือ 1. อนิมิตะนิพพานดับนามรูปไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมาย 2. อัปปนิหิตานิพพานดับนามรูปไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้ง3. สุญญตานิพพานดับนามรูปว่างจากราคะโทสะโมหะนิพพาน2คือ 1. สัพพุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเป็นจักขันธ์เหลือ2อนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสไม่มีเป็นจักขันธ์เหลือดังนี้จึงเป็นผู้เข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้แน่นอนถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทศาสนาเป็นผู้สามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้พุทธคุณมี56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14พุทธคุณ56นั่นคือสมถะคุณ40ประการวิปัสสนาคุณ10ประการอภิญญาคุณ6ประการสมถะคุณ40ประการนั่นคือกสิณ10อสุภา10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูป4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐานา1กสิณ10นั่นคือ1ปฐวีกสิณแพ่งดินเป็นอารมณ์2อาโปกสิณแพ่งน้ำเป็นอารมณ์3เตโชกสิณแพ่งไฟเป็นอารมณ์สี่วาโยกสินเพ่งลมเป็นอารมณ์ห้านีลกสินเพ่งสีเขียวเป็นอารมณ์หกโอทาตกสินเพ่งสีขาวเป็นอารมณ์เจ็ดโลหิตกสินเพ่งสีแดงเป็นอารมณ์แปดปีตกสินเพ่ง

0: สีเหลืองเป็นอารมณ์เก้าอากาศอากาศกสินเพ่งอากาศเป็นอารมณ์สิบอารมณ์กสินเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ
1: ์อาสุภะสิบนั่นคือ
0: หนึ่งซากศพที่มีสีเขียวสองซากศพที่พองขึ้นแล้วสามซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกอยู่สี่ซากศพที่ขาดวิ่นแบ่งเบ้าไปแล้วหรือขาดจากกันกลางตัวไปแล้วห้าซากศพที่มีสัตว์ทั้งหลายมีร่างกายและสุนัขเป็นต้นยื้อแย่งกัดจิกกินกันไปแล้วหกซากศพที่มีมือและเท้าศีรษะขาดจากกันไปอยู่ส่วนละทิศละทางแล้วเกศซากศพที่คนมีเวรเป็นขาดศึกกันสับสันให้ขาดเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ไปแล้วแปดซากศพที่ถูกประหารด้วยสัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่เก้าซากศพที่มีหมู่นอนช้อนกินกันอยู่สิบซากศพที่มีเหลืออยู่แต่โครงร่างกระดูกเท่านั้นอนุสติสิบนั่นคือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสามสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สี่ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนห้าจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วหกเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเจ็ดมรณสติระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนแปดกายคตาสติระลึกทั่วไปในกายตนและกายของบุคคลอื่นพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกอยู่เนืองเก้าอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานซึ่งเป็นที่ดับกิเลสและของทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงสิบอานาปานสติระลึกถึงอารมณ์หายใจเข้าออกของตนอยู่เนืองๆพรหมวิหารสี่นั่นคือหนึ่งเมตตาความรักใคร่สนิทสนมมีใจปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นอยู่เป็นสุขสองกรุณาความสงสารคิดใจช่วยผู้อื่นสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์สามมุทิตาความพอยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีสี่อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติพระรูปสี่นั่นคือหนึ่งอากาสัญจายตนะเมื่อพระเกศินออกไปแล้วเหลือแต่อากาศว่างเปล่าจึงเพ่งอากาศนึกบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้เป็นอารมณ์สองวิญญาณัญจายตนะเพ่งวิญญาณทีแรกที่รู้อะไรได้นึกบริกรรมว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้เป็นอารมณ์สามอากินจัญญายตนะเพ่งความไม่มีของวิญญาณทีแรกนึกบริกรรมว่านิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ไม่มีดังนี้เป็นอารมณ์สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งวิญญาณที่แรกที่สามนึกบริกรรมว่านี่ละเอียดยิ่งนักปราณีตยิ่งนักจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังนี้เป็นอารมณ
2: ์อาหาเรปัสสกูลสัญญานั่นคือความสำคัญหมายรู้ในอาหารที่เป็นของบริโภคพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังตามความเป็นจริงทำไปจนไม่มีความยินดีในรสอาหารจตุธาตุว่าวัฏฐานะนั่นคือกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นโมฆะธรรมว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแน่นอน
1: วิปัสสนาคุณ10ประการนั่นคือ 1. อุตตยพยายานปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปเกิดดับเป็นไปก็ด้วยเหตุปัจจัยเมื่ออุตตยพยายานเจริญขึ้นแล้วย่อมส่องคันธสันดานของพโยคาพจรเจ้าให้สว่างสวัยรุ่งเรืองไพโรจน์กำจัดความมืดให้หมดสิ้นไปโดยลำดับมีปัจจโนปกิเลส10ประการที่เป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องสมองของวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นแทรกแซงทำให้นักปฏิบัติหลงทางเข้าใจว่าตนได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วจึงหยุดภาคเพียรไม่เจริญพระกรรมฐานสืบต่อไปจึงทำให้เสียการไปหมดสิ้นวิปัสสนูปกิเลส10ประการนั่นคือ 1. โอภาสแสงสว่างสั่นออกจากกายใจไปรู้เห็นอารมณ์โลกภายนอก 2. ปีติความอิ่มใจมากเหลือล้น 3. ปัจจติความสงบกล้าหาญ 4. อธิโมกความน้อมใจเชื่อกล้าหาญ 5. ปักกาหะความเพียรกล้าหาญ 6. สุขะความสุขกล้าหาญ 7. ญาณความรู้กล้าหาญ 8. สติความระลึกรู้อารมณ์ปัจจุบันกล้าหาญ 9. อุเบกขาความเพิกเฉยในนามรูปกล้าหาญ 10. นิกันติความพอใจรักใครยินดีอยู่ในวิปัสสนาญาณกล้าหาญถ้านักปฏิบัติมีปัญญารู้แตกฉานในปริยัติปฏิบัติแจ่มแจ้งดีแล้วรู้ทั่วถึงเท่าทันกลลวงของสังขารทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็ไม่เสียการเพราะเหตุนั้นนักปฏิบัติจงระมัดระวังให้จงหนักอย่าหลงเชื่อหลงพอใจง่ายๆเป็นอันขาด 2. พังคยานปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปเห็นความแตกดับไปของนามรูปเหมือนฟองน้ำที่ตั้งขึ้นแล้วก็แตกดับสลายไปหรือเหมือนภาชนะดินที่บุคคลปั้นมาแล้วก็มีความพินาศแตกดับไปเพราะฉะนั้นคือนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วในภพทั้งสามก็ย่อมแตกดับไปแล้วในภพทั้งสามคือส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ย่อมดับไปแล้วในอดีตส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตในปัจจุบันก็ย่อมแตกดับไปในส่วนปัจจุบันส่วนใดที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ย่อมแตกดับไปในอนาคตสามพยาตูปฐานญาณปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ใหญ่น่ากลัวหนักหนาเห็นภพทั้งสามเป็นภัยใหญ่มันรุมทันเพลิงอันมีไฟลุกโชนโชดน่ากลัวอย่างยิ่งถ้าผู้ใดพลัดตกลงไปก็ถึงซึ่งความตายแน่นอนฉะนั้นสีอาทินวายานปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปประกอบด้วยโทษทุกข์เป็นอันมากมีโทษทุกข์ภัย108,000ประการและที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นไปได้คือนามรูปที่ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารทั้งปวงนั้นมีทุกข์มากนักหนา 5. นิพพิทายานปรีชาคำหนึ่งเห็นความประพฤติเป็นไปของนามรูปแล้วเบื่อหน่ายเหมือนนักโทษผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตหมดความอะไรตายอยากในชีวิตฉะนั้น 6. มุนจิตุกามยตายานปรีชาคำหนึ่งใครอยากจะพ้นไปเสียจากนามรูปที่ตนเห็นแล้วเกิดความเมื่อหน่ายอย่างยิ่งนั้นเป็นเหมือนกบเขียดที่อยู่ในปากงูอยากจะให้ตนพ้นไปเสียจากปากงูฉะนั้นเกตปริสังขายานปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ไหวย่อมแตกดับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่นอนแล้ว
2: จึงพิจารณาหาทางที่จะหลีกให้พ้นเสียจากนามรูปเป็นเหมือนบุรุษที่สุ่มปลาจับกองงูที่อยู่ในน้ำสำคัญว่าปลาคันยกขึ้นจากน้ำมาเห็นศีรษะจึงรู้ว่างูก็มีความสะดุ้งกลัวงูนั่นยิ่งนักครั้นจะปล่อยวางเสียก็กลัวว่างูจะกัดตายบุรุษนั่นจึงยกงูมาขึ้นแกว่งบนศีรษะสิ้น 3-4 วาระทำให้งูทุพพลภาพสิ้นกำลังแล้วจึงกว้างงูนั่นไปให้ห่างไกลตัวเองก็วิ่งหนีไปพ้นจากภัยงูนั่นก็กัดไม่ได้ฉันใดพระโยคาพจรเจ้าก็หาอุบายที่จะละสังขารจึงยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณญาณทำจิตให้พ้นไปจากกองแห่งทุกข์ฉันนั้นแต่สังขารุเปกขาญาณปรีชาคำหนึ่งเห็นนามรูปว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่นอนแล้วจึงเพิกเฉยไม่ยินไม่ดีใจเสียใจไม่รักไม่ชังในสังขารธรรมทั้งปวงนาคิดเพิกเฉยในอารมณ์โลกทั้งปวงเป็นเหมือนภรรยาสามีที่หย่ากันขาดแล้วแม้ว่าจะไปพบเห็นกันในสถานที่ใดๆก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันอีกเลยฉันนั้นก้าวสัจจานุโลมิกญาณเมื่อนักปฏิบัติเจริญวิปัสสนาญาณมาถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วแต่มรรคผลก็ยังไม่เกิดขึ้นจึงพิจารณาอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคถอยหน้าก็ถอยหลังก็ไปกลับมาพระอริยมรรคอริยผลจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่และประพฤติเป็นไปในขันธสันดานคือเมื่อนักปฏิบัติพิจารณาเห็นอริยสัจสี่แจ่มแจ้งดีแล้วจิตก็บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสดังแก้วมณีโคตรภูยานจึงเกิดขึ้นเป็นทัศนาทางใจพิจารณานามรูปโดยแต่ลักษณะญาณแล้วจึงหน่วงเหนี่ยวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์สิบโคตรภูยานนั่นคือโคตรภูยานนั่นชื่อว่าวุฒานาคามินีวิปัสสนาเป็นยอดแห่งวิปัสสนาญาณทั้งปวงยึดหน่วงเอาไตรลักษณญาณเป็นอารมณ์แล้วสืบเนื่องติดต่อด้วยมรรคจิตออกจากสังขารนิมิตว่างไตรลักษณญาณทั้งสามข้ามโลกีไปเข้าถึงโลกุตระมรรคฆ่ากิเลสให้พินาศลงทำให้หลุดถอนไปจิตจึงถือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คือเมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายเจริญวิปัสสนาญาณให้แก่กล้าขึ้นแล้วจะได้มรรคผลอยู่เดี๋ยวนี้แล้วขณะนั้นมามโนทวาราวจนกิจก็เกิดขึ้นแต่กระแสภวังค์ขาดไปแล้วจึงเกิดขึ้นใหม่ในลำดับแห่งมโนทวาราวจนกิจนั่นเป็นวิปัสสนาญาณที่ทำให้สำเร็จจิตในการกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปเกิดขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างคือบริกรรมขณะหนึ่งอุปจารขณะหนึ่งอนุโลมขณะหนึ่งที่เป็นคิปาพิญญาตัสโรวัยเกิดขึ้นสองขณะคืออุปจารขณะหนึ่งอนุโลมขณะหนึ่งแต่เมื่ออนุโลมญาณดับไปแล้วโคตรภูญาณจึงเกิดขึ้นเป็นอวัจนกิจพิจารณานามรูปโดยแต่ลักษณะแล้วจึงยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คมขีโลกียกิจให้ดับลงจึงเดินตรงเข้าไปสู่โลกุตระวิถีแล้วก็ดับไปโลกุตระมรรคจิตจึงเกิดขึ้นถือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์กำหนดอรูปทุกขสัตว์และละทิ้งสมุทัยสัตว์ให้ขาดจากขันธสันดานทำพระนิพพานให้แก่งและเจริญตนเองให้เกิดให้มีในขณะกิจอันเดียวกันแล้วก็ดับไป

เมื่อมรรคจิตดับไปแล้วพ้นจิตจึงเกิดขึ้นหน่วงเหนี่ยวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นทันทาปัญญาตัสรู้ช้าเมื่อมโนทวาราวจนกิจเกิดขึ้นชวนกิจแล่นได้กิจชั่วขณะคือที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองเป็นอุปจารที่สามเป็นอารมณ์ที่สี่เป็นโคตรโพที่ห้าเป็นมรรคที่หกที่เจ็ดเป็นผลส่วนคิปาปิญญาตัสรู้ไว้นั้นบริกรรมไม่มีที่หนึ่งเป็นอุปจารที่สองเป็นอารมณ์ที่สามเป็นโคตรโพที่สี่เป็นมรรคที่ห้าที่หกที่เจ็ดเป็นผลได้ผลเป็นสามขณะแล้วมโนทวาราวัชนากิจที่เป็นญาณสัมปยุตกามาวจระอาชวนะก็เกิดขึ้นเป็นปัจเจกขณะญาณพิจารณามรรคผลนิพพานเป็นต้นได้การพิจารณามรรคผลนิพพานนั้นย่อมมีทั่วไปแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนการพิจารณากิเลสที่ดับไปแล้วและยังเหลืออยู่นั้นพระอริยเจ้าบางองค์ก็พิจารณาบางองค์ก็ไม่พิจารณาการดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงทุกดับไปหมดได้ชื่อว่าพระนิพพานอภิญญาคุณนั่นมีหกประการคือหนึ่งก็เพนิวาสานุสติญาณรึกชาติถอยหลังได้กำจัดโมหะกำบังขันธสันดานในชาติปางก่อนให้หมดสิ้นไปสองจิตูปปาตญาณญาณเห็นจุติแลเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมกำจัดโมหะกำบังขันธสันดานให้หมดสิ้นไป 3. อาสวัคคายานญาณเห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงเป็นเหตุทำอาสวะให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานมันรู้ถึงมรรคผลนิพพานได้สี่เกตัวปริยานกำหนดรู้วารกิจของผู้อื่นได้ห้าอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆร้อยแปดพันประการหกทิพโสตะหูทิพฟังเสียงไกลและเสียงไกลได้ตามความต้องการฟังเสียงสัตว์ทั้งหลายได้ทั่วไปฟังเสียงทิพและเสียงมนุษย์ได้ดีธรรมคุณ38นั่นคือโพธิปักขิยธรรม37ประการและปริยัติ 84,000 พระธรรมขันธ์นับเป็นหนึ่งโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เป็นส่วนของปฏิบัติสัทธรรมคือศีลสมาธิปัญญาและปฏิเวทสัทธรรมคือมรรคผลนิพพานส่วนพระปริยัติธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นจัดเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์จัดเป็นพระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์จัดเป็นพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธบริษัททั้งหลายจะต้องศึกษาเรียนให้รู้รอบคอบด้วยดีเพราะพระปริยัติเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิเวทคือทำให้แก่งซึ่งมรรคผลนิพพานสังฆคุณ14นั่นคือสมถะ10และอริยสัจ4คือ1สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นถูกคือเห็นในอริยสัจ4สองสัมมาสังกัปโปดำริถูกคือดำริออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนสามสัมมาวาจากิเลจาถูกคือเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันโตทำการงานถูกคือเว้นจากกายทุจริตสามห้าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกคือไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหกสัมมาวายาโมเพียรถูกคือเพียรในที่สี่สถานเจ็ดสัมมาสติระลึกถูกคือระลึกไปในสติปัฏฐาน4แปดสัมมาสมาธิตั้งใจถูกคือเจริญฌาน4เก้าสัมมาญาณรู้ถูกคือรู้ตามความเป็น

จริงสิบสัมมาวิมุตติพ้นถูกคือพ้นเด็ดขาดสิบเอ็ดรู้จักทุกสิบสองรู้จักเหตุให้เกิดทุกสิบสามรู้จักความดับทุกสิบสี่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเมื่อนักปฏิบัติทำตนให้ถึงพร้อมด้วยสังฆคุณสิบสี่ประการนี้แล้วจึงชื่อว่าคู่แห่งบุรุษบุคคลสี่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษคือพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลดังนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสมมติบัญญัติโลกทั้งปวงคือหลุดพ้นไปจากสมมติโคตรสมมติวงสมมติชาติสมมติภูมิสมมติว่าสมมติประเพณีของปุถุชนทั้งหลายจิตจึงกลับกลายเปลี่ยนแปลงโอนไปขึ้นอยู่กับอริยโคตรอริยวงอริยชาติอริยภูมิอริยวาสอริยประเพณีของพระอริยเจ้าทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยสังวรห้าประการหนึ่งศีลสังวรสำรวมด้วยศีลคือวิราชเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากกายทุจริตและวาจีทุจริตทั้งปวงสองสติสังวรสำรวมด้วยสติรู้รู้อยู่กับนามรูปอันเป็นอารมณ์ปัจจุบันสามวิริยะสังวรสำรวมด้วยความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญสี่ขันติสังวรสำรวมด้วยขันติความอดทนต่อกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงห้ายานสังวรสำรวมด้วยยานคือรู้ตัวถึงเท่าทันสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงถึงพร้อมด้วยวิเวกทั้งหลายสามประการคือ 1. กายวิเวกสงัดกายของบุคคลผู้มีกายสงบจากโมห์ 2. จิตวิเวกสงัดจิตของบุคคลผู้ได้สมาบัติ8มีปฐมฌานเป็นต้น 3. อุปาทิวิเวกสังขารกิเลสและสังขารทั้งปวงของบุคคลผู้ถึงพระนิพพานแล้วเป็นของอันตนเข้าไปพอกพูนไว้ดีแล้วพึงขวายสำเร็จวิเวกทั้งหลายสามประการนั่นเป็นอยู่ผาสุกกายสบายใจในโลกนี้จึงสมด้วยธรรมภาสิทธิตั้งไว้แล้วในเบื้องต้นนั่นว่าสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลสมาธิงพิกเวพาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายเธอจงทำใจให้เป็นสมาธิเพราะผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามที่เป็นจริงอย่างไรสมาธิติสมาธานาสัพพังทุกขังอุปัจจคงบุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธิติปัญญาเห็นชอบดังนี้ด้วยอานุภาพบุญกุศลที่ได้แสดงสมถะและวิปัสสนาญาณแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายผู้สนใจในธรรมด้วยประการะดังนี้ขอให้มิจฉาทิฏฐิและอกุศลธรรมบาปกรรมทั้งปวงจงดับสูญไปจากขันธสันดานของพุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลกขอให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารกับด้วยเราจงเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรอยู่เป็นสุขสุขเถิดขอให้พระปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทจงเจริญรุ่งเรืองไพโรจน์เป็นไปในโลกโดยชอบสำเร็จเป็นประโยชน์ใหญ่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอานุภาพแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันประเสริฐจงบันดาลให้สำเร็จเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพระธรรมเป็นของจริงพระสงฆ์เป็นของจริงสามรัตนานี้เป็นดวงประทีปส่องโลกให้สว่างยังโลกให้แจ่มใสเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในใต้โลกด้วยอำนาจการกล่าวคำสัตว์อันนี้ขอความสุขสวัสดีและความเจริญด้วยทานศีลภาวนาและมรรคผลนิพพานจงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายผู้สดับรับฟังจงทุกท่านนั่นเทอญ

นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ่ย

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุอย่าทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถึงมีสุขก็ยังทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีอย่าเสียทีให้กับมันจะพากันมาเพิ่มทุกข์ให้ทุกทียามจะใช้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะกินให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกคืนวันถ้าต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามาก็กลายเป็นเรื่องบ้าเกินกว่าขันดูให้ดีอย่าเสียทีให้ผีมันได้พากันยันเยาะคนจนหน้าเสียว

อันความสุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือเป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือเป็นสุขไม่ทุกข์ใจคุณอยากได้ความสุขหรือทุกข์ดี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาตินะโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในทักษิณานุปทานกิจเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกาตะปุญโญผู้ที่ละสังขารไปแล้วตั้งแต่วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2555ก็รวมเวลาแล้วก็500กว่าวันนะที่หลวงพ่อได้จากพวกเราไปแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อจากเราไปแล้วก็มีการทำบุญอุทิศถวายให้หลวงพ่อตลอดมาแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนเรื่อยมาและมีการแสดงพระธรรมเทศนาก็ทุกคืนก็รวมแล้วก็500กว่าคืนเพราะนั้นการทำทักษิณานุปทานกิจนั้นเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่หลวงพ่อทุกวันในการทำอย่างนี้เขาเรียกเป็นการทำได้ยากหาได้ยากพระบางรูปที่ถึงมรณภาพลงแล้วส่วนมากก็จะสวดร้อยวันบ้างหรือสวดติดกัน7วันหรือ15วันแล้วก็เก็บเข้าไว้หรือบางทีวันพระก็ไปสวดกันสักครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็สวดแค่ร้อยวันเดี๋ยวก็ไม่สวดเลยจนถึงกำหนดทำบุญครบรอบปีก็ทำสักครั้งหนึ่งแต่นี่ทำมาตลอด500กว่าวันแล้วคือปีที่ดูแล้วปีหนึ่งกับ3เดือน19วันเท่าวันนี้นะเพราะนั้นการทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำได้ยากเพราะก็เนื่องจากอาศัยความศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อสนองอย่างหนึ่งที่เราได้มาถือปฏิบัติได้ก็ร่วมกันทำอย่างนี้ตลอดมาและหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้สร้างวัดนี้เรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์มากเนื้อวางรูปแบบไว้ดีมากที่ว่าดีนี้คือสถานที่ก่อสร้างนั้นครบทุกอย่างจะเป็นเริ่มต้นว่าโบสถ์ศาลากุฏิอะไรมีพร้อมหมดพร้อมทุกอย่างแล้วเสนาสนะภายนอกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือมีลานธรรมน้อยวัดที่จะมีลานธรรมที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะว่าบางวัดอยากได้เป็นตั้งเป็นสำนักปฏิบัติก็ไม่มีลานธรรมอย่างนี้แต่ของหลวงพ่อนั้นมีลานธรรม

คือมีลานปฏิบัติธรรมโยมอยากจะมานั่งสมาธิภาวนาได้ก็มาได้ทำได้ตลอดแล้วก็ในช่วงนี้ตั้งแต่หลวงพ่อมรณภาพลงนั้นมีการเลี้ยงคือให้ทานมาตลอดคือทำทานกันมาตลอดตั้งแต่วันต้นจนถึงวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ทราบว่าจะมีคณะศรัทธามาจากสถานที่ต่างๆประมาณร่วม80เจ้านะที่มาวันนี้ล่วงหน้ามาแล้วแล้วก็จะมาพรุ่งนี้อีกซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาก็จะมาเลี้ยงญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมคือมาสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตภาวนาคือการทำอย่างนี้เป็นการทำยากแต่ที่นี่ทำได้คือสมกับชื่อวัดสังฆทานนะวัดสังฆทานอาตมามาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนมีนาคมไปปลายเดือนนั้นมาเห็นมันดูจะมาตรงกับวันพระพอดีก็มีมาก็พอดีเวลาเพลก็ได้ฉันเพลแล้วก็เห็นนาคเนรหรือเป็นนาคเนรกันเพราะว่าเห็นปงผมแล้วแล้วก็ห่มชุดผ้าขาวเดินเข้าแถวต่อจากพระไปรับอาหารเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็บวชในภาคฤดูร้อนตอนนั้นประมาณร้อยกว่าองค์นี่ที่อาตมามานั้นแต่ว่าทราบว่าบวช300กว่าเนี่ยในช่วงภาคฤดูร้อนคือที่นี่มีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระครบคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้ก็จะได้เล่าเรียนคันธก็จะได้เล่าเรียนในด้านพระปริยัติตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกเนี่ยเรียนกันมาเมื่อเรียนแล้วตลอดหนึ่งพรรษาได้นักธรรมตรีหรือมังองก็เรียนให้รู้แล้วก็ปฏิบัติเลยเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นที่สัปปายะคือมีต้นไม้มากเพราะหลวงพ่อนี้ตามประวัติของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อออกทุดงมาตั้งแต่บวชใหม่ๆนู่นไปทุดงตามป่าตามเขาตามป่าช้าตามถ้ำตามลำเนาไพรมาเป็นเวลานานเป็นสิบปีแล้วก็ไปประกาศศาสนาในต่างประเทศมีวัดสาขาอยู่ในต่างประเทศอยู่4วัดแล้วก็ในประเทศไทยเรานี่30วัดแล้วก็ไปดูแลเรื่อยตลอดที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นั่นก็ไปเผยแผ่ธรรมต่างๆแม้แต่ว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลวงพ่อก็ไปให้เย็นนี่นะหลวงพ่อก็สมกับฉายาของหลวงพ่อคือกตกุญโญแปลว่าผู้มีบุญนันกระทำแล้วนะหลวงพ่อได้สมกับฉายาคือประกาศศาสนาเรื่อยไปและก็สอนให้โยมได้ทำภาวนาเป็นหลักคือแล้วแต่โยมจะถนัดอย่างไหนในองค์ภาวนานั้นก็ให้โยมมีหลักธรรมประจำใจตลอดมาโดยที่ว่าในวัดสังฆทานนี้ก็มีครบแล้วหลวงพ่อก็ไปเปิดสาขาตามวัดต่างๆแล้วหลวงพ่อก็ไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปบรรยายธรรมให้ฟังบ้างอย่างนี้เป็นต้นการทุดงนั้นหลวงพ่อไปเป็น10ปีนะไปปฏิบัติขั้นยิ่งยวด
เราไปอยู่ตามถ้ำเขาอำนาภัยเพราะการทุดงนั้นหลวงพ่อถือเอาตามหลักของพระพุทธเจ้าในที่ได้พระพุทธเจ้าได้ประทานเข้าไว้มีอยู่ข้อหนึ่งว่าให้ถือทุดงเป็นวัดด้วยถือทุดงเป็นวัดนี่คือมีตั้งแต่ฉันในบาทเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดหลวงพ่อมาพบวัดนี้พ.ศ. 2511นั้นเป็นวัดล้างโยจะเห็นว่าจะพอบูรณะได้ไม่ไกลบ้านคนมากนักก็จึงบูรณะขึ้นมาแล้วก็เป็นวัดมาก็40กว่าปีแล้วนะ40กว่าปีก็บริบูรณ์แล้วก็มีสายทานศรัทธามาปฏิบัติตลอดมาเขาเรียกว่ามาเอาบุญเอาบุญใส่ตัวนิยมการมาทำอย่างนี้คือมาทำบุญบุญนั้นมันมีอยู่สามอย่างได้บุญกิริยาวัตถุสามคือทานศีลและภาวนาทานนั้นโยมจะเห็นว่ามีคนมาเป็นจำนวนมากเมื่องานมาฆบูชาซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็โยมศรัทธามาตั้งตอนนี้มีประมาณ30กว่าเจ้าภาพแล้วแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกโยมเขาบอกว่าต้องมาตั้งตีห้าเป็นต้นไปรถจะเต็มไปหมดตรงลานจอดรถเนี่ยจอดกันไม่พอจะต้องไปจอดข้างนอกบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ด้วยความศรัทธาความเชื่อมาถวายเข้าป่าอาหารแล้วเขาว่าทานนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เราเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วเขาบอกว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงให้ข้ามภพข้ามภูมิไปได้นายโยมวันนี้โยมได้รับศีลแล้วก็โยมมาก็ได้รับศีลเนี่ยศีลจึงเป็นสะพานนะแค่ศีล5เนี่ยสามารถให้เราไปเกิดเป็นเทวดาได้นะเพราะฉะนั้นพึงรักษาข้อหนึ่งนั้นป้องกันความโหดร้ายแค่ครอบครัวถ้ามีศีลข้อนี้พ่อแม่ก็อยู่กันอย่างเป็นสุขโลกก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขคือไม่คิดฆ่ากันแล้วนะป้องกันความโหดร้ายนะมีอะไรเข้าใจกันสามีภรรยาหันหน้าเข้าคุยกันก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันเนี่ยศีลข้อหนึ่งส่วนศีลข้อสองนั้นป้องกันความมือไวทรัพย์สินต่างๆของเราที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงก็อยู่อย่างครบบริบูรณ์ไม่ไปสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปเป็นอบายบุคคลบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ทำให้เรานั้นไม่ต้องไปนอนทุกข์นะไม่ต้องไปเป็นโรคจิตบางคนคิดมากเนี่ยลูกต้องการในนนท์ลูกต้องการในนี่ก็ไม่มีเพราะเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยศีลข้อนี้จึงทำให้ครอบครัวไม่แตกแยกครอบครัวจะอยู่กันอย่างเป็นสุขส่วนศีลข้อสามนั่นคือไม่ใจเร็วตามที่เขาสำรวจมาประชาชนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปนะเขาเรียกว่าจับคู่กันแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยเป็นวันแห่งความรักบางทีเขาก็จะหาความรักกันเด็กสมัยนี้ไม่เลือกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนตามคำสั่งพ่อตามคำสั่งแม่แต่ปัจจุบันนี้ชอบกันก็ไปนะเขาสำรวจมาแต่อายุ13ปีก็ใจไวไปก็ถ้ามีศีลข้อนี้แล้วจะไม่ทำให้เราใจไวส่วนศีลข้อ
ต่อไปนั้นคือไม่ขี้ปดคือไม่โกหกหลอกลวงเขาคำโกหกหลอกลวงเขานั้นบางคนคิดว่าเขาจับเราไม่ได้แต่ต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความลับนั้นย่อมไม่มีในโลกนะโกหกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เขาอาจจะจับเราไม่ได้ถ้าครั้งสามครั้งสามขึ้นไปเขาเริ่มสงสัยเดี๋ยวเขาก็ต้องจับเราจนได้แล้วยิ่งสมัยนี้มีเครื่องจับเท็จสบายมากนะเขาจับเราจนได้นะเพราะนั้นถ้าเรามีศีลข้อนี้ไม่ต้องใช้เครื่องจับเท็จนะคือไม่ต้องไปโกหกเขาภรรยาและสามีนั้นไม่โกหกซึ่งกันและกันครอบครัวเป็นโชคลูกไม่โกหกพ่อไม่โกหกแม่ครอบครัวนั้นก็จะเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นส่วนศีลข้อสุดท้ายนั้นหลงลืมสตินะหลงลืมสติมันมีอยู่สามตัวในข้อนี้โยมทั้งหลายบางคนบอกมันจะมีอะไรมากมันก็มีอยู่อันเดียวอันแรกโยมรู้กันเท่านั้นนะคือห้ามเสพสุราอันนี้รู้อยู่แล้วส่วนเมรยะคือเมลัยอันนี้ของดองที่เสพเข้าไปทำให้เราเมาเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่ามันแค่มึนๆเท่านั้นนั่นแหละมันหลงลืมสติแล้วต่อไปข้อสุดท้ายคือตั้งแต่บุหรี่จนถึงยาเสพติดเนี่ยถ้าเราเสพเข้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับตัวเองเป็นทุกข์กับครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยกแล้วก็เป็นทุกข์ของสังคมแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเข้ามาบวชก็ต้องมีใบรับรองจากแพทย์มาบางครั้งบางที่ก็ให้รับรองจากบิดามารดาหรือผู้ที่เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นต้องรับรองมาต้องไปตรวจซะก่อนว่ามีสารเสพติดไหมเพราะถ้าบางทีถ้ามาบวชแล้วท่านละไม่ได้ก็จะหันกลับไปเสพอีกพวกนี้เสพแล้วจะไม่ทำอะไรว่าถ้าเป็นพระบาทจะไม่อยากบินอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาระให้แก่สมภารเจ้าวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นกิจวัตรไม่อยากทำเป็นอย่างนั้นเขาจึงต้องมีใบรับรองมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นส่วนมากเขาจะลงพยาบาลของรัฐบาลให้เขารับรองมาอย่างนี้เป็นต้นจึงจะบวชได้เพราะนั้นบางท่านก็สงสัยว่าโอ้โหยุ่งเหลือเกินบวชไม่นานจะต้องไปตรวจโน่นตรวจนี่ถ้าลูกเราไม่มีก็ตรวจแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็มาบวชได้ตั้งใจบวช9วัน10วันครึ่งเดือนอะไรก็ตามบุญมันต้องเกิดกับตัวเองตัวเองจะได้ไม่ทำให้เป็นภาระของคนอื่นเขาที่เขาต้องป้องกันถ้ามีเข้าก็โกลาโกลังในวัดนั้นหรือในสถานที่นั้นในบ้านนั้นถ้าอยู่ในครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกบางคนก็ถึงอฏิบาติฆ่าบิดามารดาของตัวเองเสร็จแล้วด้วยอันข้อสิ่งข้อสุดท้ายนะมันตัวร้ายมากเพราะนั้นถ้าเรามีศีลแต่โยมมาที่วัดสังฆทานนี้มีศีลทุกคนหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มชื่นใจคือเป็นคนที่มีศีลนั่นเองจึงว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงข้ามภพข้ามภูมินั้นโยมก็ทำภาวนาอยู่แล้วภาวนาดูลมหายใจของโยมจะลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกบางคนก็ดูลมเฉยๆบางคนก็อยู่จับเก็บอยู่กับองค์ภาวนาคือแล้วแต่โยมถนัด
ทราบจากประวัติหรือคุณโยมถามว่าโยมหลวงพ่อเขาปฏิบัติแบบไหนโยมเขาบอกว่าแล้วแต่ใครเคยปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นสำคัญอยู่ที่ใจจึงว่ามโนบุพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยาอย่างนี้เป็นต้นคือมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องอดทนนะหลวงพ่อท่านอดทนคือบางทีเรานั่งกรรมฐานหรือนั่งภาวนานั่งไม่เป็นสุขมันร้อนรุ่มกุ้มใจบางคนนั่งไม่เป็นสุขก็ไปเดินเถอะมั่งคือไปเดินจงกรมนั่นเองนายยอมบางคนบอกเดินไม่ได้ขาไม่ค่อยดีแต่ลองฝืนดูเดินไม่ต้องโยมก็รู้อยู่แล้วจะเดินแค่ไหนบางคนก็เดินไม่ต้องเดินไกลมากเดินสักประมาณ2วาเนี่ยคือประมาณ10ตรอกเดินกลับไปกลับมาแต่ว่าโยมคงได้เรียนแล้วในด้านปฏิบัติเนี่ยเดินกลับไปกลับมาให้จิตมันอยู่กับเท้าเรานั่นแหละเวลาก้าวเท้าเราก็รู้ว่าเราก้าวเท้าก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเราก้าวเท้าขวาเราก็รู้ว่าเรากำลังก้าวอยู่เวลาเราจะกลับตัวเราก็รู้ว่ากลับตัวอย่าส่งจิตไปที่อื่นในองค์ภาวนาในการทำภาวนานั้นที่ว่าส่งจิตไปที่อื่นนั้นบางทีเรานั่งอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้เราก็ส่งจิตไปที่บ้านนอนลูกเขาจะนอนกันหรือยังเขากำลังทำกันอะไรกันอยู่ที่บ้านเป็นห่วงเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าส่งจิตไปแล้วหรือกำลังเดินอยู่ก็ส่งไปที่อื่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเราจิตไปด้วยเราไม่ต้องเดินไกลมากหรอกแต่เรากำหนดให้ทันให้ทันกับอารมณ์ที่เราเดินนั่นนะเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยยอมเดินกลับไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งสักครึ่งชั่วโมงยอมลองทำดูถ้าทำยอมได้ทำเช้าสายบ่ายค่ำทำสี่เวลาในเต็มที่ยอมอย่างก็พอคืนพอเวลาพักผ่อนเนี่ยอย่างกับโยมเดินทางไกลเดินทางไปไกลๆเป็น10กิโลมันเมื่อยไปหมดแล้วรุ่งขึ้นเวลาปฏิบัติโยมก็เดินต่ออีกเดินอยู่อย่างนั้นนะพอวัน2ก็ยังเมื่อยอยู่พอวัน3วัน4แล้วก็จะคลายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นบางคนนั่งแล้วมันไม่ถูกกับจริตคือถูกกับตัวเองนั่งแล้วบางคนบอกมันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราก็ลองไปเดินดูบ้างอยู่ในยาบทสองเนี่ยนั่งกับเดินบางคนบอกต้องนั่งขัดสมาธิตลอดเลยใช่หรือไม่เรานั่งในท่าสบายแต่ว่าให้จิตเราให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับองค์ภาวนานะอยู่กับองค์ภาวนายุงจะกัดก็อย่าไปตบมันอย่างนี้เป็นต้นเพราะเรารับศีลไปแล้วยอมมีศีลไปแล้วเรารับศีลก่อนแล้วเราก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนนั้นใช้ขันติความอดทนเป็นที่ตั้งแล้วก็มีวิยะมีความเพียรเป็นที่ตั้งนะคือต้องมีขันติมีความอดทนใครจะว่าอย่างไรนั้นเราก็ทำของเราเรื่อยไปเดี๋ยวมันรู้ผลเองถ้าเราเขาว่าทีเราก็ไม่ทำจะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรถ้าทำหยุดมันก็ไม่ได้อะไรถ้าเราทำตลอดแล้วเดี๋ยวผลนั้นน่ะมันจะดีกับเราเองเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เราย่อยอาหารได้เนี่ยกระเพาะจะย่อยหมดหลังจากเ
ทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ย

เราทานน้ำทานอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเดินไปธาตุนั้นมันจะช่วยย่อยอาหารของเราย่อยอาหารให้หมดเราก็ไปเดินเดินเสร็จแล้วถ้ามันง่วงก็ไปล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็มานั่งภาวนาต่ออย่างนี้เป็นต้นคือสลับกันไปถ้าเราเมื่อยแต่ว่าให้ขอให้อยู่กับองค์ภาวนาเนี่ยต้องใช้ขันติให้มากๆอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยตามประวัติท่านไปปฏิบัติในถ้ำนั้นที่ท่านถึงมรณภาพด้วยโรคไตเนี่ยเพราะหลวงพ่อท่านอั้นปัสสาวะเพราะเวลาทำกรรมฐานเนี่ยบางที

อั้นปัสสาวะเพราะเวลาทำกรรมฐานเนี่ยบางทีปวดปัสสาวะแล้วไม่ลุกจะแล้วเนี่ยกำลังเพลินอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานมันก็บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้ไตนั้นอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเรานั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นเราก็ทำไปสลับกันไปนะนั่ง30เดิน30อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำบ่อยๆแล้วจะให้ร่างกายเราดีเดินจงกรมเนี่ยถ้าเดินมากๆแล้วโรคไขข้อจะไม่ถามหาเขาบอกงั้นไขข้อมันจะดีคือโรคอ้วนมันจะลดลงนะที่คนที่เคยอ้วนอยู่เนี่ยแล้วเวลาเรามานั่งภาวนาเนี่ยทำให้เรานั่งสมาธิได้นานนะทรงสมาธิอยู่ได้นานถ้าเราเดินบ่อยๆนะอย่าไปเดินแบบชมนกชมกาหรือชมตลาดแต่ต้องเอาจิตไปไว้ที่เท้านะคือเพ่งพินิจอยู่ให้เราลึกอยู่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเพราะการเดินจงกรมนั้นมีต้องหกระยะนะยอมคนที่สูงอายุก็เอาระยะทักต้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ที่ยังอายุแข็งแรงเนี่ยก็ฝึกไปนะได้เดี๋ยวมันก็ได้อารมณ์เองจะทำให้ตัวเบาอย่างนี้เป็นต้นเวลาถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นเรามีครูบาอาจารย์แต่ที่นี่ก็มีอาจารย์คอยกำกับอยู่เราก็ถามเขาได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันขาดสองอย่างเนี่ยหนึ่งไม่มีศีลนั่นเองสองแล้วก็ไม่ภาวนาคือไม่ทำใจบางทีเราก็ไปยุ่งกันวันๆในยอมเรายุ่งมาตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็เริ่มยุ่งมากับตัวเองนะวันหนึ่งเนี่ยยุ่งจากตัวเองก็เรื่องทานอาหารเรื่องไปทำงานก็ยุ่งกับเรื่องทำงานอยู่ตลอดทำงานเสร็จแล้วกลับมาก็มายุ่งกับเรื่องบ้านเรื่องช่องตลอดมาบางทีจิตมันไม่ได้พักเลยมันก็วุ่นวายกันอยู่อย่างนี้ตลอดคนจึงไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่โยมเป็นผู้ฉลาดได้เข้ามาวัดได้มาให้จิตของเราได้พักผ่อนคือมาทำจิตทำใจให้มันเบาสบายแล้ววัดสังฆทานคืนนี้มีคนมาเยอะนะเป็นหลักร้อยนะ200-300คนได้แล้วพรุ่งนี้จะหลั่งไหลไม่อีกก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้เป็นต้นคือมาทำตามที่คำสั่งสอนหลวงพ่อท่านได้สอนไว้ในเรื่องของวิปัสสนาธุระนั้นหลวงพ่อได้สอนทั้งพระได้ก็สอนทั้งโยมแม้แต่ว่าหลวงพ่อจากไปแล้วก็มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อคือพระที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ไพรินทร์ก็รับหน้าที่แทนวัดนี้จึงไม่ว่างการปฏิบัติวางวัดในโยมพอสิ้นเจ้าอาวาสว่าจะหาเจ้าอาวาสใหม่ได้เนี่ยเป็นปีบางทีเป็นปีแล้วยังหาไม่ได้2 ปีก็มีเพราะพระที่รักษาการแทนนั้นเขาก็ต้องดูอากัปกิริยาต่างๆว่าสมควรจะมาเป็นเจ้าอาวาสได้ไหมมันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเข้ากับญาติโยมได้ไหมเข้ากับทางคณะสงฆ์ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นจึงต้องรักษาการอยู่อย่างนั้นแต่บางทีก็อยู่นานบางองค์บางวัดก็ทำให้การปฏิบัตินั้น

ลดลงไปแต่ว่าวัดสังฆทานนี้หลวงพ่อจะอยู่ที่นี่หรือไปอยู่ที่อื่นตอนสมัยท่านมีชีวิตอยู่นั่นหลวงพ่อไปต่างประเทศวัดนี้ก็มีโยมมาปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาเท่าที่ทราบมานั้นคือมีการมาทำภาวนากันตลอดมีการเลี้ยงกันอย่างนี้ตลอดเมื่อปีที่แล้วตรงสถานที่ทางใต้ทางติดกำแพงทางนั้นยังไม่ได้สร้างเลยที่เลี้ยงอาหารนะโยมแต่ปีนี้มาแปลกสร้างไว้แล้วให้โยมไปทำกันตรงโน้นมีของครัวไว้ให้บางคนเอาของมาวางไว้นะพรุ่งนี้ก็มาทำตอนเช้าก็มาตีสามตีสี่มาถึงนี่ก็ทำเลี้ยงกันคือสมชื่อกับสังฆทานคือต้องการทำให้มันเป็นทานทานอันนี้โดยไม่เจาะจงแก่ผู้ใดนะก็มาเลือกทานเอาไปนะทานเอาอิ่มไปอิ่มไปแล้วก็มาปฏิบัตินะมาปฏิบัติบ้างนะจะมาทานเปล่านั้นมันก็เปล่าประโยชน์นะโยมทานแล้วก็มาปฏิบัติมาไหว้พระมาสวดมนต์มาทำจิตภาวนาไปอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ใช่มาทานของเขาอย่างเดียวนะคนที่มาทานเนี่ยทานแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนะเราปฏิบัติแล้วเราก็ได้กับตัวเราเองทำให้เราเห็นตัวเราบางคนยังไม่เห็นตัวเลยนะจิตใจเราก็วุ่นวายไปหมดวันๆเนี่ยอย่างยอมแถวบ้านอาตมาเหมือนกันก็ยุ่งกับไอ้พวกข้าวเนี่ยยุ่งกันอยู่นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่มีศีลก็เลยก็ต้องยุ่งกันไปเราก็เหมือนกันยอมเป็นผู้มีศีลแล้วมีศีลมีธรรมอยู่ในใจอย่างน้อยโยมก็ได้ธรรมะไปมีขันติไปมีความอดทนนะมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเพียรยังไงเพียรทำบุญเพียรประกอบในสิ่งที่ดีอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพรุ่งนี้โยมก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมาสร้างบุญไว้กับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสร้างบุญไว้กับตัวเองบางคนบอกจะสร้างไปทำไมมีเงินร้อยล้านพันล้านเราศรัทธาวัดนี้เราก็ไปสร้างกุฏิถวายก็พอแล้วหรือบริจาคเงินสร้างโบสถ์กับเขาก็พอแล้วบางคนคิดไปอย่างนั้นแต่ว่าตอนเราจากไปนั้นเราก็ไม่ได้เอาบ้านหลังราคาร้อยล้านพันล้านนั้นไปด้วยเขาไม่ได้ให้เราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยในชีวิตของเราที่เราสร้างมาที่เราทำงานหาทรัพย์สินไว้นั้นมันยังมีนิทานสาธกยกให้เป็นข้อสติเตือนใจว่ามีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งนะเป็นคนรวยคนมีอันจะกินคนมีอันจะกินเนี่ยก็มีภรรยาหลายคนมีอยู่สามคนแล้วที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยคืนนี้ก็ไปบ้านคนโตไปจากบ้านคนโตไปอยู่คนโตอาทิตย์ต่อมาก็ไปอยู่คนกลางสักอาทิตย์ต่อไปก็ไปอยู่คนที่สามสักอาทิตย์ก็ยังไม่พอมีความอยากอยู่ในการอย่างนั้นก็ไปหาคนที่สี่มาอีกคนหนึ่งคนที่สี่เนี่ยใหม่ๆก็อยู่กันนักเข้าก็ห่างไปทิ้งไปเดือนไปเจอกันครั้งสามเดือนสี่เดือนก็ไปหากันทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนานๆไปสักทีแต่ด้วยวิบากกรรมของเศรษฐีเนี่ยก็ไปทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงก็ต้องเขาจับเอาไปประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเศรษฐีเนี่ยเขาก็ให้เศรษฐีเนี่ยเป็นนักโทษอยู่เนี่ย
ขาบอกเขาถามว่าจะต้องไปจะให้ไปบ้านจะต้องไปลาใครหรือเปล่าเศรษฐีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนักโทษผู้นี้ไม่เป็นเศรษฐีแล้วก็บอกว่าจะต้องไปลาภรรยาก็ไปลาภรรยาทั้งสามก็ไปหาคนที่หนึ่งก็ไปหาว่าถ้าพี่ตายไปแล้วเนี่ยเธอจะไปอยู่กับใครภรรยาคนที่หนึ่งก็ตอบว่าฉันจะไม่ไปอยู่กับใครฉันก็อยู่คนฉันเฉยทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องก็มีฉันก็อยู่คนฉันเฉยอยู่ที่บ้านนี่แหละภรรยาคนนี้ตอบอย่างนั้นก็คิดถึงคนที่สองก็ไปถามก็ไปหาคนที่สองก็ถามคนที่สองว่าถ้าพี่ตายไปแล้วเธอจะไปอยู่กับใครคนที่สองนี้ก็รีบตอบว่าฉันก็จะรีบไปเป็นของคนอื่นก็จะไปมีคนใหม่ละเนี่ยไม่อยู่แล้วกับท่านท่านตายไปแล้วฉันก็ไปหาคนอื่นดีกว่าเศรษฐีก็มาคิดมันจะต้องไปเป็นของคนอื่นจะแล้วก็ไปหาคนที่สามอีกก็ถามอีกคนที่สามก็ตอบบอกว่าถ้าพี่ตายไปแล้วฉันก็จะตามไปส่งก็จะตามไปส่งคนนี้ตอบแปลกเขาหน่อยเศรษฐีก็โอ้จะกลับแล้วอ๋อยังนึกถึงคนที่สี่ได้จะไม่ไปหาก็ครั้งสุดท้ายแล้วไหนๆก็จะตายจากกันแล้วก็ไปหาคนที่สี่ว่าถ้าพี่ตายไปแล้วเธอจะทำอย่างไรภรรยาคนที่สี่นี่ก็รักเศรษฐีมากถึงว่าจะไม่ค่อยมาหาก็ตามก็บอกว่าถ้าพี่ตายไปแล้วฉันก็จะตามไปด้วยเศรษฐีก็ดึงมากอดคนนี้ดีนี่แหละโยมเป็นคติธรรมโยมนึกออกไหมมันอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละสี่ข้อนี้หรือภรรยาสี่คนนี้คนที่หนึ่งบอกจะอยู่เฉยๆก็เปรียบโดยเหมือนร่างกายของเราเมื่อเราจากไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ววางภาระอย่างอื่นทั้งหมดไว้ให้ลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อนี้ก็วางไว้ภาระต่างๆก็ให้ลูกศิษย์ไปให้พุทธบริษัทไปอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ต้องมาสอนกันอีกแล้วเคยสอนเคยพูดสอนภาวนาอย่างไรหลวงพ่อสอนจนมาหมดแล้วและหลวงพ่อก็ทำให้ดูแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเปรียบเหมือนร่างกายของเราก็อยู่เฉยๆส่วนภรรยาคนที่สองนั้นก็จะไปเป็นของคนอื่นก็เปรียบด้วยกับทรัพย์สินเงินทองที่โยมมีอยู่นี่ตอนนี้โยมมีทรัพย์สินเงินทองบางคนแต่งทองราคาเป็น70บาทใส่เครื่องเพชรจินดาพอตายไปแล้วบางทียังพอจะสิ้นใจในลูกหลานก็แย่งกันในนั้นแม่เขาสั่งอะไรนี่แม่เขาสั่งให้หนูให้ผมเขาไว้อันโน้นอันนี้แย่งกันขึ้นลงขึ้นศาลก็มีอย่างนี้เป็นต้นทรัพย์สินนอกกายเนี่ยมันก็ละลายไปเป็นของคนอื่นอย่างหลวงพ่อท่านสร้างไว้วัดวารามนี้เมื่อท่านจากไปก็มีหลวงพ่อองค์ที่สองดูแลอย่างนี้เป็นต้นดูแลก็ถือตามคำสั่งของหลวงพ่อสนองอย่างนี้เป็นต้นคือปฏิบัติธรรมคอนเสิร์ตต่อมาอย่างนี้เป็นต้น
สร้างกุฏิหลังนี้กุฏิเรือนไทยนี้มูลค่าหลายสิบล้านนายโยมอาตมาเห็นแล้วก็ทึ่งเลยตั้งแต่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะไม่เคยเจออย่างนี้นะไม่เคยเห็นสวยสดงดงามอย่างนี้นะเป็นที่เจริญตานะแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนะมาที่โบสถ์แล้วยอมเขาบอกเดี๋ยวไปดูที่เรือนไทยจะขนาดไหนเขาบอกอย่างนั้นเขาก็มาดูโอ้โหทึ่งจริงๆมันสวยงามมากนะอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อก็สร้างไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นทรัพย์สินอันนี้ก็ให้พระที่วัดนี้ดูแลญาติโยมก็ดูแลซ่อมแซมบำรุงกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อที่สามนั่นคือจะตามไปส่งภรรยาคนที่สามตอบอย่างนั้นคือเป็นแน่นอนนะเมื่อเราจากไปแล้วคนที่เราว่ารักแสนรักเขาไม่ไปกับเราด้วยนะไม่ไปกับเราด้วยสามีภรรยาที่อยู่กันเธอจ๊ะเธอจ๋าเธอรักฉันฉันรักเธอเธอตายไปแล้วเขาก็ไม่ไปกับเราแล้วเขาก็ส่งเราแค่เชิงตะกอนเขาบอกเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไปเศร้าโศกตรงร้องไห้กันอีกทีตรงหน้าเมนนั่นน่ะตรงเชิงตะกอนนั่นแหละแล้วเขาก็หยุดร้องแล้วเขาก็ส่งเราได้แค่นั้นบางคนก็เก็บอัฐิธาตุไว้บูชาอันนี้ก็อัฐิของพ่ออัฐิของแม่บูชาไว้บางคนก็เอาสลายลอยน้ำไปเลยพ่อแม่จะได้อยู่เป็นเย็นๆก็ว่าอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงโยมก็คิดเอาคนละบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนสร้างสถูปสร้างเจดีย์ไว้แล้วถึงปีก็มาไหว้แต่บางทีคืนดีวันดีก็ไปหาพระที่วัดบอกว่าให้แบ่งเอาอาทิพ่อกับแม่นั้นที่บรรจุอยู่นั้นจะเอาออกไปเขาบอกว่าให้เอาไปลอยน้ำให้หน่อยเขาบอกว่าพ่อแม่มาเข้าฝันอยู่แล้วมันอึดอัดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโยมฉันก็ไปบางสกุลออกอยู่ให้เรื่อยบางทีเราก็บอกว่าต้องบางสกุลออกอยู่กับวัดโยมก็ได้มาไหว้แล้วช่วงจุดช่วงสงการทุกปีใหม่โยมก็มาจุดธูปบอกเธอบอกพ่อบอกแม่ว่าได้มาไหว้ป่าวักบางทีมาเอาออกเขาออกไปห้องอยากเขาออกก็เอาไปนะเอาไปเอาออกไปบอกจะไปลอยน้ำก็ไปลอยบางทีลอยในแม่น้ำโยมก็ไปเป็นก็กลับไปเป็นธาตุสี่แม่น้ำมันแห้งก็ไปทรายหมกโคลนหมกตลอดไปอย่างนี้ก็มีมากนายยอมนะนี่แหละก็เหลือแต่อัฐิเท่านั้นส่วนข้อสุดท้ายนั้นภรรยาคนสุดท้องน้องสุดท้ายว่าจะตามไปด้วยคือจะไปด้วยคือหมายถึงว่าอะไรที่ไปด้วยก็มีบุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเราไปบุญที่โยมได้ทำเนี่ยคือได้ภาวนาทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนจะดับจิตไปเนี่ยจิตจะเขาเรียกว่าตอนก่อนที่เราจะออกจากร่างเนี่ยเราจะได้มีสติเราฝึกสติอยู่เนี่ยเราจะได้มีเราจะได้ระลึกถึงพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีมันจะได้เป็นทางสว่างให้เราขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราไม่ต้องไปให้ลูกให้หลานบอกหายใจขมับขมับกับพ่อพุทโธนะพ่อพุทโธมันที่บอกค่อยๆก็กลัวพ่อจะไม่ได้ยินก็ตะโกนให้แรงๆกลัวแม่จะไม่ได้ยินบางคนก็เขาเรียกว่าทุกข์มันเบียดเบียนมากมันก็ไม่รู้แล้วจิตก็กระวนกระวาย
ถ้าไปจับในสิ่งที่บุญเคยสร้างโบสถ์เคยภาวนาอะไรมันก็จะไปเกิดในทางที่ดีถ้าไปจับในสิ่งที่ไม่ดีเคยไปตกปลาทำบาปเอาไว้มันก็จะไปทางนั้นเนื้ออย่างนี้ก็มีก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยอย่างโยมที่มาเนี่ยคือเห็นบุญแล้วคือเห็นบุญว่าเราทำบุญแล้วเราต้องได้บุญเราจึงจะไปเกิดได้ไปเกิดแล้วว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ปรารถนาเอาตรงนี้แล้วเราภาวนาเนี่ยต้องภาวนาให้มากจิตถึงจะสงบได้จิตถึงจะเย็นได้คนที่ภาวนาบ่อยจิตจึงแจ่มใสหน้าตาจึงแจ่มใสคนปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยหน้าตาจึงแจ่มใสไม่ไปเครียดกับโลกดูที่โยมตามโรงพยาบาลเนี่ยโยมเคยไปเยี่ยมใครหน้านี้จะเศร้าหมองเพราะเขามีทุกขเวทนาอยู่เขาจึงเครียดกับโลกอยู่แต่โยมที่มาวันนี้200กว่าคนเนี่ยหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มชื่นบานคือมีจิตทันที่ผ่องใจอยู่กับองค์ภาวนาและอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการทำภาวนาเนี่ยวัดนี้เป็นแหล่งคือเป็นภาวนาหลวงพ่อท่านวางระเบียบไว้ขันธทุระและวิปัสสนาทุระคือทุระทั้งสองเนี่ยให้ทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นหลวงพ่อรู้แล้วก็เขาเรียกว่าขยายออกมาคือสอนให้ญาติโยมรู้คือเผยแผ่นั่นเองนั่นสอนให้ญาติโยมรู้ว่าการภาวนาทำอย่างไรถึงขั้นนั้นแล้วจิตจะเป็นอย่างไรคือหลวงพ่อต้องผ่านประสบการณ์มาแล้วนะตามอัตตชีวประวัติของหลวงพ่อนั้นชอบทุดงมากอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยคือไปฝึกจิตให้เข้มแข็งนั่นเองอยู่องค์เดียวว่าตายเป็นตายใช่ไหมโยมนะเราไม่เหมือนเรามาภาวนาในวัดจะมีเพื่อนมากเราก็มีภาวนาแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยยังให้โยมมานั่งคนเดียวเนี่ยโยมจะเอาไหมไม่มีใครเลยที่ฉลาดมีหลวงพ่ออยู่ในหีบทองเนี่ยบางทีโยมบอกไม่เอาเพราะกลัวเสียแล้วกลัวหลวงพ่อแล้วก็มีเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นที่ท้าที่พูดได้อย่างนี้ตอนอาตมาบวชได้สัก10กว่าพรรษาก็อดีตเจ้าวาดที่วัดเขามรณภาพเขาเป็นพระครูสัญญาบัตรเขาก็จะเก็บศพไว้อย่างนี้นะเก็บศพไว้อย่างนี้ก็มีคนมาสวดไว้ร้อยวันคราวนี้สวดไว้ร้อยวันเนี่ยยอมท่านก็เขาก็ให้ฉันไปเฝ้าคืนแรกเราก็เปิดไฟหมดเลยข้างนอกติดไฟไว้เหลืองหมดเราเปิดให้คนนั้นหนักไปก็นอนก็ต้องนอนคนเดียวนอนกับศพนั่นเนี่ยศพของพ่อเขาตั้งไว้ยังไงจะก็นอนหน้าศพนอนทุกวันตอนเย็นก็จะไปเปิดแล้วก็โยมก็จะมาสวดครบร้อยวันทำบุญร้อยวันเก็บไปสองปีฉันก็ต้องเฝ้าอยู่อย่างนั้นน่ะนะมีโยมคนหนึ่งก็ด้วยความกตัญญูกตเวทีก็จัดเข้าไปถวายทุกเช้าที่ไปบิณฑบาตมาเราก็จะจัดเข้าไปถวายนะที่เข้าที่บิณฑบาตมาเนี่ยมีข้าวมีอาหารข้าวหวานมีน้ำก็ไปถวายตอนเย็นเราก็จะเก็บร้านทุกวันเป็นอย่างนั้นทุกวันบางวันถ้าโยมมาเลี้ยงเพลพระก็จะให้โยมจัดไปถวายโยมก็ไม่กล้าเข้าอีกไม่กล้าเข้าไปถวายบอกอาจารย์นั่นแหละไปถวายให้เที่ยงเราบอกเป็นอะไรไม่กล้าหรอกเราบอกตอนอยู่ว่าโยมเคยมานั่งคุยเห็นมานั่งคุยกันอยู่เนี่ยพอตายแล้วโยมหันหลังซะแล้วไม่กล้าเข้าซะแล้วรู้ว่าต้องมีเพื่อนไปเขาบอกว่าหลวงพ่อเคยมาหาบ้างไหมนอนอยู่เนี่ยเราบอกก็ฉันก็นอนหลับทุกคืนที่โยมนอนหลับดีไม่เคยมีใครมากวนเลยเพราะเขากลัวว่ากลัวจะมาเจอหลวงพ่อเขาฉันก็นอนหลับทุกคืนเป็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
นอนกับศพมา2 ปี

0: หลวงพ่อแล้วองค์กรหลวงพ่อองค์นี้ฉันก็นอนเหมือนกันนอนใกล้ๆอันน่ะนะก็ตั้งแต่บวชมาเนี่ยจอมก็โยมก็วนเวียนอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นมันก็ธรรมดาเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะไปนอนแบบหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีใครมานอนเฝ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันก็บอกเขาบอกว่าถ้าผมตายจ้างพระไว้แล้วถ้าผมตายท่านไม่ต้องมาเฝ้าผมหรอกรีบให้เขาจัดการเผาซะไวๆเพราะคนเฝ้านี่ต้องคนดูแลนะยอมต้องดูแลต้องเข้าใจต้องดูแลในอย่างที่นี่มีพระคอยดูแลมีโยมคอยดูแลนะไม่มีกลิ่นแมวพูดตรงๆนะยอมถ้ามีกลิ่นของปัสสาวะของแมวเดี๋ยวไม่รู้ว่ากลิ่นใครเดี๋ยวถ้ามาไหว้แล้วก็ไปเจอจริงๆมันที่กลิ่นอุจจาระของแมวนั่นแหละหาว่าศพมีกลิ่นซะแล้วอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเคยไปวัดต่างๆในเขตใกล้ๆกันนั่นมีแมวเขาบอกว่ามีกลิ่นบอกไปดูให้มันทั่วสิพอไปดูทั่วก็จริงๆนั่นแหละกลิ่นแมวซะแล้วขาดหนูมากๆอะไรแบบบ้างเนี่ยเพราะนั้นนี่การดูแลจึงดูแลเป็นอย่างดีเหมือนหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนหลวงพ่อเนี่ยยังอยู่ในใจเราอยู่ในใจเรานั่งอยู่ในใจเราทำให้เรามีความเข้มแข็งเราก็ระลึกถึงคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่เคยสั่งสอนเคยอบรมกันมาอย่างนี้เป็นต้นวัดนี้จึงเจริญมั่งคั่งด้วยผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมดาก็ตามมีคนมาปฏิบัติตลอดนะทราบจากโยมแล้วมีคนมาปฏิบัติไปตลอดวันพระวันพระปกตินอกพรรษานี่ก็มีมาเป็นร้อยแล้วแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้คนอายุมากจะไม่ค่อยมาแล้วที่นี่เพราะดูทีวีได้มีคนเขาเรียกว่าวัยต้นๆวัยตั้งแต่20ขึ้นไปเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาเรียนสูงๆแล้วก็อยากจะเห็นธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาทดลองได้มาปฏิบัติได้แต่ว่าต้องใช้ขันติให้มากนะเป็นตายก็ต้องนั่งกันอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นจึงจะได้ธรรมะมันจึงจะเกิดถ้าไปนั่งแวบๆมันไม่เกิดจกย้อนเนี่ยไปนั่งเขาบอกชั่วอะไรชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นมันจะไปได้อะไรนะที่วัดตมาตมาท่าตอนนั้นเขาให้ทำวัดทุกวันอาทิตย์เราก็ไปทำวัดแล้วก็สอนให้นั่งภาวนาโยมบอกอาจารย์นั่งน้อยๆได้ไหมนั่งสัก5นาทีได้ไหมฉันจะตายอยู่แล้วเราก็บอกโยมนั่งน่ะมันเห็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเกิดแล้วที่มันปวดพวกเขาอยู่แล้วก็จิตไปจับมันที่ปวดหนอปวดหนอท้องมันอยู่อย่างนั้นให้จิตมันไปจับเดี๋ยวมันก็หายเองปวดหนอปวดหนอเขามาปวดตรงไหนก็ไปภาวนาตรงนั้นเดี๋ยวมันก็หายเองอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันทนไม่ไหวก็ไปเดินเถอะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่แหละโยมเป็นผู้ฉลาดผู้ฉลาดในการทำภาวนาแต่โยมเป็นบางทีเก่งกว่าพระเอกมีมากเพราะโยมได้ศึกษามาแล้วและโยมปฏิบัติโยมมีเวลาปฏิบัติมากแต่โยมได้มาปฏิบัติอย่างนี้3คืน3วันตั้งแต่วันนี้ไปวันศุกร์วันพฤหัสแล้ววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์บางคนก็ลาออกวันจันทร์อย่างนี้เป็นต้น3คืน3วันโยมก็ต้องได้เห็นอะไรไปเขาบอกว่าทำ3วันไม่เห็นก็7วัน7วันไม่เห็นก็7เดือน3เดือน3เดือนไม่เห็นก็7ปี7ปีไม่เห็นก็ทำเรื่อยไปนะทำแล้วเดี๋ยวมันได้มรรคผลเองโยมนั่นแปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการให้โยมมาลองมาปฏิบัติดีมาปฏิบัติเอา แล้วยิ่งมีพระมาสอนอย่างนี้ด้วยพระสุปฏิปันโนมีหลวงพ่อไพรินทร์คอยสอนให้เนี่ยโยมดีแล้วนะโยมได้ดีแล้วคือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นบางทีเราติดขัดอะไรเราก็ถามได้มีการตอบธรรมะด้วยฉันดูทีในช่วงประมาณ5โมงเย็นจะมีโยมโทรศัพท์มาถามธรรมะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ตอบไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะได้ความกระจ่างบางคนไม่มีโอกาสมาอย่างเราครับเราไปไหนก็ไม่รู้ยิ่งวันพรุ่งนี้ด้วยวันวาเลนไทน์ด้วยไปแล้วบางคนก็จะไปแต่งงานกันที่โน่นที่อะไรอะรักๆบางรักเขาบอกต้องไปจับคู่ที่บางรักถึงจะอยู่ด้วยกันยืดอย่างนี้ก็มีนะโยมมันก็เป็นธรรมดาของโลกแต่ยอมเห็นโลกแล้วยอมไม่เห็นธรรมบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็เวลามันก็เป็นอัจจายิกสมัยด้วยท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้มีธรรมะจะปรับกระเป๋าฝากไว้ให้ญาติโยมเอาไปเป็นข้อคิดสถิตใจไว้ว่าอย่า5 ไม่5อย่า4หนี3นะไม่5ไม่ห้านี้ทราบว่าโยมรับไปหมดแล้วนะไม่ห้าไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้ปดไม่หลงลืมสตินี่ไม่ห้านะอย่าสี่อย่าสี่นี้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าสี่หนีสามที่เราปฏิบัติได้เราก็เขาบอกให้เขียนไว้ข้างบนคือว่าโยมจะขึ้นสวรรค์นั่นเองเนี่ยคือละความโลภความโกรธความหลงได้คือหนีสามละความโลภได้ละความโกรธได้ละความหลงได้โยมก็มีเขาเรียกว่ามีนิพพานเป็นที่ไปมีที่นิพพานเป็นที่หวังอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในการอวสานแห่งเทศนาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีทั้งปวงที่ได้โยมได้ประพฤติปฏิบัติมาจึงเป็นตบะเป็นเดชะปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงพระธรรมโดยพระครูวิบูลโพธิกิจพระอาจารย์สำรวยรอดกำเนิดเจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพเจ้าอาวาสวัดไผ่ท่าโพเหนืออำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะ

กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปและทีมงานวัดสังฆทานทุกคนดิฉันอยากจะขอบคุณวัดสังฆทานที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันดีขึ้นจากการป่วยทั้งกายและใจพ่อของดิฉันป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองแต่ตอนนี้ได้ผ่าตัดแล้วขอย้อนความไปก่อนหน้าที่จะป่วยคือคุณพ่อเป็นคนสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่มีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อชอบบ่นว่าปวดหัวตามองไม่ค่อยชัดและมักจะง่วงนอนตอนบ่ายซึ่งก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแต่ละคนก็วิเคราะห์ตามทางของตนหมอตาก็บอกว่าสายตายาวหมอปวดหัวก็บอกว่าเครียดจึงให้ยาคลายเครียดก็รักษาผิดทางประมาณ1ปีจนอาการเริ่มชัดคือเดินคอเอียงหูอื้อปวดหัวมากอ่อนแรงด้านซ้ายจึงไปตรวจสมองก็พบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่แกนสมองขนาดใหญ่มากจนกระทั่งคุณหมอประจำจังหวัดไม่กล้าผ่าจึงส่งไปให้คุณหมอใหญ่ที่กรุงเทพจนทำการผ่าเสร็จพอคุณพ่อตื่นขึ้นมาจากการผ่าตัดก็รับตัวเองไม่ได้คือท่านพูดไม่ชัดจนคนฟังฟังไม่รู้เรื่องร่างกายขยับไม่ได้ตามองเห็นภาพเป็นภาพซ้อนด้วยอาการทั้งหมดนี้ทำให้คุณพ่อหงุดหงิดเป็นอย่างมากวันหนึ่งถอนหายใจวันละหลายรอบดิฉันเห็นภาพก็รู้สึกสงสารคุณพ่อมากเพราะท่านมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากแต่วันนี้ท่านกลับเป็นแบบนี้ซึ่งปกติก่อนผ่าตัดคุณพ่อเป็นคนตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลและมีน้ำใจและหลังจากผ่าตัดที่ฉันรู้สึกว่าคุณพ่อเปลี่ยนเป็นคนละคนคือหงุดหงิดง่ายไม่พูดโมโหไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองชอบใช้อารมณ์ทำให้ทุกคนในบ้านเป็นทุกข์อย่างมากจนกระทั่งคุณอาของดิฉันแนะนำให้ฟังวิทยุสังฆทานธรรมคุณพ่อของดิฉันก็ฟังและชอบจนกระทั่งเรียกว่าติดเลยก็ได้คือจะฟังทั้งวันทั้งคืนท่านชอบทุกพระอาจารย์ที่เทศโดยเฉพาะพระอาจารย์สนองคุณแม่ฝากบอกว่าท่านชอบพระอาจารย์สมภพมากจนทำให้ตอนนี้ซึ่งฟังได้ประมาณ6เดือนแล้วคุณพ่อของดิฉันกลับไปเป็นคนเดิมคือตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลมีน้ำใจและที่เพิ่มกว่านั้นคือเป็นคนปรงกับชีวิตอยากแต่จะทำบุญอยากไปวัดและที่สำคัญท่านพยายามที่จะระงับความรักโลภโกรธหลงในตัวมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันและคุณแม่และพี่น้องอยากจะยกความดีให้วิทยุสังฆทานธรรมและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันหายป่วยเป็นโรคทางใจและก็หวังว่าการฟังธรรมะนี้จะเป็นบุญกุศลที่เป็นยาทำให้คุณพ่อหายป่วยทางกายด้วยเช่นกันขอบคุณมากๆ

วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2550บ้านเลขที่1073-1074หมู่24ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างห่างกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้

เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่าน

ยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประถมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติ

ก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพรึดพรัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไม่พระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีก

หลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสมัชญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตาย
เราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปหยุดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเธอแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักนึงเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นเต็มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับ

ต้องทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร พระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

วัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี0880954205

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้า

0: ทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่มีศรัทธาได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในวัดปากบ่อเป็นรุ่นที่8ก็เป็นการกระทำที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราได้มากเพราะการที่เข้ามาบวชเนี้ยต้องถือว่าเป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีการที่จะสำเร็จประโยชน์ในทางพฤติปฏิบัติถึงมรรคผลที่สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยบวชเรียนในหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าเนกขัมมุปปารมีเนกขัมปรมัตถปารมีเป็นวิธีทำใจให้พ้นจากความผูกพันพ้นจากความเป็นห่วงกังวลในความเป็นผู้มีภาระเป็นผู้มีหน้าที่ที่ผูกพันที่ทำจิตใจได้ยากการมาบวชนี้เราได้มีโอกาสได้มาทำจิตใจให้มากขึ้นด้วยการทำจิตให้เกิดความสงบเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนเราทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มองกับเรื่องด้านจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราที่เดือดร้อนทุกวันที่มีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เรื่องจิตใจทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็ปัญหาหัวใจทั้งนั้นปัญหาจากสามีภรรยาปัญหาจากลูกพ่อแม่ปัญหาจากครูบาอาจารย์ปัญหาจากสังคมเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาเรื่องจิตใจทั้งหมดอันนี้คนเราไม่ได้ไปแก้ตรงใจโดยมากจะไปแก้ตรงอื่น

ที่จริงแก้ตรงอื่นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุปลายเหตุเนี่ยโดยมากคนเราจะไปแก้กันตรงปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยคือเรื่องใจทั้งหมดเหมือนอย่างวัดเนี่ยจะจัดบวชได้เนี่ยจะจัดบวชกันได้จะมาอยู่ที่ตรงนี้กันได้ก็มาจากใจแต่พระครูบาอาจารย์ในที่นี้ไม่เกิดศรัทธาไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจในหลักบวชเรียนก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการบวชการปฏิบัติขึ้นมาได้อันนี้พอใจท่านเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีหมู่คณะที่มีศรัทธาด้วยกันมาร่วมกำลังกันจัดชักชวนญาติโยมบวชบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่อทำใจทำใจทำไมก็คนเดี๋ยวนี้ใจไม่ค่อยมาทางธรรมะเดี๋ยวนี้คนเราจิตใจไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสงบเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยซื่อตรงต่อกันเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยอภัยให้กันเดี๋ยวนี้คนเราแม้แต่ในครอบครัวก็ยังเข้ากันไม่ได้ทำความรักทำความสามัคคีกันไม่ได้แม้แต่ในวัดบางวัดก็ยังทำความรักความสามัคคีเข้ากันไม่ได้จะเป็นทายกก็ดีเป็นพระก็ดีอ้าวบางทีเคยเรียกว่ามีพรรคมีพวกแต่ถ้ารวมแล้วทุกวัดทุกบ้านทุกที่ทุกคนเราเนี่ยรู้จักทำใจเกิดมารู้จักใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนใจตัวเองเป็นคนโทสะจริตเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนชอบอิจฉาเขาเป็นคนชอบหาเรื่องราวกับเขาเป็นคนเห็นคนอื่นดีแล้วคนไม่ได้ใจอย่างนี้ถ้ามีเต็มทั้งแผ่นดินอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจพวกนี้เป็นตัวอันตรพานเป็นตัวนำความวุ่นวายให้เกิดในสังคมเพราะนั้นพวกที่มาบวชเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าใจเราเนี่ยทำยากถ้าตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะก็พอมาประพฤติปฏิบัติพอใจเราสงบเนี่ยนะที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญพอใจเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือพอใจสงบเนี่ยก็จะเริ่มละความพยาบาทละความโกรธละความเห็นแก่ตัวเมตตาเกิดขึ้นความสงสารความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจากที่คนเราอภัยกันไม่ได้จองล้างจองผลาญกันมาตลอดเอาเปรียบเอารัดกันมาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดมีความเห็นไม่ตรงกันมาตลอดเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะจบกันตรงใจนี่เองจะเริ่มอภัยให้กันบางคนมานะน่าสงสารโยมพ่อเป็นคนดีแม่ก็เป็นคนดีพ่อเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเจนฐานะดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไอ้แม่ก็ต้องการจะให้ครอบครัวได้มีความสุขไปเอาญาติพี่น้องมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวๆเอามาช่วยเลี้ยงลูกตัวเองจากชีวิตที่ลำบากกับมีกินมีใช้เกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกลายเป็นเมียพ่อไปคนเราพอเปิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หลงคนไม่มีธรรมะนี่คนขยันทำมาหากินสุดซื่อสัตย์สุจริตในทางโลกดีในทางโลกแต่ไม่ดีในทางธรรม
ม่เคยเข้าวัดขยันทำมาหากินเป็นคนซื่อตรงตั้งตัวจะร่ำรวยได้แต่ดีในทางโลกพอมาเจออย่างนี้เข้าก็หลงสิไอ้เมียน้อยก็อายุ20กว่าไอ้เมียหลวงก็40กว่าผลที่สุดทำไงคนเราเมื่อไม่ดีทางธรรมะใจมันไม่ดีแล้วก็เมื่อตัวเองทำผิดแล้วก็เลยไม่ยอมรับผิดพูดอะไรไม่ถูกใจก็ซ้อมเมียลูกตัวเล็กๆเนี่ยเตะถีบจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนอยู่ใกล้ตัวเป็นพิษภัยหมดทั้งที่เคยรักมากเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไปใจไม่มีธรรมะซะแล้วกลายเป็นว่าบ้านแตกสิแหลกขาดลูกก็ขาดความอบอุ่นลูกสาวก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายที่ปรึกษาผู้หญิงก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนดีก็ดีไปเพื่อนไม่ดีทำไงก็พาไปเสียคนหมดเมียทำไงเมื่อมึงทำผิดได้กูก็ไปทำผิดได้ไปเล่นไพ่ดีกว่านี่คือเรียกว่าอุทาหรณ์ได้เห็นเลยว่าใจคนเราเนี่ยพอเสียแล้วก็พลอยคนอื่นเสียหมดเลยมีทางแก้ทางนี่มันมืดมนถ้าทุกรูปครอบครัวเนี่ยมันมืดมนแต่ลูกมาบวชแม่มาบวชชีวิตนี้จะกลับหายมืดมนลูกมาบวชพาแม่มาบวชพอได้บวชได้พุทธปฏิบัติกรรมอันนี้มันอโหสิกรรมทีแรกก็ทำไมพ่อจึงร้ายขนาดนี้เราไม่มีความผิดแม่ไม่มีความผิดลูกทุกคนไม่เคยทำไมพ่อจึงโหดร้ายทุบตีเอาถึงก็ต้องหยอดเข้าต้มเข้าโรงพยาบาลทุกคนขวางหน้าไม่ได้แต่ถ้าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อทางธรรมะก็คิดว่าเป็นความโหดร้ายความหลงเมียน้อยแต่ที่จริงมองไปลึกๆแล้วนั่นมองได้สองทางก็คือคนขาดสติก็คือคนขาดธรรมะมีความหลงเต็มหัวใจแล้วมองลึกไปอีกทีนั่นคืออดีตชาติลูกภรรยาเคยทำเขาไว้เคยเอาพ่อเนี่ยเป็นทาสทุบตีมาชาตินี้มาแก้กรรมกันกลับมาโดยมามีอำนาจเหนือก็มาทุบตีมันเป็นกรรมของอดีตที่ลูกและภรรยาเคยทำกับพ่อไว้ชาตินี้จึงเข้ามาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองลึกไปทางด้านของกรรมของศาสนาแต่ถ้าเรามองทางโลกโลกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี้แต่พอเรามองไปในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะอโหสิกรรมแล้วโอ้อย่างนี้ต้องไม่พยาบาทลูกก็จะไม่โกรธพ่อลูกมีโกรธพ่อถึงคิดจะไปฆ่าแม่แม่น้อยเมียน้อยให้ตายซะพ่อจะได้หมดปัญหากับแม่ก็ยิ่งเป็นกรรมใหญ่พอเข้ามาบวชเรียนแล้วเนี่ยคนที่จะแก้ได้ก็คือตัวเองลูกมาบวชสิแม่มาบวชสินั่นแหละแก้กรรมพ่อไม่ต้องพ่อต่อไปเขาก็สำนึกได้เองในเมื่อทั้งสองฝ่ายนี้มันหมดกรรมไม่อโหสิกรรมก็แล้วไม่พยาบาทก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรานะถ้าไม่เข้ามาถึงธรรมะไม่มาบวชมาเรียนมาพุทธปฏิบัติเนี่ยใจคนมันหยาบคายพูดจาหยาบกิริยาวาจาหยาบกินเดินนั่งนอนในคิดอะไรก็หยาบโลภหยาบโกรธหยาบหลงหยาบคิดแต่เรื่องไม่ดีมากกว่าดีแต่พอมาบวชแล้ววาจาก็ละเอียดจะพูดก็กรองแล้วกรองอีกกายเนี่ยจะเดินก็ละเอียดจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ละเอียดสำรวมจะพูดจาอะไรก็สำรวมจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็สำรวม
จจะคิดออกนอกลู่นอกทางก็ไม่อยากคิดก็คิดอยู่ในศีลธรรมในหลักของความสงบนี่เขาเรียกว่าเมื่อเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตเมื่อมาสำรวมแล้วก็เกิดความละเอียดอ่อนใจก็เป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิตัวสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแล้วเป็นการตัดกรรมแก้กรรมอโหสิกรรมแล้วก็ยอมรับใช้กรรมก็หมดกรรมเหมือนที่พุทธเจ้าท่านยอมรับไงใครทำอะไรท่านยอมรับหมดพระเทวทัตจะทำอะไรพอยอมรับกรรมหมดแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในโลกแต่ถ้าท่านไม่ยอมรับกรรมนะจะเป็นหนึ่งในโลกไม่ได้เราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับกรรมซะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบ้านไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ทำงานไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจเราไม่ได้ใจเราไม่เป็นหนึ่งฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการบวชการเรียนเนี่ยทำให้เราสำนึกเงากรรมได้ยอมรับเห็นเล็กๆน้อยๆแม้แต่เหมือนผงเข้าตาเนี่ยก็ทำให้ตาบอดได้ไม่ประมาทไม่ใช่แบบถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยกรรมเล็กๆในน้อยที่เราคิดกับคนโน้นไม่ดีคิดคนนี้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนให้ดีแต่ไปอยู่กับบ้านหนึ่งซึ่งบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาด่ากันทุกวันด่าคำหยาบคายทุกวันเด็กคนนี้ก็ไม่ชอบไม่ชอบบ้านนี้ด่าคำหยาบคายเกลียดไม่ชอบแต่ไอการเกลียดของเขาเนี่ยไม่แบบไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากับอุเบกขาคือเก็บกดไว้ฉันไม่ชอบคนด่าหยาบหยาบนี้ฉันไม่ชอบคนพูดหยาบหยาบนี้ได้ยินทุกวันก็ไม่ชอบแต่ก็หนีไปไม่พ้นเพราะอยู่ใกล้กันไอการไม่ชอบไม่เจริญเมตตาไม่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นกรรมเขาไม่ชอบเนี่ยมันไม่อโหสิกรรมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดจาไพเราะก็จริงพ่อแม่พี่น้องพูดจาไพเราะก็จริงแต่ไอ้ใจที่ไม่ชอบคนพูดไม่ไพเราะข้างบ้านเนี่ยมันเป็นความเก็บกดเขาเรียกว่าอารมณ์เก็บกดพอมาเป็นสาวนะอายุ17-18แล้วอารมณ์พวกนี้มันมาเกิดมันจะนึกคำหยาบๆอยู่เรื่อยเลยคำหยาบคายที่ได้ยินตอนเล็กๆมันมาผุดโผล่ในหัวใจกลายเป็นคนไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวมันพูดหยาบๆพูดอย่างนั้นพวกนี้จะไปวัดไปวามันพูดจาหยาบคายหมดมันพูดที่จิตหมดเลยอ้าวมันพูดกองนี้ก็กลัวพระจะรู้มั่งกลัวใครจะได้ยินมั่งมันจะพยายามพูดแต่จาที่หยาบๆไปคายพูดจาที่ไม่ดีจิตมันพูดปากไม่พูดหรอกพยายามบังคับเท่าไรมันก็ยังพูดเท่านั้นจะพูดจาแต่ที่ไม่ไพเราะสกปรกลามกทั้งนั้นจิตมันเป็นถูกเก็บกดมันเป็นกรรมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รู้จิตใจของลูกไม่รู้ความเก็บกดของลูกไม่ได้ให้ลูกเนี่ยเจริญสติสมาธิแผ่เมตตาอุเบกขาว่าเขาพูดก็เรื่องของเขาเราก็สงสารเขาเราจะไปรังเกียจเขาเราจะไปสนใจเขาให้ปล่อยวางที่ไหนมันเป็นผลสะท้อนมาถึงลูกเนี่ยเป็นโรคจิตไปเลยกลายเป็นคนโรคจิตเป็นนี่เป็นกันเยอะเลยโรคจิตพวกประเภทเก็บกดสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีฉะนั้นอย่างที่โยมทำกันเนี่ยทำสิ่งแวดล้อมให้ดีถ้าใครมาเห็นพวกญาติโยมได้นั่งสมาธิบวชกันขาวๆเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะมารับอารมณ์เห็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็อยากจะทำอย่างเราอยากจะสวดมนต์อย่างเราอยากจะภาวนาอย่างเราอยากจะสงบเรียบร้อยเรามันฝังลึกเข้าไปให้เด็กคนนั้นเห็นทุกวันเมื่อเราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันวันสวดให้ลูกเราได้ยินให้หลานเราได้ยินเนี่ยสวดไปสวดไปไหว้พระกราบพระเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยมันไปฝังลึกในความรู้สึกเวลาไปคิดอะไรได้มันจะ
เวลามีปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆมันจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยพูดแต่ไพเราะได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนากราบพระมาอันนี้สิ่งหนึ่งที่ไปเกิดกับจิตคือว่าจิตเป็นกุศลไม่เป็นโรคจิตทุกวันนี้ทำไมความกดดันทางจิตคนมากเป็นโรคจิตกันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้เข้าถึงธรรมะ อันนี้อาตมาพูดถึงว่าจิตสำคัญจิตใจเนี่ยสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญโยมคนที่เป็นโรคจิตกันทุกวันก็เพราะเรื่องจิตใจที่ไม่สงบนี่เองเป็นโรคประสาทเป็นโรคความเครียดเรื่องปัญหา 108,000 ประการเนี่ยทุกวันที่คนเดือดร้อนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นจิตที่ไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติในที่นี้โยมต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กจนโตยันตายสติในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกายใจตัวเองฝึกสติสมาธิเนี่ยรู้จักทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบในสมาธิเนี่ยสำคัญปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคนเราไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่ทำไว้การเมื่อเขามาบวชอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็สำนึกกรรมได้คนเราเมื่อบวชแล้วสำนึกบาปสำนึกบุญได้นะถือว่านั่นแหละเกิดปัญญาพอบวชแล้วสำนึกอ๋อนี่บุญนะเราทำไปแล้วพอมานึกโอ้นี่บาปนะนึกถึงกรรมได้นึกถึงบุญกุศลได้สำนึกบาปบุญคุณโทษได้เนี่ยบวชแล้วเกิดปัญญาบวชแล้วก็อยากมาบวชใหม่อีกเพราะเกิดกำลังใจเกิดกำลังปัญญาจิตใจเกิดพุ่มพูนมากขึ้นนี่เมื่อเราให้เด็กคนนี้ฟังเราก็บอกว่านี่นะกรรมคนเราเนี่ยมันมีจริงนะชาตินี้เราอาจจะไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นนะพระอรหันต์ท่านเห็นนะโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเห็นนะแต่ปุถุชนคนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะโมหะมันบังตาเพราะความคิดมันยังไม่สงบความคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังวุ่นวายอยู่มันยังไม่หากายใจพบมันไปหาแต่กายใจคนอื่นมันไม่หากายใจตัวเองที่สงบก็เลยบอกว่าเมื่ออดีตพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้ธรรมอันนี้ผู้หญิงสองคนมาพยาบาทกันมาเป็นตัวกรรมกันมาตลอดสามีแต่งงานแล้วภรรยาไม่มีลูกแต่งงานไม่มีลูกทีนี้ทำไงสามีก็ต้องหาภรรยาใหม่เพื่อจะเอาลูกไปสืบตระกูลพราหมณ์สมบัติตัวเองก็มากมายถ้าภรรยาไม่มีลูกเราตายแล้วแก่เท่าแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเราสมบัตินี่ก็ถูกหลวงยึดไปหมดก็เลยบอกภรรยาขอแต่งงานใหม่เพื่อได้ลูกสืบตระกูลก็แต่งงานภรรยาก็ไม่รู้ทำไงเพราะประเพณีบังคับให้เป็นอย่างนั้นพอแต่งงานเสร็จก็ใหม่ๆก็เป็นคนดีพอภรรยาน้อยเกิดท้องขึ้นมาภรรยาน้อยก็บอกสามีว่าเนี่ยท้องแล้วสามีก็ดีใจบอกภรรยาหลวงว่าเนี่ยเราจะได้ลูกแล้วภรรยาหลวงทำใจไม่ได้ทำใจดีใจที่จะเห็นสามีและภรรยาน้อยมีความสุขในการได้ครอบครองสมบัติก็เลยเกิดริษยาในใจก็พูดดีบอกเนี่ยเธอมีลูกเนี่ยจะต้องคนแรกเนี่ยต้องถนอมครรภ์ให้ดีนะเอายาล้อมกุมารหายาบำรุงเลือดให้ดีให้ลูกเธอจะได้ออกมาสมบูรณ์พูดในแง่ดีก็เลยไปช่วยหายามาให้ก็ไปถามหมอว่ายาอะไรที่กินให้เลือดให้ลูกตกบ้างหมอเขาก็เอายาร้อนมาให้กินเข้าไปก็แทงลูกเลยไอ้เมียน้อยก็เสียใจเนี่ยไอ้เมียหลวงเนี่ยแอบเอายามาให้เรากินเนี่ยแทงลูกพยาบาทในใจ
คิดว่าถ้ามึง

มีลูกนะชาติหน้ามึงมีลูกมั่งกูตายไปกูจะตามกินลูกมึงให้หมดดูสิชาตินี้มึงไม่มีลูกชาติหน้ามึงมีลูกกูจะขอตามกินลูกมึงแทงลูกทีไรมีคันทีไรมีหลวงก็แอบเอายามาให้กินจนแทงทุกทีผลที่สุดก็เลยไม่มีลูกก็พยาบาทไอ้จิตที่พยาบาทพอตายแล้วก็มาเกิดไอ้ตัวเมียน้อยก็มาเกิดเป็นแมวไอ้ตัวเมียหลวงก็มาเกิดเป็นไก่จิตใจมันผูกพันทรัพย์สมบัติเนี่ยมันผูกพันพยาบาทกันคนไม่มีศีลไม่ธรรมมันตายมันต้องเป็นพวกนี้นะพวกเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนไม่ได้เอาแต่โลภโกรธหลงพวกนี้ก็ต้องมากลายมาเป็นแมวเป็นไก่ตายไม่จะไปเป็นเทวดานะตายไม่จะไปเป็นมนุษย์นะตายคนชาวบ้านตายธรรมดานะไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็กลายมาเป็นแมวไอ้เมียหลวงเป็นไก่ไอ้เมียหลวงน้อยเป็นแมวเพราะไก่ออกลูกออกไข่ไอ้แมวก็ย่องกินหมดมึงออกไข่เมื่อไรแมวก็ย่องกินหมดไอ้ไก่ก็รู้กูมึงกินลูกกูกูจะต้องกินลูกมึงถ้ากูเกิดในชาติใดกูจะกินลูกมึงมั่งก็พยาบาทอีกพอไอ้ไก่ตายไปไอ้ไก่ก็ไปเป็นเสือไอ้เจ้าแมวก็ไปเป็นกวางพอลูกกวางออกทีไรเสือต้องมาบังเอิญกินลูกกวางทุกทีกวางก็แค้นใจขอให้เรามีโอกาสได้กินลูกไอ้เสือมั่งเถอะพอมาเกิดในชาติสุดท้ายไอ้ตัวกวางก็มาเกิดเป็นนางยักษินีไอ้ตัวเสือก็มาเกิดเป็นสาวลูกสาวชาวบ้านกระดุมผีพอมีลูกได้คนหนึ่งไอ้นางยักษ์ก็มาเอาลูกแย่งลูกจะไปกินเกิดทะเลาะกันจนแย่งลูกกันผู้คนก็แห่ห้อมมาล้อมว่าอะไรคนจะกินเด็กโอ้นี่มันไม่ใช่คนธรรมดานี่มันยักษ์นี่ก็เลยอยู่ใกล้เชตวันก็พาไปให้พุทธเจ้าตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของกันแน่ลูกนี้เป็นแม่ที่แท้จริงไอ้ตัวยักษ์ก็บอกลูกของเขาไอ้ตัวคนผู้หญิงนั่นก็บอกลูกของเขาก็ไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าบอกเอาผ้าปูแล้วก็นั่งให้ห่างกันจะครั้งหนึ่งอยู่ทางเท้าอีกคนหนึ่งอยู่ทางหัวถ้าใครแย่งได้คนนั้นเป็นแม่ก็แล้วกันใครแย่งได้คนนั้นก็เป็นแม่ไอ้ตัวพอหนึ่งสองสามยักษ์กระโดดคว้าขาเลยนางแม่ก็คว้าแขนพอดึงกันไปเลยมันก็ร้องสิแขนมันเจ็บเลยร้องไอ้แม่ก็กลัวลูกเลยจะแขนหลุดขาหลุดก็ละเลยละก็ร้องไห้สงสารลูกนางยักษ์เอามาอุ้มเลยบอกนี่นะลูกของฉันฉันแย่งได้พระเจ้าก็รู้บอกเธอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวมันหลายชาติมาแล้วพระเจ้าก็เลยเล่าอดีตให้ฟังจากคนสองคนมาแต่งงานกันแล้วก็มาฆ่าลูกกันเรื่อยๆมาแล้วก็ระลึกชาติในความมาจนชาติสุดท้ายเธอก็ยังจะมาฆ่าลูกกันอีกเธอเป็นกวางเธอก็มาเป็นยักษ์เธอเป็นมาเป็นเสือเธอก็มาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยขอให้โหสิกรรมเถอะนะจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนลูกกันอีกก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นอริยสัจธรรมให้เห็นทางดับทุกข์เห็นทางสงบพุทธเจ้าก็สอนทานศีลภาวนาเห็นบุญบาปกรรมเวรก็ฟังธรรมะพุทธเจ้าก็ปรงสังขารตกเข้าใจว่าคนเราไม่มีอะไรจะพยาบาทอาฆาตกันไปก็แค่จิตใจเท่านั้นเองก็ควรทำใจให้สงบสุขพอทำตามพุทธเจ้าได้นางยักษ์ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็สำเร็จเป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กนั้นมาคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็กอดจูบรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกตัวเองนะขอมีส่วนได้เป็นแม่ด้วยหมดพยาบาท
โสดาบันเนี่ยตัดกรรมพยาบาทได้คุณธรรมพุทธเจ้าเนี่ยแก้ที่ใจนะการที่เรามาบวชมาเรียนปฏิบัติฟังธรรมเนี่ยแก้ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจทั้งหมดเรามาเป็นลูกกันมาเป็นแม่กันมาเป็นผัวเมียกันมาเป็นอะไรๆนี่มันมาจากจิตทั้งหมดมาจากใจทั้งหมดมาจากกรรมอดีตทั้งหมดที่ต้องมามีปัญหากันทุกวันมันก็มาจากใจเก่าเกลียดกันโกรธกันรักกันทะเลาะกันอิจฉาริษยาโกงกินกันทุกวันเนี่ยมาจากจิตใจที่สร้างกรรมมาแต่อดีตทั้งนั้นแล้วก็มารวมกับเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสิ่งที่เราคบคนดีไม่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจุบันที่จะส่งผลให้สำเร็จตามที่เราคบใครอย่างวันนี้เรามาคบพระนะมาคบพระคุณเจ้ามาวัดเนี่ยนี่เหตุปัจจัยส่งผลความดีแต่อดีตที่เราเคยทำบุญมาวันนี้เราเลยมาโกมาเจอพระเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่แหละคือคบบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยพาไปหาความสุขสงบหาผลประโยชน์ไม่มีทางไม่มีโทษวันนี้โยมไม่เมาโยมไม่ต้องไปผิดทำผิดอะไรทั้งหมดพูดดีคิดดีกายวาจาใจดีวันเนี้ยคือวันดีอันเนี้ยเป็นบุญนี่คือเรียกว่ามาจากใจใจที่ดำริดีแล้วก็ไปทางดีคบคนดีไปดีจึงว่าถ้าสองคนเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนางก็ไม่ต้องมากินกันทุกชาตินะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่พอพบพุทธเจ้าแล้วก็โหสิกรรมเมื่อมาพบพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแล้วคนเราก็คือว่าโหสิกรรมเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อแล้วว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยให้ผลแก่พวกเราเราได้รู้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งใดไม่เคยเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ไม่เคยสงบก็ได้สงบศีลเราไม่เคยรักษาก็มีศีลขึ้นศีลเนี่ยเป็นกำลังใจมีอานิสงส์มากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่รักษาเพียงครึ่งวันยังมีอานิสงส์มากมายศีลเนี่ยนะศีล8เนี่ยที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเศรษฐีเขาถึงวันพระแล้วเขาถืออุโบสถบางไปนอนวัดกันไปถืออุโบสถที่วัดกันคนไหนอยู่ที่บ้านก็สมาทานศีล8แล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นไอ้ลูกจ้างมาเป็นคนจนมาแล้วมาเป็นลูกจ้างเอ๊บ้านนี้แปลกฉันเป็นลูกจ้างมาหลายบ้านบ้านนี้แปลกคนอื่นวันนี้เงียบหมดเลยกินแล้วก็นอนบางคนก็ไปอยู่วัดหมดก็เลยถามเศรษฐีบอกท่านเราพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีในพวกเราแล้วเราจะไปเอาทำไมในสมบัติข้างนอกไอ้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยของอาศัยกินชั่วมีชีวิตอยู่ตายเราก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลอุโบสถเนี่ยตายแล้วเราเอาไปได้เราจะไม่จนอีกจนชาติเดียวรวยแล้วก็รวยอีกโอ้โหเศรษฐีพูดอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ข้าพเจ้าเนี่ยจนๆอย่างนี้จะรักษาได้บอกได้แล้วนี่เพิ่งมารู้ครึ่งวันเนี่ยรักษาได้ครึ่งวันก็รักษาได้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถเพื่อจะได้พระอานิสงส์ด้วยก็ทำพิธีสมาทานศีลอุโบสถของปรมัตถธรรมสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องไปสมาทานที่วัดก็ได้สมาทานทุ่งไร่ทุ่งนาหัวพวกหัวฝาสมาทานกระต๊อบขณะสมาทานที่บ้านได้เพราะศีลอุโบสถเนี่ยสมาทานได้แต่ศีล10เนี่ยสมาทานไม่ได้ศีล227สมาทานไม่ได้แต่ศีล5ศีล8เนี่ยสมาทานได้แต่ถ้าไปรับกับพระนี่ทำให้เราได้เรียนรู้กรรมฐานนะให้เรียนรู้กรรมฐานพระท่านจะอบรมศีลให้มั่นคงขึ้นเป็นศีลปรมัตถ์ขึ้น
แต่ถ้ารับเองเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์เราก็รู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามศีล

แล้วก็ต้องเจริญสมาธิด้วยพอรับเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ทำอะไรก็เกิดคนเรามันมีบุญน้อยนะเศรษฐีเขารับมาต้องนานเนแล้วเขาไม่เป็นไรให้ตัวเองพอรับศีลวันเดียวเท่านั้นสมาทานก็หิวเลยท้องลั่นโครกคร่าโคฟากลมเกิดเลยแล้วกันอดข้าวเย็นในลมเกิดแล้วเศรษฐีบอกคนโน้นคนนี้เขาก็สงสารเขาเอากินข้าวไหมลาศีลไหมจะได้หายบอกไม่ศีลข้าพเจ้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยไม่เลิกศีลอันนี้จะตายก็ไปขอให้ไปเกิดดีได้พ้นกรรมพ้นเวรก็ไม่ยอมลาศีลผลสุดตอนเย็นก็พระเจ้าแผ่นดินเขาเสด็จมาพอดีเขาก็เอาคนเนี้ยไปอยู่เขาไม่ให้ตายในบ้านเพราะไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเอาไปไว้ที่ลานบ้านไปนอนพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จเรียบเมืองผ่านมาเสียงกระทึกคึกโครมทรงคานหามมาโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินนี่มันประเสริฐจังนะไม่ต้องเดินดินเลยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทองเงินเพชรแวววาววับหมดคงสุขจริงๆนะเจ้าแผ่นดินนี่เหมือนเทวดาข้าพเจ้ารักษาศีลคนนี้ถ้าตายนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินเขาเรียกรักษาศีลเพื่อหวังมนุษย์สมบัตินะเขาเอาแค่มนุษย์สมบัติด้วยความมั่นที่ตัวเองยอมตายเพราะศีลเนี่ยจึงจะได้ก็เลยพอดับจิตก็คิดถึงเรื่องบุญที่ทำไว้ขอให้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเข้าครรภ์มเหสีกำลังตั้งครรภ์ก็เกิดพอเกิดมาได้7 8พอระลึกพอโตขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ชอบบ่นนะบุญอะไรอัศจรรย์เหลือเกินนะนิดหน่อยนี่หรือบุญแค่นิดหน่อยทำไมเราจึงได้ถึงขนาดนี้เขาจะนั่งเพ้อบุญเขานะบุญอะไรแค่รักษาศีลครึ่งวันยังได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินบุญนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สมาทานศีลตายตอนเย็นเนี่ยอัศจรรย์เหลือเกินข้าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล8เพียงครึ่งวันตายมากมายแล้วคนที่ลงทุนเนี่ยจะไปเป็นอะไรไม่เป็นมนุษย์แหละยังเศรษฐีนี่ไม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นไฟสูงแหละนี่เขาพาลานาบุญคนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เลยพระเจ้าแผ่นดินคนเนี่ยจากคนกายาจกคนจนเนี่ยรักษาศีลครึ่งวันมาเป็นเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าทรงรับรองบอกเป็นไปแล้วสิ่งนี้อดีตก็เป็นมาปัจจุบันนี่ก็เป็นได้ถ้าจิตของเขานั้นเข้าถึงศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนั่นนำความสุขให้เกิดกับใจเขาได้สุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์คนมีศีลนี่ไม่จนเลยสักคนเดียวอย่างน้อย อย่างน้อยเนี่ยก็มีก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะคนมีศีลเนี่ยใครเขาไม่รังเกียจเพราะซื่อสัตย์อยู่บ้านใครใครก็ไม่รังเกียจเพราะไม่ปากร้ายไม่ปากร้ายไม่ใจร้ายไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลไม่มึนเมาไม่ขาดสติใครๆก็รักเพราะศีลเนี่ยทำให้สงบทำให้ปกติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยโภคะจะเกิดขึ้นกับคนมีศีลถ้าอย่างพระเนี่ยมาบวชเนี่ยเมื่อก่อนพระเนี่ยต้องทำมาหากินเป็นลูกชาวบ้านฐานะก็ไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่พอพระมาบวชแล้วเป็นไงโยมอยู่ฐานะที่สบายเลยพอศึกไปปุ๊บสิโยมไม่แล้วอยู่นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วต้องไปต่อสู้ดิ้นรนแบบคนไม่มีศีลเนี่ยอย่างโยมเนี่ยมีศีลปุ๊บเนี่ยเขาเลี้ยงโยมเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยอาหารหวานข้าวมาเองเลยพอ3วันไปแล้วจะต้องไปหุงหากินเองอาหารคนมีศีลเนี่ยเมื่อกินเอา

นี่คือศีลสีเลนะโพกสัมมาทาโพคะเกิดกับคนมีศีลสีเลนะนิพุติงยันติทุกข์ไม่มีคนมีศีลเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะไม่รู้จะไปเอาอะไรเพราะพอแล้วรวยพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนิพพานคือดับทุกข์ทางใจได้ถึงนิพพานแล้วคือศีลศีลส่งถึงนิพพานคือดับทุกข์ทางใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องสีเลนะสุขติงยันติคนที่ทุกวันนี้ที่ทุกข์เพราะทุกข์อะไรเพราะคนไม่มีศีลโยมไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่มีเงินไม่ใช่ทุกข์เพราะลูกตายไม่ใช่ทุกข์เพราะสามีมีแม่น้อยไม่ใช่ทุกข์เพราะยากไม่ใช่ทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับคนมีศีลแต่ถ้าคนมีศีลเนี่ยจะดำรงไว้ซึ่งความสุขมีอยู่ในใจจะเป็นอะไรก็แสดงแต่จะเจ็บจะไข้จะเป็นอะไรแต่สุขทางใจเขามีคนมีศีลเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางใจจะจนก็จนแต่กายจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะจะพัดพรากอะไรก็พัดพรากแต่ร่างกายแต่ใจเนี่ยเขาไม่พัดพรากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขายังมั่นคงอยู่ในศีลเขาเกิดความสุขใจฉะนั้นที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติเขามีศีลหรือเปล่าล่ะที่เขาว่าเขามีทุกข์เนี่ยเขามั่นคงในศีลเขาหรือเปล่าแสดงว่าเขาไม่เคยมั่นคงในศีลเขารักษาศีลเขาจึงได้ทุกข์แต่ถ้าเขามีศีลจริงๆเขาไม่ทุกข์หรอกนะศีลเนี่ยมีตั้งหลายศีลบารมีธรรมดาศีลที่คนถือไม่มั่นคงถือธรรมดาเนี่ยก็ยังสุขน้อยแต่ถ้าศีลอุปบารมีเนี่ยหมายถึงเจริญศีลให้มากขึ้นศรัทธาในศีลมากขึ้นทำความเพียรให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้นปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์ปรมัตถ์ออกบวชในศีลปรมัตถ์ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งหลานแม้แต่ตัวเองจะตายก็ยอมเนี่ยนี่คือเรื่องศีลปรมัตถ์ศีลนี่ให้ความสุขเลยถ้าปรมัตถ์นี่ฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องศีลลองสิสามีมีศีลสามีดีไหมภรรยามีศีลดีไหมลูกมีศีลดีไหมเพื่อนบ้านมีศีลดีไหมที่ทำการทำงานทุกคนมีศีลหมดเนี่ยจะน่าคบไหมถ้าทุกคนมีศีลหมดในโลกนี้ยังอยู่อย่างสงบสุขที่เราทุกวันเนี่ยเพราะคนไม่มีศีลปากกับใจไม่ตรงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเดี๋ยวเบียดเบียนกันเป็นคนเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นจากการคนไม่มีศีลทั้งนั้นทุกวันในที่เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกพระประเสณที่โกศลพระเสณที่โกศลเนี่ยจะออกไปจับองคุลิมานองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันคนเป็นลูกโพลหิตอยู่ในเมืองสาวัตถีคนก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้าป่ากันไม่กล้าออกบ้านกันกลัวองคุลิมานฆ่าเดือดร้อนพระราชาบอกท่านพระราชาบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินแล้วไปตอนเย็นก็ถูกฆ่าไปตอนเช้าก็ถูกฆ่าจนไม่มีใครกล้าไปออกอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วไม่มีใครกล้าเดินทางไกลแล้วกลัวหมดจะทำมาค้าขายเดินทางไปต่างประเทศพ่อค้าต่างๆก็กลัวพระเจ้าวิริณเวททำไงดีโจรองคุลิมานคนกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเราเป็นเจ้าแผ่นดินต้องปราบเสี้ยนหนามของประเทศให้ได้ก็ยกทัพคนปราบคนคนเดียวนะยกทัพเป็นกองทัพเลยแต่เขานึกหวาดหวั่นว่าองคุลิมานเป็นคนอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ใครฆ่าไม่ตายมีกำลังดังช้างสารวิ่งขับช้างขับม้าคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ไม่ได้ไหนเลยถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราแย่ก็เลยยังไงก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะรู้ดีว่าเราจะมีลางดีลางร้ายท่านจะทักท้วงเราเองถ้าปลอดภัยพระองค์ก็คงไม่ทักท้วงเราจะไปจับองคุลิมานก็กลัวเหมือนกันก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในเชตวัน
พุทธเจ้าบอกดูก่อนพระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ยยังก็ไปรบทัพจับศึกกันยิ่งใหญ่ยังฆ่าสงครามเกิดขึ้นหรือบอกเปล่าพระองค์ไม่มีสงครามบอกอ้าวแล้วมีสงครามทำไมพระองค์จึงยกทัพไปมากมายเหลือเกินยังก็จะเป็นศึกใหญ่เข้ามาประชิดติดเมืองเปล่าพระองค์ขม่อมฉันจะไปจับโจรร้ายโจรอะไรล่ะโจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ถามนำล่องไปให้มีเหตุถามให้ไปเกิดให้เหตุที่จะแสดงได้บอกองคุลิมานคนเดียวทำไมต้องยกทัพทั้งกองทัพโจรคนนี้มันร้ายกาจมากนะพระองค์มันฆ่าคนเนี่ยตัดนิ้วร้อยคอเลยใครๆก็สู้มันไม่ได้ส่งทหารเข้าไปก็สู้มันไม่ได้กระหม่อมฉันไม่ต้องยกทัพเลยช่วยจะปราบองคุลิมานบอกจนคนคนเดียวไม่จำเป็นต้องไปฆ่าไปอะไรเขาทำไมพระองค์จะต้องเสด็จออกไปเองบอกพระเจ้าบอกแล้วถ้าหากว่าองคุลิมานเนี่ยปราบองคุลิมานได้คนเดียวเนี่ยโจรจะหมดไหมประเทศนี้ไม่หมดหรอกแล้วถ้าหากว่าองคุลิมานเนี่ยเกิดว่าเขากลับใจมาเป็นคนดีนะพระองค์ยังจะตามจับเขาไหมบอกไม่ตามจับหรอกถ้าเขาเป็นคนดีก็ดีแต่ไอ้โจรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกสันดานมันหยาบแล้วสันดานมันเลวแล้วมันเป็นคนดีไม่ได้คนอย่างนี้กลับตัวเป็นคนดีไม่ได้หรอกพระองค์เพราะมันโหดร้ายมากก็คิดไว้งั้นบอกถ้าหากว่าเขามาบวชนะพระพุทธเจ้าก็ถามเหมือนกันนะถ้าเขามาบวชล่ะคนอย่างนี้จะบวชได้เลยพระองค์แต่ถ้าเขาเกิดเขาบวชจริงๆพระองค์จะทำไงถ้าเขาบวชจริงๆก็หม่อมฉันจะเป็นผู้อุปถัมภ์เขาตลอดชีวิตเลยจะให้บาตรให้ชีวรให้เสนาสนะให้ยุกยารักษาโรคให้ความเป็นอุปถัมภ์ปรวนาตัวตลอดชีวิตโจรอย่างนี้เลยจะบวชได้พระองค์เป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกได้สินี่นะเขานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ไงตกใจเลยนะโหถ้าหากว่าไม่ใช่พุทธเจ้านี่พระเซนที่ก็สนคงวิ่งหนีแน่เลยเขาบอกนี่นะเขานั่งอยู่นี่บอกใช่เลยพระองค์บอกนี่นะองคุลิมานล่ะพระเจ้าไปดินนี่ตกใจเพื่อการออกเลยจะวิ่งหนีก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้เขาไม่ปลอมมาบวชเลยพระองค์บอกไม่ปลอมหรอกถามไปคุยเขาสิเขาเข้าไปมาตรการบอกมาบวชได้ยังไงเนี่ยก็พระองค์ผู้มีเมตตาข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดตามืดหลงผิดไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องจึงต้องฆ่าคนเพราะความเชื่อไม่ใช่ไปเพราะไปเชื่อมากไปเข้าใจผิดแต่พอมาเจอพระพุทธองค์ทรงเมตตากระหม่อมฉันมากเมตตาอาตมาเนี่ยอาตมาก็เลยทรงเห็นคุณของท่านก็เลยมาบวชด้วยพุทธานุภาพอันนี้บอกโอ้อัศจรรย์นะกับผมขอภาวนาตัวตลอดชีวิตท่านขาดเหลืออะไรบอกโยมเลยโยมจะเป็นอุปถัมภ์เอาเปล่าประกาศทหารทั้งหลายปลดอาวุธได้กลับเข้าสู่กรมกองให้บำเหน็จรางวัลพักผ่อนกันทหารก็กลับสบายก็องคุลิมานก็อยู่กับพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาไปบินธบาตเลยนะเขาเขี่ยงงัวเขี่ยงควายเขี่ยงนกยิงนกอะไรก็โดยมากไม้เนี่ยจะมากระเด็นใส่ศีรษะองคุลิมานแตกเลือดไหลกลับมาวัดแทบทุกวันจะเจออยู่เลยเจนกว่าจะเบาลงที่ว่าคาถาข้อทุกง่ายพอก็ข่าวก็ยังไม่ลือไปไกลว่าองคุลิมานบวชทุกคนก็ยังว่าองคุลิมานเป็นโจรอยู่แต่แล้วตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าองคุลิมานก็ออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีพอไปเนี่ยทุกคนบอกนี่องคุลิมานมาแล้วนะแอบแฝงมา